0: เจ้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรถวายอนุโมทดาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569และวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัตสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 16:55 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธี
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะโดยเสด็จไปในที่หมายต่างๆในกรุงปารีสด้วยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบ170ปีในปีนี้ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2399และต่อเนื่องจากการครบรอบ340ปีเมื่อปีที่ผ่านมาของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2228ในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิตเพื่อส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบประธานาธิบดีเพื่อส่งพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาโดยในช่วงค่ำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพงานถวายพระกัลยาหารค่ำอย่างเป็นทางการ ในวันต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังประตูชัยเพื่อทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อทรงรับ

0: ังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนตลอดจนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำแซนนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสนิทรรศการดังกล่าวซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะนำเสนอพัฒนาการของเครื่องแต่งกายในราชสำนักไทยและการนำเสนอสู่เวทีระดับนานาชาติในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรกิจการของบริษัทแอร์บัสและจะส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสและจะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดในทุกระดับระหว่างสองประเทศให้พัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไปประกาศณวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับอย่างเด็ดขาด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้เร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างเด็ดขาดรวมถึงวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนประเด็นการยกเลิกผลสอบหากตรวจสอบพบการทุจริตส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นต้องถือให้เป็นโมฆะหรือพ้นจากตำแหน่งแม้จะมีการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
3: คือแค่แก้ไขผลการสอบแค่แผ่นเดียวคนเดียวผมไม่ต้องไปถามถึง 3,000 คนหรอกแผ่นเดียวก็ผิดแล้วมันอยู่ที่การสอบสวนมากกว่าที่ผมได้ประชุมสั่งการไปก็คือดำเนินการเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีเกรงใจใครพลาดถึงใครก็โดนคนนั้นใกล้ชิดสนิทสนมรู้จักไม่รู้จักไม่ใช่ประเด็นปิดชื่อถือพฤติกรรมผมก็ทำแนวนี้มาโดยตลอด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายใน7 วันหากพบผู้กระทำผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมพร้อมยืนยันการยกเลิกผลการสอบจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้ทุจริตการสอบก่อนเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกผลการสอบใหม่ทั้งหมดแต่จะเอาผิดและยกเลิกการบรรจุเฉพาะผู้ที่ทุจริตเท่านั้นเพื่อความเป็นธรรม
4: ไม่ใช่ทางระบบอยู่แล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าปัญหามันเกิดที่ตรงไหนใครเป็นคนทุจริตคนที่ทุจริตก็ต้องรับสภาพไปนะครับก็ต้องโดนดำเนินการไปก็ยกเลิกเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับในส่วนที่ไม่ได้มีการทุจริตอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้ไปยกเลิกทั้งหมดอย่างนั้นครับ
2: ขณะที่นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อขอข้อมูลคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยจะนำกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นไปตรวจสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งด่วนทุกจังหวัดชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่จะต้องรายงานตัววันที่1กรกฎาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้ครบตามสิทธิ์ 1,000 บาทเดือนแรกภายในวันที่30มิถุนายนนี
5: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีประชาชนได้รับสิทธิ์26,463 รายล่าสุดมียอดใช้จ่ายรวม 39,219 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทของเดือนมิถุนายนแล้ว 7,590,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 29.15 ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือใช้จ่ายให้ครบวงเงิน 1,000 บาทภายในวันที่30มิถุนายนนี้เนื่องจากวงเงินคงเหลือจะไม่สามารถทบไปรวมกับวงเงินใหม่ในเดือนถัดไปได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการมุ่งมั่นลงทุนในบริษัทหรือสินทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เดินหน้าการลงทุนอย่างยั่งยืนโดยยึดหลัก ESG เป็นกลยุทธ์สำคัญในการคัดเลือกบริษัทหรือสินทรัพย์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวควบคู่กับการสนับสนุนธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยการลงทุนภายใต้แนวคิด ESG ช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจส่งผลต่อธุรกิจในอนาคตพร้อมทั้งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานอย่างรับผิดชอบและโปร่งใสนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจโดยรวมเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกบข.เชื่อมั่นว่าการลงทุนตามหลัก ESG จะช่วยสร้างสมดุลระหว่างผลตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของเงินออมสมาชิกในระยะยาวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีฟิลิป แมสของเยอรมนีเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ประกอบด้วยเยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษอิตาลีและโปแลนด์ที่กรุงเบอร์ลินของเยอรมนีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพันธมิตรยุโรปต้องการส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนที่มีต่อยูเครนยังคงแข็งแกร่งและไม่สั่นคลอนในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาของตุรกีระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พร้อมเน้นย้ำว่าข้อความที่ส่งถึงรัสเซียคือยูเครนยังเข้มแข็งและรัฐบาลเยอรมนีเสนอให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างแข็งขันให้แก่รัฐบาลยูเครนขณะที่แถลงการร่วมของผู้นำกลุ่ม E5 ให้คำมั่นว่าพันธมิตรยุโรปจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียซึ่งรวมถึงการใช้มาตรการคว่ำบาตรและเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียตลอดจนการสนับสนุนการฟื้นฟูภาคพลังงานของยูเครน
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายอิสราเอลแคส รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลที่ยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนตัวออกจากพื้นที่ดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่อิสราเอลและเลบานอนดำเนินการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐที่ให้อิสราเอลถอนกำลังออกจากดินแดนบางส่วนที่รุกรานเข้าไประหว่างการทำสงครามกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ทางตอนใต้ของเลบานอนและมอบให้กองทัพเลบานอนเป็นผู้ควบคุมทั้งนี้การที่อิสราเอลยังคงกำลังทหารในพื้นที่ของเลบานอนอาจเป็นอุปสรรคในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่าการยุติสงครามในเลบานอนมีความสำคัญเท่ากับการยุติสงครามในอิหร่าน
1: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหราชอาณาจักรรายงานว่าเมืองกอสพอร์ตทางตอนใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิสูงถึง 36.1 องศาเซลเซียสมื่อพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเดือนมิถุนายนและเป็นการทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดของสหราชอาณาจักรเป็นเดือนที่2ติดต่อกันขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรออกคำเตือนสภาพอากาศร้อนสุดขั้วเป็นระดับสีแดงสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ของอังกฤษและเวลส์ตลอดทั้งวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกันนี้มีประกาศปิดโรงเรียนหลายร้อยแห่งเนื่องจากอาคารเรียนเก่าในอังกฤษไม่สามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนขึ้นนอกจากนี้ยังมีประกาศลดการให้บริการรถไฟในบางเส้นทางเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมสหราชอาณาจักรและหลายประเทศในยุโรป
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2-1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3-1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2สำหรับวันนี้กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเจอกับเม็กซิโกและแอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้เวลา 8:00 นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2:44.843วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2:25.099วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อธิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการสุสิริกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเมฆลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
12: 1นาทีกับกปท.
13: อุบัติเหตุจากการปรับช่องทางหรือว่าเลนนั้นมักเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่เห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังหรือว่าด้านข้างซึ่งสาเหตุของการมองไม่เห็นส่วนใหญ่นั้นเกิดจากปัญหามุมอับดังนั้นการปรับกระจกมองข้างที่ถูกต้องจะช่วยลดปัญหามุมอับได้ค่ะแต่ต้องปรับกระจกทางด้านซ้ายและขวาด้วยการกางออกไปให้ตั้งฉากกับตัวรถการปรับเช่นนี้จะได้มุมมองที่กว้างขึ้นขนานไปกับตัวรถซึ่งจะทำให้เห็นรถที่อยู่ทางด้านข้างและรถที่อยู่ทางด้านหลังได้มากขึ้นนอกจากนี้การเลือกใช้กระจกมองหลังก็มีความสำคัญในด้านความปลอดภัยที่จะช่วยให้เปลี่ยนช่องทางเดินรถได้อย่างมั่นใจทำให้ผู้ขับขี่เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นทั้งภายในห้องโดยสารและภายนอกทั้งนี้กระจกมองข้างหรือว่ากระจกมองหลังนั้นก็ล้วนเป็นอุปกรณ์ที่จะสร้างความปลอดภัยทั้งสิ้นแต่ผู้ขับขี่ก็ต้องใช้อย่างถนัดและก็ต้องฝึกให้เกิดความเคยชินเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนส้อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใด คล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
15: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่3เดือน10เป็นฤดูน้ำหลากการคมนาคมทางน้ำสะดวกอยู่ในช่วงเทศกาลออกพรรษาจึงมีงานบุญกฐินงานบุญผ้าป่าเมื่อถึงเดือนอ้ายปกติน้ำจะเริ่มลดแต่หากปีใดน้ำไม่ลดสมัยก่อนในเดือนนี้จึงมีพระราชพิธีไล่เรือหรือพระราชพิธีไล่น้ำเพื่อแก้เคล็ดให้น้ำลดลงนอกจากนี้ยังมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องระหว่างพระราชพิธี12เดือนในราชสำนักกับประเพณีท้องถิ่นคือการพระราชกุศลเลี้ยงพระตรุษจีนเป็นพระราชพิธีที่มิได้เป็นคติความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เหมือนกับพระราชพิธีโบราณแต่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาคือนิมนต์พระสงฆ์มารับพระราชทานฉันท์ในพระบรมมหาราชวังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์ในศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการกำหนดแนวทางปฏิบัติการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมและมีประสิทธิภาพ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามBenko

0: ัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งกำหนดแนวทางปฏิบัติและบริหารจัดการการใช้ AI ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมพร้อมแนะนำการใช้ AI ในยุคปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการป้องกันความเสี่ยงด้านข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนายศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ค่ะประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังเป็นประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราจะมีวิธีการใช้งาน AI อย่างไรคะอาจารย์ให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะ
4: อันแรกเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องเข้าใจคือเรานับตั้งแต่วันแรกที่ ChatGPT เข้ามาเมื่อ4ปีที่แล้วกับวันนี้นะครับ AIมันเปลี่ยนไปแบบคนละเรื่องเลยครับมันโอ้โหมันเก่งขึ้นมันทำนู่นทำนี้ได้เลยนะครับคำนี้เพื่อเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือตรงกับงานของเราหรือตรงกับบริบทของเราเนี่ยเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กับมันตลอดเวลานะครับซึ่งมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับในการที่จะใช้ AI ที่ให้มันมีคุณค่าสูงสุดคือกับหน้าที่ของเรานะครับผมกำลังจะบอกว่าสมมติผมเป็นเกษตรกรผมก็จะใช้ AI ประเภทหนึ่งแต่ถ้าผมเกิดผมเป็นผู้จัดการโรงงาน AI ที่ใช้ผมก็จะเป็นแบบหนึ่งนั้นเราจะต้องหัดใช้บ่อยๆแล้วเราก็จะต้องพูดไงฮะเข้าใจว่า AI ที่มันพัฒนามาถึงวันนี้มันคนละเรื่องกับเมื่อ4ปีที่แล้วดังนั้นต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะใช้เลยนะใช้ไปเลยมีอยู่สองสามเรื่องที่ควรจะต้องคำนึงอันที่หนึ่งเลยไม่ว่าอะไรก็ตามนะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือของใครก็ตามไปถาม AI ครับอย่าไปบอกว่าผมชื่ออะไรนามสกุลอะไรเลข13อะไรหรือถ่ายรูปเราลงไปให้ AI ช่วยทำนู่นทำนี่นะไม่จำเป็นอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลเราหรือคนอื่นเนี่ยถาม AI เด็ดขาดเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้เขาจะเอาข้อมูลเราไปทำต่ออะไรนู่นนี่นั่นนะนั้นก็จะบอกว่าลุยเลยใช้เลยนะครับแล้วก็มีข้อระวังข้อที่หนึ่งคือเรื่องของย่าข้อมูลส่วนบุคคลไปถามนะครับข้อระวังข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะใช้ AI ยังไงนะครับเราต้องตรวจทุกครั้งว่ามันให้คำตอบมามันถูกต้องหรือเปล่านะครับมันมั่วหรือเปล่านะฮะมันมีไบแอสคำว่าไบแอสก็คือว่าบางครั้งมันจะเอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งหรือเปล่านอกเหนือจากการที่มันมโนผมใช้คำว่ามโนเนี่ยมันรอเนี่ยเยอะมากอยู่แล้วงั้นอันที่สองเนี่ยสำคัญมากก็คือต้องตรวจนะอย่าไปไว้ใจ AI ว่ามันจะให้คำตอบทุกครั้งตึงแล้วถ้าในกรณีที่เราต้องการคำตอบเป๊ะๆเช่นสำนักงานนี้ชื่อหน่วยงานอะไรเนี่ยนะฮะบางครั้ง AI มันก็มโนขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องเช็ควิธีเช็คง่ายๆคือเปรียบเทียบกับ Google เวลาเราไป Google Search เนี่ยเวลา Google Search เนี่ยมันก็จะส่งลิงก์มาไอ้เวลาเรากดลิงก์เข้าไปเนี่ยนั่นแหละคือข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากกว่าข้อมูลที่ได้คำตอบจาก AI เพราะว่าเนี่ยแต่ต้องหมายความว่าต้องไปที่เว็บไซต์ที่ถูกต้องเลยนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็เราต้องมีวิทยานอย่างมากในการที่จะต้องตรวจนะฮะความถูกต้องนะฮะความเหมาะสมของ AI คือไม่ใช่แค่ถูกต้องเดียวเหมาะสมด้วยไปหลายครั้งที่เราถาม AI ในเชิงให้ความเห็นมันอาจจะเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้งั้นก็ต้องมีวิจารณญาณอย่างสูงงั้นข้อที่2ผมก็จะบอกว่าตรวจทุกครั้งแล้วก็ตรวจเช็คนะฮะในเรื่องที่จำเป็นต้องตรวจเช็คแล้วในเรื่องของการให้ความเห็นให้อะไรนะคำวิจารณ์พวกนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการที่ AI อาจจะมีการเลือกปฏิบัติมี bias อะไรทำนองนี้นะครับอันนี้ก็อันที่2นะครับที่ควรจะต้องดูน
3: ะ
4: อันที่1คือเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอันที่2ก็คือเรื่องของความถูกต้องของAIอันที่3เนี่ยเป็นในเชิงเรื่องของ copyright ซึ่งอันนี้เนี่ยง่ายเลยเนื่องจากพอ AI สามารถที่จะให้เราอัปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นไปได้หมดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเอกสารที่เราอัปโหลดขึ้นไปอาจจะมีลิขสิทธิ์ก็ต้องตรวจดูให้ดีว่า สมมติเราจะเอาหนังสือเล่มหนึ่งสมมติะตอนนี้หนังสือทั้งเล่มมันอัพโหลดให้ขึ้นไปได้แล้ว
3: ค่ะ
4: นะหรือรายงานอะไรสักอย่างซึ่ง40-50หน้าเราจะให้ AI ช่วยสรุปก็ต้องดูว่าเจ้าของของไอ้ชิ้นงานเหล่านี้เนี่ยนะเขาอนุญาตให้เราเอาไปทำในเรื่องลิขสิทธิ์มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นถ้าเขาไม่ได้เขียนไม่ได้มีปัญหาเราสามารถทำได้เลยนะครับแต่โดยหลักแล้วนะฮะ AI ที่เป็นพวก AI สาธารณะนะอย่าง ChatGPT Gemini อะไรเหล่านี้ปกติเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการ์ดเรลนะหรือพูดง่ายว่าระบบป้องกันว่าเราจะทำอะไรที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่มันไม่การันตีครับมันอาจจะตรวจได้เฉพาะสินค้าที่เป็นแบรนด์เนมระดับโลกแต่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศไทยอ่ะสมมติเราไปละเมิดลิขสิทธิ์ของไม่รู้ว่าผลิตภัณฑ์อะไรของอาหารสมมติอาหารเนี่ยแปลโลโก้สร้างโลโก้ออกมาโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะก็มีความเป็นไปได้สูงว่ามันก็จะละเมิดลิขสิทธิ์เพราะตอนนี้มันเรียนแบบสร้างโลโก้สร้างอะไรของบริษัทได้หมดแล้วเราก็ต้องระวังตรงนี้ครับเวลาที่เอาไปพับลิขสิทธิ์ต่อนะครับถ้าจะให้คำแนะนำคือถ้าไม่จำเป็นอยากไปใช้ AI ที่เป็นโนเนมในแอปสโตร์ใน Google Play มีเพียบเลยนะครับรู้ไหมหรือเว็บไซต์ที่ให้บริการ AI เฉพาะเรื่องเนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใช้ไอเครื่องมือที่โนเนมเหล่านี้นะฮะก็มันอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือมันอาจจะทำให้เกิดไบแอสนะฮะไม่เหมือนไอตัวหลักๆก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจมันนะฮะว่าแม้ว่าที่ผมบอกแล้วว่าจะสนับสนุนให้พยายามใช้ไอโดยการเล่นเยอะๆก็จริงแต่เราก็ต้องมีข้อควรระวังนะฮะว่าในเรื่องที่เราทำนะครับมันมีความเสี่ยงอะไร
3: ทีนี้อาจารย์คะอยากทราบบทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะในเรื่องของการดำเนินการด้านธรรมาภิบาล AI ของประเทศไทยกับอาจารย์ว่าในบทบาทของเอ็ดด้าเนี่ยที่ผ่านมารวมถึงในปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ครับก็สิ่งที่ทำมาในอดีตเนี่ยเอ็ดด้าตั้งศูนย์ที่เรียกว่า AI Governance Center เนี่ยมาตั้ง 4-5 ปีที่แล้วคำว่าธรรมาภิบาล AI หมายความว่าเราจะบริหารจัดการการใช้งาน AI ให้มีหลักที่เป็นไปตามหลักจริยธรรมยังไงซึ่งหลักจริยธรรม AI เนี่ยแต่ประเทศไทยก็มีมาตั้งหลายปีแล้วโดยกระทรวง DE เป็นคนที่ออกนะครับหลักจริยธรรม AI คือเช่นต้องรู้เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยต้องไม่แน่ใจนะว่า AI ไม่ไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือใช้ AI แล้วไม่ทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติหรือ AI เวลาเอาไปตัดสินอะไรคนเนี่ยต้องอธิบายได้เนี่ยหลักการเหล่านี้เป็นหลักการที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับเราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเลยว่าการทำ AI จะต้องใช้ยึดหลักนี้ซึ่งมีประมาณ 5-6 หลักนะครับซึ่งประเทศไทยก็มีอย่างที่ผมบอกดังนั้นเนี่ยเอด้าเองก็มองว่าในการที่จะทำให้คนเข้าใจว่าเวลาเอาไปปฏิบัติจริงเนี่ยต้องทำยังไงก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI governanceง่ายๆคือหลักจริยธรรม AI คือหลักการที่มีอยู่5-6ตัวแต่ส่วนธรรมาภิบาล AI คือแนวปฏิบัติครับนะครับการตั้งกรรมการในองค์กรนะครับการตั้งนโยบายการใช้ AI ในองค์กรว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเนี่ยเหล่านี้เองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมาภิบาล AI ซึ่งศูนย์ IGC ที่ตั้งมาเนี่ยก็ได้มีการออกคู่มือออกไกด์ไลน์ออกคำแนะนำแล้วก็จัดทำเรื่องของการเทรนนิ่งมาตลอดนะฮะตลอดเลยนะครับก็ปีนี้เป็นปีหน้าเข้าใจว่าน่าจะปีที่4ปีที่5แล้วนะครับอันนั้นคือบทบาทเอด้าซึ่งใครทุกท่านสนใจก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เอด้าได้เลยนะ www.etda.or.th นะตรงนั้นก็จะมีข้อมูลให้ดาวน์โหลดไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะมีไกด์ไลน์มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอด้าได้ดำเนินการมาตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมาครับ
3: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านอาจารย์ค่ะฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับการใช้งาน AI ในยุคสมัยนี้ค่ะ
4: ครับสั้นๆเลยครับอย่าไปกลัวมันแต่ข้อเราควรระวัง 2-3 ข้อต้องระวังเสมอฮะอย่าเอาข้อมูลส่วนบุคคลใส่เข้าไปเด็ดขาดนะครับตรวจผลลัพธ์ที่ AI ให้มาทุกครั้งแล้วก็อันที่3ก็คือก่อนที่จะดาวน์โหลดเอกสารหรืออัปโหลดเอกสารให้มั่นใจเรื่องของไอ้ลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่ามีอยู่3เรื่องน่ะหลักใหญ่ๆประมาณนี้ครับ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอาจารย์ศักดิ์เสกขุนทศที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะการประปาส่วนภูมิภาคมุ่งยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการและโครงการพื้นฐานระบบประปาร่วมกับ12หน่วยงานโดยการพัฒนาเครื่องมือและระบบอัจฉริยะในการควบคุมคุณภาพน้ำควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาระบบจ่ายน้ำทั่วประเทศรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: น้ำประปาถือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งที่ผ่านมาการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ได้พัฒนาแนวคิดเพื่อปรับปรุงกระบวนงานภายในมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีข้อจำกัดในการต่อยอดนวัตกรรมเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเฉพาะภายในองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงได้นำแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิดมาใช้ดำเนินงานโดยนายนิธิทองสะอาดรองผู้ว่าการกปภ.เปิดเผยว่าการลงนาม MOU ร่วมกับ12หน่วยงานทั้งสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถือเป็นครั้งแรกของกปภ.ในการสร้างเครือข่ายดึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาช่วยต่อยอดและขยายผลงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเชิงลึกในระบบประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำในการบริหารจัดการแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำดิบไปจนถึงปลายน้ำคือการส่งมอบน้ำประปาที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
9: เราทำเรื่องของนวัตกรรมและความที่สร้างสรรค์การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้ต่อเนื่องมาแต่ปัญหาที่เกิดก็คือว่าเราพัฒนาเฉพาะภายในหน่วยงานเองพัฒนาเองเนี่ยจะทำให้เกิดข้อติดขัดในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดจริงได้เกิดแนวคิดมีแนวคิดทางวิชาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่า open innovation ก็คือว่าเปิดกว้างรับกับหน่วยงานภายนอกเทคโนโลยีการพัฒนาเหล่านั้นเอามาต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายก๊อกนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
8: นอกจากการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำแล้วกปภ.ยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีดิจิทัลกปภ.จำเป็นต้องปรับตัวและปรับปรุงกระบวนการทำงานเชิงรุกซึ่งความร่วมมือในระยะเวลา5ปีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่างๆและยกระดับสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
9: เรามีความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาให้เข้าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงที่ disrupt ทั้งในเชิงเทคโนโลยีที่เข้าและก็เรื่องของ AI หรือกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานต่างๆเนี่ยให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกเหล่านั้นการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะทำให้เราผ่านในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืนตามที่เรามุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดไว้ครับ
8: การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาของกปภ.ถือเป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานระบบนิเวศนวัตกรรมที่เน้นการผสานพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการน้ำประปาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตชนัญชิดาสังทองรายงาน
7: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
10: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
7: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
6: กรมการแพทย์ฉลอง72ปีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเปิดศูนย์ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เติมความหวังเด็กไทยคืนทรัพยากรมนุษย์สู่อนาคตประเทศติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ
11: ท่ามกลางวิกฤตอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยที่ลดลงต่อเนื่องจนปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400,000 คนต่อปีการรักษาเด็กป่วยให้หายจึงไม่ใช่เพียงการดูแลสุขภาพแต่เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศในโอกาสครบรอบ72ปีแห่งการสถาปนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์ได้เปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงอย่างเป็นทางการโดยนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็น Medical Hub ด้านเด็กของประเทศไทยรับส่งต่อผู้ป่วยเด็กที่ป่วยด้วยโรคยากๆจากทั่วประเทศพร้อมเป็นแหล่งผลิตกำลังคนและพัฒนานวัตกรรมนำร่องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานทั้งหมดเพื่อเป้าหมายดูแลสุขภาพเด็กไทยครบวงจรตั้งแต่ในครรภ์จนเติบโตอย่างสมบูรณ์สมวัยการเปิดศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงถือเป็นการยกระดับการรักษาเด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงทั้งมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคธาลัสซีเมียและโรคทางพันธุกรรมบางชนิดให้มีโอกาสหายขาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ
12: ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและก็เซลล์บำบัดขั้นสูงของสถาบันสุขภาพเด็กนี้ก็เป็นจุดอันหนึ่งที่จะได้เราจะได้เริ่มต้นในการดูแลผู้ป่วยเดียวเพราะวันนี้เป้าหมายระยะแรกที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับถ้าการรักษาสำเร็จเนี่ยเขาจะสามารถเหมือนชีวิตเหมือนคนปกติเลยในโอกาสครบ72ปีนี้ที่อยากจะได้ฝากเป็นนโยบายของกรมแพทย์ให้กับสถาบันสุขภาพเด็กก็คือการดูแลสุขภาพเด็กครบวงจรต้องพยายามทำให้เด็กที่คลอดออกมาเนี่ยเป็นเด็กที่คลอดออกมาสมบูรณ์มีสุขภาพดีและเด็กเติบโตต่อไปเนี่ยได้รับการพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและเขาจะได้กลายเป็นกำลังสำคัญ
11: ด้านนายแพทย์อิสนันหุ่นนวลหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดและเซลล์บำบัดขั้นสูงเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้ว1เดือนสามารถปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้แล้ว2รายโดยมีเป้าหมายพัฒนาเป็นศูนย์ต้นแบบของประเทศเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาเซลล์ต้นกำเนิดในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีหลายโรคที่ปลูกถ่ายแล้วสามารถหายขาดได้มากกว่า95%คือโรคธาลัสซีเมียส่วนโรคมะเร็งและการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือสเต็มเซลล์ยังถือว่าดีกว่าการรักษาด้วยเคมีบำบัดตามสูตรปกติเพราะกลุ่มพวกนี้หากมีตัวยีนผิดปกติที่ส่งผลต่อการพยากรณ์ของโรคไม่ดีก็มีโอกาสที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ำได้ประมาณ80-90%ในบางราย
13: การรักษาโดยวิธีการปกติเนี่ยเราให้การรักษาแล้วเด็กคนนั้นเนี่ยอาจจะได้รับผลภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาได้แล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารักษาโดยวิธีการรักษามาตรฐานไม่หายเช่นให้ยาเข็มบัดไปแล้วแล้วโรคกลับเป็นซ้ำเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าโรคมันค่อนข้างที่จะดื้อยาแต่ว่าการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นการให้เซลล์ใหม่ที่มันเป็นเซลล์ปกติเขาไปทดแทนเซลล์ที่มันผิดปกติของผู้ป่วยหมายความว่าหลังจากที่ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ไปแล้วผู้ป่วยเนี่ยก็จะได้มีเซลล์ใหม่มาใช้รวมถึงมาทำงานในร่างกายเขาให้เขาหายขาดจากโรคได้ค่อนข้างที่จะดีมากกว่าการรักษาสูตรมาตรฐานสำหรับกลุ่มที่รักษายากว่าโรคกลับเป็นซ้ำเนี่ย
11: ปัจจุบันศูนย์มีห้องปลูกถ่ายเฉพาะทาง3ห้องรองรับการรักษาได้ประมาณ36รายต่อปีแม้จะยังไม่เพียงพอแต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความหวังให้เด็กไทยที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงให้หายสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเติบโตได้อย่างแข็งแรงสมวัยก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตต่อไปนารุมนอุดมพรรายงาน
6: ปิดท้ายที่ทั่วโลกกำลังเผชิญปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งใหม่หลังก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีความเป็นไปได้สูงที่จะทวีความรุนแรงไปสู่ซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงช่วงต้นปี2570ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NOAA ประกาศว่าโลกได้เผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยก่อตัวขึ้นที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนซึ่งนักพยากรณ์อากาศคาดการว่ามีโอกาสสูงถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้จะทำให้ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงเกิน 2.0 องศาเซลเซียสและทวีความรุนแรงจนกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญอย่างเต็มรูปแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไปจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าเอลนีโญถือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุก 2-7 ปีและกินระยะเวลาประมาณ 9-12 เดือนโดยจะส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกอย่างรุนแรงโดยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมปริมาณน้ำฝนทั่วโลกรวมถึงสภาพอากาศแปรปรวนและพายุที่มีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งจะซ้ำเติมผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอันเนื่องมาจากฝีมือของมนุษย์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วขณะที่ในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้วโดยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนและอีกหลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ส่วนบรรดาประเทศในทวีปเอเชียอาทิเวียดนามอินโดนีเซียอินเดียและประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวและปาล์มน้ำมันจนก่อให้เกิดความเสี่ยงของสภาวะขาดแคลนอาหารและทำให้ราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วยหลายประเทศจึงเร่งดำเนินมาตรการรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งนี้โดยอินเดียซึ่งถือเป็นประเทศที่รับผลกระทบต่อภาคการเกษตรหนักที่สุดจากการที่ฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งจนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงและคุกคามความมั่นคงทางด้านอาหารทำให้รัฐบาลอินเดียจัดเตรียมแผนรับมือฉุกเฉินเพื่อให้เกษตรกรให้สามารถรับมือกับภาวะฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติได้ขณะที่ทางการจีนแนะนำให้ประชาชนเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้เพียงพอเพื่อรับมือกับสภาพอากาศผิดปกติจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงและไม่สามารถคาดเดาได้ส่วนเวียดนามซึ่งกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดอย่างรุนแรงและภาวะดินเค็มทำให้รัฐบาลเวียดนามยกระดับมาตรการป้องกันด้วยการสร้างระบบเขื่อนล้อมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรทั้งนี้บรรดาผู้เชี่ยวชาญยังเตือนอีกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเขตร้อนเช่นโรคไข้เลือดออกโรคมาลาเรียซึ่งมียุงเป็นพาหะและยังส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวเนื่องจากหลายพื้นที่ในช่วงเวลากลางวันอาจมีอุณหภูมิสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งก่อให้เกิดโรคลมแดดนอกจากนี้คลื่นความร้อนรุนแรงยังเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ารวมถึงปัญหาฝุ่นควันข้ามพรมแดนซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพในวงกว้างสุพรรษาเพชรเนียมเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
15: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
16: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพโรวาท พระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
17: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภสูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะเช้าวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569คืน11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะเช้าวันนี้นะคะอยู่กับสองสาวเล่าเรื่องนะ
2: ค่ะ
1: ดิฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะแล้วก็คุณปณิศราผ่านแก้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสันพรค่ะ
1: วันนี้ยกมือสวัสดีดูเป็นทางการเนาะ
2: สวัสดียามเช้านะคะ
1: วันนี้วันพฤหัสแล้วนะทำงานอีก2วันวันนี้
2: 2วัน
1: นี้นะคะเราก็จะได้หยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์แล้ว
2: ได้หยุดไหม

0: มีเดียค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะหนุ่มหล่อของเราหลายท่านยังไงคะคุณสุภฤกษ
2: ์คุณสุภฤกษ์ใสๆแต่เช้า
1: คุณสุภฤกษ์มองหน้าดิฉันเหมือนจะมีคำถาม มีคำถามอะไรไหมคะ
2: ไม่มีไม่มี
1: เรามักจะแซวกันนะพี่พี่ช่างที่คอยเป็นเบื้องหลังให้เรานะ
2: ตื่นแต่เช้าเลยนะเปิดสถานี
1: จุกต้องค่ะแล้วก็ทีมนิวเมดียที่ทำให้เราได้พบกับคุณผู้ชมทางออนไลน์ทาง Facebook ไลน์ให้ได้มีการพูดคุยทักทายกันหรือว่าใครที่มีคำถามอะไรก็มักจะคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันผ่าน Facebook นะคะ
2: คุณรุดแก้วพิบูลเนี่ยคืออ่านข่าวเสร็จแล้วยังไม่ไปปฏิบัติ
1: ยังวนเวียนอยู่แถวนี้
2: พักผ่อนก่อน
1: เป็นกำลังใจเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้เราสองคนมีวันนี้มีข่าวเยอะนะ
2: ถูกต้อง
1: มีเรื่องร้อนๆเยอะเช่นกันด้วย
2: ใช่ช่วงนี้นะโดยเฉพาะเรื่องของกรมการสอบท้องถิ่นคือต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ใหญ่โตเลยพอสมควร
1: อู้ก็มันระดับมันกลายเป็นระดับประเทศนะ
2: ใช่ใช่ไหมจริงๆแล้วก็คืออย่างที่เราคุยกันมาเสมอเนาะเพราะว่าการเป็นข้าราชการเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามการเริ่มต้นเข้ามาด้วยความไม่ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะทำ
1: การติดกระดุมเม็ดแรกที่ผิดเม็ดต่อๆไปมันจะผิดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็คนมันเหมือนกับว่ามาแบบไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะมีชนักติดหลังอยู
2: ่
1: ทำอะไรก็จะลำบากแต่งานนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอยู่ๆข่าวนี้เรื่องนี้ปูดออกมาเนี่ยไม่รู้มีการเอามากรบเรื่องอะไรหรือเปล่านะ
2: ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นเราก็ต้องไปดู
1: เราก็ต้องไปดูใช่ค่ะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคือตอนนี้เนี่ยก็มันเป็นเรื่องออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการเปิดโอกาสนะคะว่าจริงแท้แค่ไหนความจริงความไม่จริง
2: ะ
1: นะคะเราต้องให้โอกาสด้วยสำหรับคนที่อาจจะถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงในเรื่องนี้ก
2: ็
1: น่าจะให้โอกาสเขาได้มีสิทธิ์มีโอกาสออกมาพูดนะคะแต่ก็ทุกอย่างเนี่ยบางทีก็จำนวนโดยหลักฐานนะนะหลักฐานมันก็อาจจะแล้วตอนนี้ยิ่งมีออกมาเรื่อยๆคล
2: ิ
1: ปส่งคลิปเสียงต่างๆคลิปวิดีโอต่างๆที่ตามสื่อโซเชียลที่เราก็จะเห็นกันอยู่นะคะที่มีการออกมาเอามาดูหน่อยการเทคแอคชั่นของท่านนายกเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้พอมันมีเรื่องออกมาเนี่ยช่วงเช้าเนาะท่านนายกก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์นะคะแต่ว่าทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันในเรื่องของข่าวการทุจริตการสอบแข่งขันโดยระบุว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยนะคะแล้วก็กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.เนี่ยนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวกันนะเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นว่ามีกรณีในเรื่องของการตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งนะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะที่เขาอ้างว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อจะปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินโดยมีผู้ต้องสงสัยคนสำคัญก็คือนายพอผ่านนะคะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ
2: ์
1: เป็นผู้จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบไว้ที่สถานที่แห่งนี
2: ้
1: โดยเจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญที่ใช้ในการกระทำความผิดจำนวนมากเลยนะคะ
2: ค่ะ
1: ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ขอเรียนนะคะว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน่ะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ. 2568โดยได้มีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการค่ะตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์แล้วก็การเตรียมข้อสอบการขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอภาคคอนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่จะเก็บแบบทดสอบต่าง
2: ๆ
1: การจัดหายวดยานพาหนะนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบและการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเขาบอกว่าได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและการปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันประกอบด้วยหน่วยงานที่มาช่วยดูแลในเรื่องนี้นะคะก็จะมี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริต

0: ติดและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาษีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าได้มีการเข้าไปสังเกตการจัดสอบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
1: ค่ะ
0: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของกระดาษคำตอบนั้นมันเก็บอยู่ที่ห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TOR เนี่ยโดยห้องเนี้ยเขาบอกว่ามีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างนะคะแล้วก็ของทางท้องถิ่นเนี่ยด้วยนะคะก็คือเก็บไว้คนละชุดนอกจากนี้นอกจากจะล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันมีกล้องวงจรปิดเปิดดู24ชั่วโมงนะคะดังนั้นเนี่ยตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะบอกมาเลยบอกว่าให้ความร่วมมือยินดีที่จะให้ความร่วมมือในเรื่องของการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆถ้าเกิดว่าพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดมีส่วนที่ทำให้เกิดการทุจริตเนี่ยไม่ว่าด้วยเหตุใดก็อย่างที่มันจะต้องมีขั้นการรับผิดเนาะไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญานะทางปกครองแล้วก็จะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปก็คือจะให้ความร่วมมือสูงสุดแหละไม่ว่าจะสาวไปถึงใครก็ตามนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมารวมทั้งองค์กรเขานะคือมันเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คือพอมันมีชื่อองค์กรมาเนี่ยเขาก็ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ
0: ให้ความชัดเจนเนาะ
1: ถูกต้องมันจะเป็นยังไงนะคะ
0: ค่ะ
1: ส่วนท่านนายกนะคะเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะก็มีข่าวออกมานะคะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันด้วยนะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมา
0: ก็ด่วนเลยนะ
1: ใช่ท่านนายกก็เรียกประชุมนะคะ
0: ค่ะ
1: ในช่วงแรกของการประชุมนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็กล่าวขอบคุณนะหน่วยงานที่มาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งก็ใช้เวลากระทันหันมากๆเชื่อว่าก็ทุกคนก็ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก
0: ็
1: เข้าใจพร้อมนะคะที่จะมาพูดคุยกันคือก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนนะที่ทราบข่าวนะคะก็มีทั้งตำรวจฝ่ายปกครองปปท.ปปช.ที่คุณสันพรบอกเมื่อสักครู่นะคะก็ไปรับฟังที่มาที่ไปกันนะแล้วก็สิ่งที่จะต้องดำเนินการยังไงนำคนผิดที่กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะคะยึดทรัพย์สินจากการกระทำที่ผ่านไปแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้มีความเที่ยงธรรมมากที่สุดนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็เรื่องการสอบครั้งนี้เนี่ยคงเป็นเรื่องที่ชัดเจนนะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะต้องยกเลิกก็เมื่อวานเนี่ยมีการออกมาบอกตอนเช้าน
0: ะ
1: แต่พอช่วงบ่ายๆนะช่วงสายท่านนายกก็ออกมาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมสื่อเขาถึงไปพาดหัวแบบนั้นคนก็เข้าใจว่าอุ้ยเรายกเลิกทั้งบัญชีแล้วมีคนที่เขาตั้งใจสอบเข้ามาล่ะ
0: เพราะว่าตกใจยังไงบ้างคืออย่างนี้ค่ะมันก็ต้องมีทั้งคนที่มาโดยเส้นทางที่ถูกต้องเน
1: า
0: ะอ่านหนังสือกันมาเป็นปีๆนะคะสอบกันมาแบบว่าโอ้โหแล้วพอได้เราจะมันยกเลิกเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องตรวจสอบเบื้องต้นใครที่มีมูล มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามาแบบไม่ถูกต้องก็ต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือว่านำชื่อออกก่อนนะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้มีไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่ามาแบบผิดเนี่ยก็อาจจะต้องระงับคือหมายถึงว่าก็ต้องให้เขาปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน
1: ถูกต้อง
0: ค่ะ
1: ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะที่มีการพูดคุยกันตอนเช้าท่านนายกก็บอกว่าก็ต้องไปดูอ่ะคือเข้ามาไม่ถูกต้องอ่ะพูดง่ายๆก็ต้องไปไล่ดูว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะคือพอกระบวนการเนี่ยมันผิดกฎหมายก็อาจจะต้องยกเลิกไปนะคะ
0: ใช่
1: แต่ว่าการยกเลิกนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเขาก็ต้องมีการตรวจสอบกันอย่างละเอียดอีกทีนึงนะคะฉะนั้นเนี่ยคือท่านนายกบอกคนที่มาจากกลไกนี้ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะคะคือจะไม่รับแน่นอนแล้วใครที่เสนอขึ้นมาเนี่ยบอกว่าผ่านแล้วก็ผ่านไปแต่แบบนี้มันไม่ได้นะคะท่านนายกบอก
0: ค
1: ือมันมาจากการกระทำที่ทุจริตนะแต่ก็ท่านก็ชื่นชมนะหน่วยงานหัวหน้ารัฐหัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยก็ชมเชยในการทำงานของทุกหน่วยงานที่ถือว่าหลายหน่วยงานก็ออกมาเทคแอคชั่นอย่างเด็ดขาดนะคะ
0: ใช่
1: แล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่ติดตามปฏิบัติหน้าที่นะคะอย่างทางสื่อมวลชนและก็ตามต่างๆที่ดูแลเรื่องของระบบราชการนะคะก็คือเป็นอีกหนึ่งตาที่ช่วยสอดส่องดูแลก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเข้าไปดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่หวาดหวั่นกับอิทธิพลอะไรก็ตามซึ่งการกระทำเช่นนี้นะคะถ้าไปเกี่ยวโยงกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนจะส่วนกลางหรือจะท้องถิ่นก็อยากจะให้เร่งดำเนินการซึ่งทราบมาว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวด้วยนะคะก็ขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยขอให้ทุกคนช่วยกันเพราะท่านนายกบอกเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องอุกอาจ แล้วก็ทำลายความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะคือท่านนายกเนี่ยนั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทย
0: ใช่ใช่เรื่องนี้ต้องจริงจัง
1: ในการดูแลของท่านนะคะ
0: ใช่ค่ะแหมข้าราชการต้องมาดูแลพี่น้องประชาชนนะแล้วก็อย่างที่บอกติดกระดุมเม็ดแรกผิดแล้วคุณมาอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนจะเชื่อใจได้อย่างไรน
1: ะ
0: งานนี้ก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วก็เขาเรียกว่าลงดา
1: บ
0: ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราไม่เอาคนทำผิดนะนะคะแน่นอนค่ะท่านนายกบอกไปแล้วนะคะว่าไม่เหมาเข่งนะคะในเรื่องของที่จะให้คนออกจากตำแหน่งแม้บรรจุแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องดูเป็นเคสๆไปดูเป็นคนๆไปนะคะใครทำผิดจริงก็ต้องเอาออกจากตำแหน่งนะฟันเฉพาะคนผิดท่านนายกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการสั่งการนะคะไปมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเร่งดำเนินการแล้วก็ดำเนินคดีหาคนผิดเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันให้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นอีกนะคะซึ่งในเรื่องคดีที่ต้องดำเนินการนี้เนี่ยก็ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยตอนนี้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะได้แต่งตั้งคุณสันติธรยิ้มละไมนะคะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่เพราะถือว่าอุกอาจนะถึงขั้นเอาข้อสอบของข้าราชการท้องถิ่นมาแก้ไขได้เนี่ยแหมมันแปลกอยู
1: ่เออ
0: มาได้ยังไงแก้ได้ยังไงใช่ไหมคะแล้วก็กำหนดให้ใครคนใดคนหนึ่งได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบเป็นการทุจริตแล้วก็ถือว่าเป็นการขายชาติอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะเป็นการปิดโอกาสให้คนที่เขามีความรู้ความสามารถจริงๆเนี่ยนะคะต้องมาแพ้กับกระบวนการทุจริตเช่นนี
1: ้
0: รวมถึงแพ้กับข้าราชการที่ทุจริตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเป็นข้าราชการคุณมาแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้เส้นทางต่อจากนี้คือคุณเข้ามาแบบทุจริตแล้วเนี่ยคุณเป็นข้าราชการเนี่ยคุณจะเป็นข้าราชการที่น้ำดีหรือเปล่าจะเป็นข้าราชการที่ทุจริตออกไปหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คนก
1: ็
0: คนเขาก็กังวลกันนะคะแล้วก็เรื่องนี้นะคะที่เขาบอกว่าอ้าวแล้วทั้งหมดเนี่ยมันจะถือเป็นโมฆะหมดไหมคนที่สอบได้อะไรได้เนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าทำไมแหมไปพูดแบบนั้นล่ะนะคะบางทีต้องอาจจะขอพี่น้องสื่อจริงๆนะบางทีเนี่ยอาจจะท่านไม่รู้ใจตนก็ไปพาดหัวข่าวแบบคือหมายถึงว่าไม่รู้ใจท่านนายกเห็นท่านนายกพูดไปแบบนี้แบบนี้อาจจะแปรสารผิดไหมอะไรแบบนี้ไหมนะคะท่านก็ท่านนายกบอกว่าเนี่ยไปเดี๋ยวคนมันจะตกอกตกใจกันไปหมดนะคะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยพูดถึงว่าถ้าไปถึงจุดที่พบว่ามันมีทุจริตจริงในส่วนที่เป็นการทุจริตเนี่ยมันต้องโมฆะอยู่แล้วแต่ใครที่ไม่ทุจริตเนี่ยไม่ใช่เนาะก็ยังปฏิบัติหน้าที่ไปได้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเป้าหมายต่างๆสิ่งที่ท่านนายกบอกว่าเคยเจอนะคะที่บอกว่าผิดตั้งแต่บรรจุเข้ามาเนี่ยนะคะบางทีคัดสรรผิดเนี่ยกว่าศาลจะบอกว่าผิดเนี่ยก็ปาไป49 40กันหมดแล้ว
1: บอกแบบบริหารระดับสูงนะ
0: มันก็ไม่นานขนาดนั้นนะบางทีถ้ามันมีหลักฐานนี่มันมาตัวแน่ๆเนี่ยก็ไปตั้งแต่แรกเลยค่ะไม่ต้องรอให้ถึง49 40นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นๆเดี๋ยวเขาเร่งตรวจสอบอยู่แล้วนะคะส่วนจุดเริ่มต้นของการทุจริตการสอบท้องถิ่นครั้งนี้เนี่ยนะคะคือคนก็พูดถึงยกใคร
1: อ
0: ะไรจะเกิดกันแบบนี้นะยกใครนายกคนไหนอะไรยังไงนะคะท่านนายกอนุทินท่านก็บอกว่าก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการสอบช่วงเดือนธันวาคมปี2568ก็ต้นนี่แหละ
1: ก็เป็นท่านนายก
0: ก็เป็นท่านนายก
1: เหมือนกัน
0: ท่านนายกนี่แหละยุคท่านท่านบอกอย่างนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าการสอบมันเป็นการสอบเป็นในส่วนของกร
1: ม
0: เป็นส่วนของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ตนได้ยกเลิกครั้งแรกมาแล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีการสอบช่วงที่ตนเข้ามาตั้งแต่ปี66ไม่มีการสอบเลยแล้วก็บอกว่ามีการกดดันว่า 2-3 ปีแล้วทำไมถึงยังไม่มีการสอบข้าราชการเข้ามาเพิ่มอีกโอ้ยทำงานกันไม่ไหวแล้วนะคะคนก็แบกงานกันอยากจะให้มีการสอบเพื่อที่จะได้มีคนเข้ามาแบ่งเบานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยท่านก็บอกว่าซึ่งจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเป็นหน้าที่ของกรมก็คือให้กรมทำไปแล้วก็ทำให้ดีนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในเรื่องของการที่จัดซื้อจัดจ้างเนี่ยเห็นว่าเปลี่ยนจากทางมบูรพามาเป็นทางมสวเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงคนบริหารจัดการการสอบเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะนะคะแล้วก็แต่ ทำไมมันถึงมีการรั่วของเฉลยข้อสอบได้ยังไงนะคะที่แย่ที่สุดคือมีการแก้ข้อสอบแบบนี้เนี่ยท่านนายกบอกโอ้ยไม่ไหวจริงๆนะจึงเป็นเรื่องที่ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยต้องดำเนินการนะคะต่อให้ผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวแต่พอบรรจุเข้าไปก็ถือว่าประสิทธิภาพการทำงานเนี่ยมันไม่
1: ม
0: ีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องโอ้ยเรื่องนี้คนติดตามเยอะนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปยังไง
1: แล้วคือวิธีการเนี่ยเขาบอกว่ารอบนี้คือไม่ได้ปกติเวลาที่เขาโกงข้อสอบกันใช่ไหม
0: คะ
1: จะมีข้อสอบรั่ว
0: รู้ข้อสอบก่อนบ้างรู้แนวก่อนบ้าง
1: ใช่แต่รอบนี้เนี่ยคือสมมติคุณสันพรจ่ายเงินชื่อคุณสันพรจะถูกแยกออกมาแล้วก็ไปแก้ไขคะแนนทีหลัง
0: ก็เหมือนกับว่าคุณจะตอบอะไรคุณก็ตอบไปเถอะ
1: ใช่คือแบบพูดง่ายถอดสมองไปเลยเข้าไปสอบอ่ะ
0: ว้าตายแล้ว
1: ถอดสมองไปเลย
0: ไม่ได้นะคะเป็นข้าราชการต้องมีสมองนะ
1: เห็นใจคนที่เขาตั้งใจแบบสอบเข้าไปจริงๆ
0: อ่านหนังสือมาค้นท่องทุกยุ่งทุกอย่างมาสอบ
1: แล้วเป็นปีนะคะบางคนอ่ะที่เขาแบบว่าตั้งใจอ่านหนังสือไปอ่ะ
0: สอบกี่รอบสอบกี่รอบ
1: ใช่ค่ะนะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะคะที่เขาพูดถึงกันนะว่ามีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามโอ้ยังไงคะนายกก็บอกว่าคลิปเสียงเนี่ยไม่สำคัญเท่าหลักฐานนะแต่ว่าจริงๆคลิปเสียงก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานหรือเปล่าที่
0: คลิปเสียงก็ไม่ใช่
1: มันทำให้มีความกระจ่างมากยิ่งขึ้น
0: แต่เราก็ไม่รู้เนาะมันก็ต้องไปตรวจสอบว่าหลักฐานใช่หลักฐานจริงหรือหลักฐานเท็จ
1: ใช่นะคะท่านก็บอกท่านก็ฟังอยู่นะจากโซเชียลมีเดียนะแต่ว่ายังไม่มีใครมาบอกว่าเป็นคลิปเสียงที่จะเอามาใช้ในรูปของคดีหรือเปล่านะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตำรวจเขาก็ต้องเต็มที่ในส่วนของเขาอยู่แล้วนะ
0: คะ
1: ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้เสียหายนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เข้าไปแจ้งความเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะคะท่านก็รับฟังรายงานซึ่งตำรวจเนี่ยคือตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสำนวนอยู่ที่ทางปปช.เพราะว่าผู้ร้องกลุ่มแรกเนี่ยที่เขาบอกเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยคือเขาไปร้องที่ปปช.นะคะแล้วก็ผู้ที่สอบได้แล้วไม่ได้รับการบรรจุนะคือต้นเรื่องเนี่ยมันมีคนที่เขาสอบแล้วเขามั่นใจว่าเขาน่าจะทำคะแนนได้ดีเขาก็เลยขอดูทำเรื่องขอดูกับทางท้องถิ่นแต่ปรากฏว่าไม่สามารถให้ดูได้
0: เขาจริงๆแล้วเขาให้ต้องให้ดูได
1: ้เขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงมันโปร่งใสไห
0: ม
1: สุดท้ายก็เลยไปร้องที่ปปช.ก็เลยมีการสืบสวนสอบสวนอะไรกันมาจนกลายเป็นเรื่องราวที่ไปบุกขนบ้านแห่งหนึ่งที่นนทบุรีว่าเขาบอกว่าคือมีข้าราชการชุดกากีเนี่ยคือเข้าบ้านเนี่ยเข้าออกบ้านนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานเนี่ยเข้าออกเป็นประจำอยู่อย่างนั้นก็มีพิรุธพอเข้าไปดูก็อ่ะปรากฏว่าม
0: ัน
1: ก็มีหลักฐานนะคะส่วนถ้าสมมุติว่ามีรัฐมนตรีช่วยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเนี่ยท่านนายกก็คือไม่ว่าจะใครก็โดนหมดแหละไม่ว่าจะยศอะไรแค่ไหนเนี่ยคือถ้าเกี่ยวข้องเนี่ยโดนหมดแน่นอนนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีการรายงานนะว่าเป็นคลิปเสียงเก่าก่อนชุดนี้แน่นอนนะในช่วงธันวาคมปี68ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยคือตอนนั้นนะที่เขาบอกก็มีคุณศักดาวิเชียรศิลป์คุณทรงศักดิ์ทองศรีนะอุสิธรกิติธรกุลนะคะแต่ว่าคลิปเสียงที่เขาบอกว่าเป็นตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วก็ไม่รู้ว่าปีไหนนะคือก็อย่างที่บอกคือ
0: ค่ะ
1: มันต้องไปสืบสวนสอบสวนกันว่าไอ้คลิปเสียงนี้เนี่ยมันคลิปเสียงจริงมั้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้จริงมั้ยหรือว่าอะไรใช้ AI หรือยังไงเดี๋ยวนี้คือมันก็ดูยากแต่ว่าทางตำรวจเขาก็มีวิธีการในการที่จะตรวจสอบได้ว่าคลิปเสียงเป็นคลิปเสียงจริงไหมแต่คือใดๆก็ตามเวลาที่เขาหาข้อมูลมาทำสำนวนคดีมันเขาก็ไม่ได้ใช้คลิปเสียงอย่างเดียวเน
0: า
1: ะมีเอกสารหลักฐาน
0: ต่างๆ
1: อะไรต่างๆ
0: ทั้งหลักฐานที่เป็นพยานบุคคลพยานที่เป็นเอกสารน
1: ะ
0: คะก็ต้องมีหมดแหละเรื่องใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ใช่นะคะคือเอาจริงถ้าเวลาคุยกันเนี่ยคือมันไม่มีใครบอกอยู่แล้วเนาะว่าเราเนี่ยแหละทำผิด
0: จริงเพราะว่านี่เมื่อกี้นะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมทาง Facebook Live คอมเมนต์มาว่าอ้าวแล้วใครจะไปบอกล่ะคะท่านว่าดิฉันทำผิดว่าดิฉันทุจริ ต
1: ใช่แต่มันก็อยู่ที่การสอบสวนไงอย่างที่คุณสันพรบอกบางทีมันจำนวนด้วย
0: หลักฐาน
1: มันมีอยู่แล้วอ๋ออย่าง
0: คือเขาก็มีสิทธินะที่จะบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดจะไม่ได้ทำแต่ในเมื่อมันหลักฐานมันมัดตัวหมดเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วไง
1: ใช่
0: ว่าไม่ได้ทำ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างรายชื่อนะที่เขาบอกว่ามีการแก้ไขคะแนนเนี่ยคือถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินเขาจะไปแก้คะแนนให้คุณทำไมถูกต้องไหม
0: ถูกต้อง
1: นั่นแหละมันก
0: ็หรือว่าแก้ผิดคน
1: ก็ไม่แน่ใจ
0: เ
1: ล
0: ยเพราะว่ามันมี
1: หลักพัน
0: มีประเด็นที่ว่าจ่ายแล้วไม่ได้ด้วยนะ
2: ที่ว่ามีไปถล่มอะไรสักอย่างว่า
1: ถูกต้อง
2: จ่ายเงินไปแล้วแล้วก็ทำไมสอบไม่ติด
1: ก็เป็นอีกเคสนึง
2: ก็เป็นอีกเคสนึงนะคะที่เกิดขึ้น
1: นะคะส่วนข่าวแบบนี้เนี่ยคือผู้สื่อข่าวถามมันก็ไม่ได้มีมาครั้งแรกครั้งเดียวนะจริงๆแล้วเนาะเราก็เคยได้ยินมาเรื่อยๆ
2: ใช่เพราะว่าท่านนายกเองก็บอกว่าได้ยินมาหลายครั้ง
1: นะคะท่านบอกก็ผู้สื่อข่าวถามตกใจไหมท่านก็ที่ผ่านมาเคยได้ยินข่าวนะคะมีหลายที่นะ
2: ค
1: ือแต่มันก็อาจจะไม่เคยอุกอาจขนาดนี้
2: อันนี้มันโอ้โหทุกคนตกใจนะ
1: ใช่
2: คือทุกคนบางทีมันก็อาจจะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างนะผ่านหูกันบ้างแต
1: ่
2: นี้นี่คือออกมาเห็นเป็นข่าวเห็นกันกับตานะคะทุกคนก็โอ้อุกอาจจริง
1: แล้วพอมาดูรายละเอียดเนี่ยเห็นหมดเอากล่องข้อสอบไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงห
2: ้
1: องอะไรของราชการมีเยอะแยะทำไมต้องไปอยู่ในบริษัทอะไรก็ไม่รู้ นะท่านนายกก็คือท่านก็ตั้งข้อสังเกตนะคะแต่ว่าคือใดๆก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีการขยายผลมีการเข้ามาแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะ เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแหละ
2: ม
1: ันข้าราชการเนี่ยเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าเข้ามาเนี่ยคือเราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าเขาจะเข้ามาเพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชนหรือเอาผลประโยชน์เข้าตัวเอง
2: ถ้าเราพูดตามหลักความจริงเนาะ
1: เออ
2: ใครจ่ายตังค์ไปแล้วจะไม่เอาคืน
1: อ้าวถูกต้องนั่นแหละนะคะคือยังไงก็ต้องลงโทษคนที่กระทำความผิดนะคะ
2: ใช่ค่ะให้เข็ดหลาบแล้วก็ให้เป็นตัวอย่างที่จริงจังไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำรอยนะเป็นกรณีตัวอย่างได้เลยนะคะเพราะว่าอู๋เรื่องนี้ใหญ่จริงๆนะ
1: คะ
2: ใหญ่ถึงขั้นว่าก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงการทุจริตท้องถิ่นนะคะโดยกำหนดระยะเวลา7วันนะนะคะแล้วก็ยืนยันว่าถ้าเกิดว่าพบผู้กระทำผิดเนี่ยนะคะจะดำเนินการทันทีซึ่งเมื่อวานนี้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะท่านอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะท่านออกมาเปิดเผยหลังประชุมร่วมกับท่านนายกนะคะกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยว่าท่านนายกก็มีคำสั่งให้ยกเลิกผลการสอบนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนแต่ว่ายืนยันว่าการยกเลิกนี้นะคะจะมีเป็นขั้นเป็นตอนการพิจารณานะไม่เหมารวมนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะใครที่ไม่ได้ทุจริตไม่ต้องกังวลเพราะว่าแน่นอน
1: อ
2: ะใครที่มาอย่างถูกต้องไม่ต้องกังวลเลย
1: ใช่
2: นะเป็นเราไม่ถูกจริตเราไม่เดือดร้อน
1: ถูกต้อง
2: เราไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่ายังไงก็มาไม่ถึงเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดในอย่างเด็ดขาดซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งความร้องทุกข์ในความผิดตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนจากนั้นก็จะให้ทางด้านตำรวจเนี่ยนะคะขยายผลสืบสวนต่อไปพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะอย่างที่บอกมีท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลนะคะด
1: ้
2: านพัฒนาชุมชนและการส่งและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นประธานนะคะกำหนดระยะเวลาภายใน7วัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะทางนี้ถ้าเกิดพบว่ามีข้าราชการทั้งไม่ว่าจะส่วนกลางหรือส่วนท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการเอาผิดทันทีแล้วก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคะส่วนในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีกระแสข่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตครั้งนี้เนี่ยได้มีการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วนะคะหากพบว่ามีความผิดทางจังหวัดจะสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ทันทีค่ะแล้วก็ท่านปลัดยังบอกอีกว่าทางคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทุจริตการสอบท้องถิ่นเนี่ยจะตรวจสอบในเรื่องของคลิปเสียงการเจรจาซื้อตำแหน่งที่มีการเชื่อมโยงไปถึงท่านรัฐมนตรีท่านหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็จะนำหลักฐานนี้เนี่ยมอบกลับให้ทางตำรวจนะคะเพื่อที่จะขยายตรวจสอบว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างคลิปจริงไหมจริงเส
1: ีย
2: งจริงไหมจริง AI หรือเปล่านะนะเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะคะว่ามันเป็นของจริงของปลอม
1: ถูกต้องแต่เรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ช่วงปี68นะเป็นบัญชีของปี2568ทีนี้เนี่ยเดี๋ยว1กรกฎาคมนี้เนี่ยเขาจะมีอีกบัญชีหนึ่งที่เขาเพิ่งสอบบรรจุแต่งตั้งได้ปี69ทีนี้เขาเลยบอกว่า1กรกฎาคมเนี่ยที่ปกติต้องไปรายงานตัวน่ะพักก่อน
2: เกี่ยวไหมด้วยเนี่ยหรอ
1: พักไว้ก่อนพักไว้ก่อนเพราะว่าก็คือมันก็เป็นระบบอะเนาะมันก็ต้องอาจจะดูทั้งระบบที่นี้คือก็เข้าใจได้พอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็กลัวว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำ
2: ถูกต้อง
1: นะคะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีการออกหนังสือด่วนนะ
2: คะ
1: ซึ่งทางคุณธนนท์พันธ์พีพาทนะคะรั่นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีหนังสือด่วนที่สุดถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้สั่งการชะลอการบรรจุ และแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่แข่งขันได้เนี่ย1 กรกฎาคมปี 69นะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องของการจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่บรรจุแต่งตั้งในองค์กรท้องถิ่นต่างๆซึ่งจะมีผล1 กรกฎาคมที่จะถึงเนี
2: ่
1: ยแต่พอมันมีกรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการดูแลเรื่องของการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคือพูดง่ายๆก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนในคนที่เขากำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เนี่ยไม่มีความเคลือบแคลงสงสัยนะคะก็ต้องดำเนินการให้มันโปร่งใสบริสุทธิ์
2: ฉันคิดว่าทุกคนเกาะขอบเลยอะข่าวเรื่องนี้นะว่าเอ๊ะมันจะไปยังไงแล้วจะจับคนผิดมาลงโทษได้ไหมแล้วจะสาไปถึงไหนนะคะส่วนอีกหนึ่งหน่วยงานที่อยู่ในเรื่องนี้ก็คือทางมสวเองทางมสวได้มีการออกแถลงการนะคะในเรื่องของการสอบทุจริตท้องถิ่นนี้นะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยด้วยนะคะคือทางมหาวิทยาลัยเองก็ยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบนะคะยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการแล้วก็คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญโดยจะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวด้วยความรอบคอบและเป็นธรรมพร้อมกับรายงานความคืบหน้าต่อไปนะคะทุกอย่างก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นการออกมาแถลงการของทางมสว.
1: ค่ะ
2: 8:29 น.นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีสัมภาษณ์พิเศษค่ะ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
8: แปะเจี๊ย
9: ป้ายโต๊ะ
8: สวย
9: สินน้ำใจ
8: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
9: ค่าหัวคิว
8: เงินทอน
9: ค่ารับรองและของขวัญ
8: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
9: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
10: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโหที่โกงอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
11: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจ ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการค่ะยังอยู่กับบันทึกสถานการณ์นะคะช่วงที่2นี้ค่ะเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์กันนะคะเรื่องของกรอยุคใหม
1: ่
0: โอกาสและความท้าทายในการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยค่ะโดยวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านดร.ธนิศโสรัตน์นะคะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยมาร่วมพูดคุยกันค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีครับคุณสันพรคุณปานิศราครับ
1: ค่ะอาจารย์คะจากการประชุมจากผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรอค่ะที่เขามีเป้าหมายในการผลักดันประเทศไทยให้อยู่ในอันดับท็อป20ของโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีรายได้สูงใน12ปีเรื่องนี้อาจารย์มองว่าเป้าหมายนี้เนี่ยมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
12: การมีเป้าหมายมันก็ดีนะเพราะอย่างน้อยมันเป็นหลักนะเป็นธงที่เราจะต้องไปให้ถึงเนี่ยแต่ว่าไอ้การไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเราพูดถึง GDP ใช่ไหม GDP นะครับแล้วกำลังพูดถึงการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยนะครับในอีก12ปีข้างหน้าคราวนี้เขาว่ารายได้สูงเนี่ยนะครับเขาก็นิยามว่าจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำเนี่ย 15,000 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปีนะ GN แล้วก็ GDP per capita เนี่ยนะครับ 15,000 เหรียญ US ดอลลาร์นะต่อปีเนี่ยคราวนี้ของเราขณะนี้เนี่ยต่อหัวเราเนี่ยก็ประมาณ 8,100 ประมาณนี้นะ8,110เหรียญดูเอสโซล่าต่อปีเนี่ยมันก็ห่างนะตอนนี้ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีเนี่ยมันก็ไปเกี่ยวกับ GDP ของเราด้วย
1: ค่ะ
12: ใช่ไหมในขนาด GDP ของเราวันนี้เนี่ยประมาณสัก 58,000 เหรียญสหรัฐนะ 580,000 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ19.4 ล้านล้านบาทเนี่ยตัวเลขนี้แต่ละหน่วยงานก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะเอาว่าประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ค
12: ่ะ 580,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะอันนี้เป็นขนาด GDP ของเราทีนี้ถ้าเราจะให้มันต่อเอาประชากรไปหารเนี่ยเพื่อให้ได้ไอ้ตัวเลขเฉลี่ยรายได้ต่อคนต่อปี 15,000 เหรียญเนี่ยจากปัจจุบัน 8,000 เหรียญเนี่ยใน12ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ยากเพราะว่ามันเนี่ยใช่เรื่องไหมฮะ
1: ค
12: ่
1: ะ
12: นะมันต้องโตที่เฉลี่ยปีหนึ่ง 5-6% เป็นอย่างน้อยโดย average
1: ค่ะ
12: โดยเฉลี่ยซึ่งไอ้ค่าเฉลี่ยเราเนี่ยมันก็ไม่เกิน 2.5% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโควิดก็นะไม่นับช่วงโควิดเนี่ยนะครับตอนนี้เราขณะนี้เราอยู่ระดับไหนเนี่ยก็ประมาณระดับ 26-27 ของโลก
1: ค่ะ
12: ผมคิดว่าเราจะไปสนใจเรามาสนใจว่าทำไงให้รายได้เราสูงการมีเป้าไปถึงที่จะเป็นอย่างที่ผมบอกอะมันก็โอเคอย่างน้อยเรามีกฎหมายไว้แต่ว่าในความเห็นเนี่ยของผมเนี่ยมันก็ท้าทายมาเลเซียขนาดนี้เขาใกล้เคียง 14,000 เหรียญแล้วนะเขาผมว่าอีกปี2ปีเนี่ยเขาไปละนะก็โตเฉลี่ยประมาณ 5% อยู่แล้วใช่ไหมเขาไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วอะนะไอ้เราเนี่ยมันติดกับดักประเภทรายได้สูงน
1: ะ
12: รายได้สูงปานกลางเนี่ยเราติดกับดักเป็นแคปเลยเนี่ยติดมานานแล้วนะ
1: ฮะ
12: นะคราวนี้ไอ้พูดอย่างนี้เนี่ยปัญหาของเราเนี่ยมันดูตกใส่ละเราก็ดูว่าปัญหาใหญ่ของเราเนี่ยก็คือเรายังไงเราไม่ค่อยมีจุดแข็งแล้วอะเราจุดแข็งของเราเนี่ยนะส่งออกเนี่ยเราก็ค้าขายกันแบบที่อะไรนะครับสินค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่มีแบรนด
0: ์ค่ะ
12: นะหรือไม่ก็รับจ้างการผลิตหรือสินค้าที่มันดูเท่อะอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์จะถามว่ามัน เรานำเข้าเกือบทั้งหมดละใช่ไหม
1: ถึ
12: งแม้จะมีโลโก้คอนเทนต์นะก็นำเข้ามาผลิตในประเทศอีกอ่ะเห็นไหมเนี่ยเข้าใจมากอย่างเหล็กอย่างอะไรอย่างเงี้ยอลูมิเนียมต่างๆพวกนี้แม้แต่ล้อรถจนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันสัดส่วนการใช้ยางพาราก็น้อยลงม
1: ัน
12: ไปใช้ยางซินเนติกยางสังเคราะห์มันก็อินพอร์ตอีกอ่ะในรูปของน้ำมันไงใช่ไหมนะคือแล้วก็เอ็กซ์พอร์ตกับไอ้เน็ตเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหมายว่าเอ็กซ์พอร์ตลบอินพอร์ตของเราเนี่ยมันเหลือน้อยมันแทบไม่เหลือเลยอ่ะ
1: ค่ะ
12: ครึ่งปีนี้เนี่ย4เดือนแรก5เดือนแรกเนี่ยติดลบด้วยซ้ำไปหมายว่าเราเสียดุลการค้า
1: ค่ะ
12: ใช่ไหมคือแล้วไอ้ GDP เนี่ยมันต้องเอานำเข้าไอ้ส่งออกลบนำไอ้ส่งออกลบนำเข้า
1: ค
12: ่
1: ะ
12: เออมันติดลบด้วยอ่ะเนี่ยไหมมันแทบไม่ได้ไอ้ที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันก็ไอ้การจะเป็นประเทศที่มันมีพัฒนาแล้วเนี่ยมันต้องมาจากกำลังซื้อคือตัวคอนซัมชันของเราอะตัวการบริโภคในประเทศของเราเป็นหลัก
1: ค่ะ
12: ใช่ไหมตอนนี้คนเราก็ยังไงดีครับรายได้น้อย
1: กำลังซื้อไม่มาก
12: กำลังซื้อก็ไม่มีหนี้ครัวเรือนก็สูงติดกับดักหนี้อีกน
1: ะ
12: ไอ้หนี้ที่สูงแล้วมันจะเป็นหนี้เสียสิใช่ไห
1: ม
12: ใช่ไหมเราที่ก็ไม่พูดเลยในเรื่องของกกร.หรือว่าไอ้แผนที่เขาวางไว้เนี่ยใช่ไหมไอ้ยุทธเอนุไอ้นู้นนะเขามีแผนปฏิบัติการใช่ไหมแล้วก
1: ็
12: มีอนุสี่ด้านอะไรพวกนี้เนี่ยไม่มีบริบทของสังคมสูงวัยผมไม่เห็นนะจะอาจจะแทรกไว้ตรงไหนก็ได
1: ้
12: คือเราเข้าสู่สังคมสูงวัยด้วย
1: ค่ะ
12: ใช่ไหม
1: เข้ามาสักพัก
12: เราหลายอย่างใช่เนี่ยหลายอย่างแล้วการเมืองเราก็พูดตรงๆนะไม่เอื้อ
1: ค่ะ
12: ใช่ไหมปัญหาคอร์รัปชันอันนี้คือมันต้องแก้กันยังเป็นขบวนการเลยถึงจะไปถึงจุดนั้นได้นะอย่างเราพูดถึงลงทุนตัวเลขสวยๆไปเดือนเนื้อในมันเถอะฮะเป็นการลงทุนในพวกก็เลยนะก็เรียกอะไรไอ้ data center
1: อ่ะ
12: นี้มาจากอเมริกาถูกไล่มา
1: ค่ะ
12: แล้วพอใช้พลังงานเยอะเสียก็ดังใช่ไหมมันใช้คนเท่าไหร่นี่ดีกว่า
1: ค
12: ่
1: ะ
12: นะอินพอร์ตมาเกือบทั้งหมดอ่ะ
1: ค
12: ่ะถึงแม้ไอ้เงี้ยคือการลงทุนของเราเนี่ยนะคุณไปดูระยองเลยพวกรถ EV อะไรทั้งหลายเนี่ยโหมันใช้แรงงานเราทั้งนั้นอ่ะนะครับผมกำลังบอกว่า
1: บ้านเรา
12: เออมันเราคงต้องยกเครื่องครั้งใหญ่อะแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าตรงนั้นเป็นจุดอ่อนจ
1: ุ
12: ด
1: ค
12: ่
1: ะ
12: อะไรพวกนี้ครับ
1: ค่ะ
0: อาจารย์คะเราที่เขามีการพูดถึงการตั้งทีมสนับสนุนเพื่อแก้หนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME อะค่ะในมุมมองอาจารย์เนี่ยมาตรการแบบไหนคะที่จะสามารถถือว่าปลดล็อกหนี้แล้วก็เติมทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนโดยที่มันไม่สร้างปัญหาในเรื่องของวินัยการเงินแล้วก็จูงใจให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยกล้าที่จะปล่อยกู้แก่รายย่อยๆมากขึ้น
12: NPL เนี่ยเราต้องพูดก่อนนะหนี้ครัวเรือนเราเนี่ยสูงมาก
1: ใช่
12: ไหม
1: ใช่ค่ะ
12: สิบเท่าไหร่อ่ะ16ล้านถึงเกือบใกล้ๆ17ล้าน 16.44 ล้านล้านบาทน
1: ะ
12: ใช่ไหม 86.8% ของ GDP น
1: ะ
12: ในเนื้อในเนี่ยหนี้ของเราเนี่ยมันเป็นหนี้เสียซะด้วยนะ
1: ใช่
12: ไหม
1: ใช่
12: เสียซะด้วยคราวนี้หนี้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ประมาณ500,000กว่าล้านนะครับเป็นหนี้เสียซะ 2.8% แต่ว่าไอ้นอนแบงค์เนี่ยอันนี้เยอะนะ
1: ค่ะ
12: 1.31 ล้านล้านบาท 1.31 ล้านล้านบาทนี่เสียนะอันนี้พูดถึงนี่เสียน
1: ะ
12: นี่เสียคราวนี้ก็กลับมาดูว่าไอ้การแก้หนี้ปิดหนี้ก็หนี้มันเสียแล้วอ่ะ
0: ปิดยาก
12: แต่ว่า
1: ปิด
12: เน
1: ่
12: าแล้วอ่ะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนมันเน่าแล้วอ่ะคุณเอาไปฟรีซไปแช่เย็นไปปรุงรสยังไงมันก็เน่าอ่ะ
0: ม
12: ัน
0: ก็ไม่เหมือนเดิม
12: นะในฐานะผมเคยอยู่เป็นกรรมการแบงค์ของรัฐมา4ปีเนี่ยอันนี้ก็ใจอ่ะบริหารการยากมากนะยากมากคราวนี้รัฐการแก้ไอ้นี่เนี่ยไม่ได้พุ่งมาพูดกับรัฐบาลนี้อย
1: ่
12: างน้อยเนี่ยแต่คุณลุงตู่ขึ้นมาเนี่ยก็มาจับเรื่องนี้เลยนะ
1: ค่ะคุยกันมาตลอดพูดมาตลอด
12: ก็จับมาตลอดเนี่ย10ปีแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
12: มันแก้ไม่ได้นะตอนนี้เราก็มีไอ้โครงการปิดหนี้ไปต่อได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
12: ถ้าปิดเลยลดให้5ลดให้ครึ่งนึงไม่เสียดอกเบี้ย
1: ค่ะ
12: อะไรอย่างเงี้ยหรือจ่ายต้นอย่างเดียว10ปีใช่ไหมนะครับแล้วก็อะไรนะเขาก็มีโครงการเยอะแยะเนี่ยเขายังมีเรื่องอะไรนะคุณสู้เราช่วยเฟส2อีกใช่ไหมเส จะมีคนเข้ามาอยู่ในระบบเนี่ย 1.8 ล้านรายเนี่ยแต่คนนี้อย่างที่ผมบอกอ่ะมันนี่เน่าอ่ะ
0: ใช่
12: นี่เน่าคือนี่ที่มันเสียเป็น DL เนี่ยคือ 1. ครัวเรือนมันทิ้งหนี
0: ้
12: เด็กๆเนี่ยนี่มันหนี้เนี่ยมันจะเป็นหนี้อะไรฮะหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิต
0: ค่ะ
12: สินเชื่อส่วนบุคคลไอ้ตอนเนี้ยเรากู้ไปซื้อกับข้าวอ่ะ
0: ใช่บางคนซื้อกู้มาสนองนี้ตัวเอง
12: ไอ้นี่ก็ยังไอ้บางคนก็ไปซื้อกู้นี่ไปซื้ออะไรเครื่องประดับเครื่องอะไรที่มันไม่จำเป็น
0: ของไม่จำเป็น
12: ค
0: ่ะ
12: ใช
0: ่ฟุ่มเฟือย
12: ไปเที่ยวยังมีลูกน้องผมเนี่ย
0: ค่ะมันเลยกลายเป็นหนี้เสียนะอาจารย์
12: มันพี่เสียอยู่แล้วบัตรเครดิตคุณเลี้ยง10ใบอ่
0: ะ
12: ใบละแสนมากกว่าล้านนึงอ่ะ
0: ใ
12: ช่ไหมมันก็ล้านนึงเนี่ยแบงค์เขาก็แฮปปี้เพราะนี่พวกนี้ยังไงเขาไล่เก็บอยู่เขาได้ดอกเบี้ยสูงไงผมจำไม่ได้นะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ย 18% เรื่อยเนี่ย
0: ใช่
12: ไหม
0: ที
12: ่กลับมาดูใหม่เนี่ยไอโครงการพวกนี้เราต้องยอมรับว่าเขาทิ้งหนี
0: ้
12: เพราะผมรู้ยังไงเพราะลูกน้องผมเนี่ยมีไปถึงทิ้งหนี้มันก็ฟ้องตอนล้มละลายก็มาให้หลักเงินหักเงินเดือนไงเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาก็เป็นสิ่งที่เขาก็ไม่อายน
0: ะ
12: ก็ไม่อายเออมันก็เธอก็เป็นฉันก็เป็นคุณก็เป็นมันก็เลย
0: เหมือนกลายเป็นเรื่องธรรมดา
12: แต่ก่อนนี่เราอายนะ
0: ใช่
12: ผมนี่สิ่งล้มละลายนี่โอ้โหมันมองหน้าใครไม่แต่เดี๋ยวนี้3ปีก็ปลดแล้วอ่
0: ะ
12: ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกันสนุกสนานกันอันนี้คือเขาทิ้งหนี้สองไม่มีปัญญาจ่ายหนี้หมดสภาพแล้วถ้าเป็น SME
0: ค่ะ
12: นะไอ้นั่นไอ้ที่คุณจะปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยมันไม่ง่ายไงเพราะมันทิ้งหนี้เดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจก่อนน
0: ะ
12: ทิ้งหนี้ทิ้งบ้านไม่มีปัญญาพอแล้วคุณจะมาให้ยังไงก็ไม่มีปัญญาแล้วรายได้ฉันก็ไม่พอกินเห็นไหมจริงขนาดนี้เนี่ยเรามีปัญหาเรื่องเอฟอินคัมสุทธิรายได้สุทธิมันลดลงแต่ว่าหมายความว่ารายได้เราเท่าเดิมแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันพุ่งเนี่ยหรือราคาน้ำมันจะลงอะไรแต่ว่ามันไม่ลงกลับไปเหมือนเดิมนะ
0: ค่ะ
12: แต่ไม่จริงผมเนี่ยนั้นผมในความเห็นผมเนี่ยแก้ยากนะแก้ยากแล้วก็ไอ้ธุรกิจ SME เนี่ยมันใกล้เจ๊งอ่ะ
0: อ
12: ืมใช่ไหมอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วเขาก็ติดปัญหาสภาพคล่องอยู่แล้วที่เขาทำกันก็คือเขาต่อหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPL
0: ค่ะ
12: นะที่ผ่านมาเนี่ยได้คุยกับพวกแบงค์เนี่ยนะครับที่ไอโครงการที่ไอช่วยหนี้เนี่ยที่สุดกลับมาเป็นหนี้ใหม
0: ่ก็วนลูปอยู่แบบนี
12: ้มันยากมันยากเพราะมันหนี้มันเสียแล้วเธอเข้าใจมั้ยมันงานก็ไม่มีนะบริษัทก็เจ๊งแล้วแล้วจะทำยังไงอ่ะ
0: ใช่ต้องหาเงินมาใช้หนี้วนๆไป
12: มันเอาเงินมาหากิน
0: ยากด้วย
12: มาขายอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
12: ไอ้นี่คุณฟ้องกับฟ้องไป
0: ค่ะเราทำอะไรไม่ได้เพราะไม่มีคืนแต่ว่าเราก็ต้องเอามากิน
12: แบงค์ก็ไม่กล้ายึดนะฮะเพราะว่าแบงค์เอาบ้านเอาโฉนดไปตอนนี้มันขายไปออกแล้วนั่นแหละ
0: ก็ใช่ค่ะก็ไปกองอยู่ที่แบงค
12: ์ใช่ใช่ตอนนี้โฉนดเต็มแบงค์ในแบงค์ก็ไม่อยากได
0: ้อยากได้เงินมากกว่า
12: ใช่ใช่
0: ไม่ได้อยากได้ทรัพย์สิน
12: ก็ใช่เพราะมันขายไม่ออกในช่วงนี
0: ้ก็เป็นปัญหาที่จะต้องดูซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าคือถ้าพูดกันตามหลักโครงสร้างตามปัญหาที่มันมีอยู่จริงอะยากเหมือนกัน
13: ยากนี่เสียท
0: ั
13: ้งนั้น
0: ใช่
13: เน่าไปแล้วไม่รู้ไง
12: ก็ต้องพยายามนะต้องพยายามแก้นะที่ไม่บอกว่าไม่พยายาม
0: ค่ะอาจารย์คะที่นี้ถ้าพยายามแก้เนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอในการที่จะทำให้กลไกของกรอที่จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่นโยบายของทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขามีส่วนในการที่จะเข้ามาแก้ไขตรงนี้ไหมคะว่าเราควรจะทำยังไงดีในเรื่องนี
12: ้คิดว่าก็มี2ระยะระยะคือเร่งด่วนที่เขาใช้ว่าควิกวิน
0: ค่ะ
12: เดี๋ยวนี้เขาบิ๊กควิกวินด้วยนะผมก็ไม่รู้เ
0: รื่องทำให้ใหญ่ไว้ก่อน
12: นะหนึ่งคือต้องยอมรับว่าขณะนี้คนไม่มีสตาง
0: ค์
12: นะทั้งชาวบ้านแล้วก็ธุรกิจโดยเฉพาะ SME ขาดสภาพคล่อง
0: ค่ะ
12: อันนี้คุณต้องแก้ก่อนจะแก้ยังไงก็ได้เพราะว่าถ้ามันสตั๊กมันหยุดเนี่ยอันนี้มันนิ่งเลยยุ่ง
0: ค
12: ่
0: ะ
12: นะสองเนี่ยเน็ตอินคัมรายได้สุทธิมันลดลงรายได้สุทธิลดลงเนี่ยไปเพิ่มค่าจ้างมันก็ไม่มีปัจจัยจะไปเพิ่มมันจะเก็งเงินอยู่แล้วใช่ไหม
0: ค่ะ
12: ตอนนี้มันต้องไปลดรายจ่ายก็คือต้องไปกระตุ้นให้เกิดกำลังซื้อใช่ไหมไอ้กำลังซื้อเนี่ยมันก็ต้องเกี่ยวกับงบกระตุ้นเศรษฐกิจจะดีไม่ดีมันก็ต้องใช้มันผมว่ามันเหมือนออกซิเจนน่ะ
2: 60 40นะได้มั้ยคะอาจารย
12: ์มันมันจะตายอยู่แล้วอ่ะเพียงแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาผมไม่เห็นด้วยอย่างนะ60 40คุณควรจะช่วยคนเปราะบางคนจนจริงๆที่เรามีฐานข้อมูล12 13ล้านคน คุณไปช่วยคนมีสตางค์ด้วยอ่ะไอ้40กว่าล้านเนี่ยใช
2: ่
12: มั้ยเพื่อนๆผมเนี่ยนั่งหัวเราะกันเนี่ยข้างๆผมนี่ก็ยังนั่งหัวเราะอยู่เลยใช่มั้ย
2: ก็
12: เป็นสนุกสนานกันใช่มั้ยใช่มั้ย
2: ค่ะ
12: เมื่อวันก่อนไปกินข้าวลูกชายยังแย่งจังแต่เลยพ่อ60 40ครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ใกล้จริง
2: ค
12: ่
2: ะ
12: นะแล้วก็หัวเราะกันคุณจะจ่ายเฉพาะคนเปราะบางและเงินมันจะได้ให้มากขึ้น
2: ถู
12: กมั้ยฮะใช่มั้ยอันนี้อันนึงนะครับ2ก็คือต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยควรจะไปสร้างรายได้ก็ด้วยเช่นสมัยนานแล้วเค้าเรียกงบโครงการหมู่บ้านอะไรก็ให้ตอนนี้เรามีโครงการประหยัดพลังงานใช่ไหมพล
2: ัง
12: งานสะอาดเนี่ยให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยจัดโครงการมาเลยคุณจะทำการไฟฟ้าชุมชนยังไงอ่ะโซล่าเซลล์ยังไงแต่ให้ชาวบ้านทำกันเองนะไม่ใช่ว่าใช้บริษัทใหญ่อย่างน้อยมันก็เกิดการซื้อเหล็กก่อสร้างเขาก็ได้ค่าแรงเสร็จแล้วก็ยังได้ไฟฟ้าชุมชนอีกนึกออกไห
2: ม
12: ใช่ไหมอันนี้อันหนึ่งที่ต้องเร่งทำนะครับส่วนช่วงโครงสร้างเนี่ยเรื่องใหญ่คือcorruption ไม่ใช่ออกมาปฏิเสธมันต้องมาแก้ปัญหากันเนี่ยปฏิเสธได้ไหมเนี่ยไอ้สอบอะไร
2: ท้องถิ่นค
12: ่
2: ะ
12: ชนอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้น่าแหกเลยอ่ะ corruption มันอยู่ทุกอนูนะ
2: ค่ะ
12: ไอ้ต้นไอ้ corruption เนี่ยต้นตอมันเจอไอ้ขั้นตอนมันเยอะราชการผมค้าขายได้ผมรู
2: ้ใช
12: ่ไหมมันขั้นตอนมันเยอะเมื่อขั้นตอนมันเยอะมันก็เป็นช่องทางใช่ไหมราชการเนี่ยมันต้องลดขนาดอันนี้นะอันนี้ระยะยาวเลยนะต
2: ้
12: องลดขนาดแล้วก็ทำหน้าที่ส่งเสริมไม่ใช่ไปกำกับจ้องเอาผิด
2: อ
12: ันนี้อีกเรื่องหนึ่งไวๆนะครับตอนนี้ไอ้ต้องทบทวนไอ้แผนปฏิบัติการสี่ด้านเนี่ยมันตอบโจทย์จริงไหมม
2: ี
12: อนุสี่ด้านเนี่ยใช่ไหมที่เขาตั้งกันมาเนี่ยนะมีคุณอะไรอ่ะมีอนุด้านอุตสาหกรรมใหม่อนาคตอะไรพวกนี้ก็ต้องดูว่ามันเข้ามาแล้วเนี่ยเราได้อะไรด้วย
2: ค่ะ
12: นะไม่ได้แต่มูลค่าเรื่องสภาพคล่องใช่ไหมเร
2: ื
12: ่องอำนวยความสะดวกเรื่องพัฒนาคนอะไรพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเราต้องทบทวนเราต้องทบทวนแล้วคราวนี้ไอ้ที่มันค้ำคอเราอยู่เนี่ยในความเห็นผมนะ
2: ค่ะ
12: ไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยมันค้ำคออยู่เราต้องไปแก้เพราะมันเป็นบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพราะมันไม่มีใครเขียนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติที่ล็อกไอ้เรื่องของอะไรทั้งหมดในโครงสร้างเศรษฐกิจไว้20กว่าปีเพราะมันเปลี่ยนใช่ไหมแต่ละมันก็เปลี่ยนตลอดไอ้นี่เราต้องไปแก้เพิ่งผ่านมา10ปีแล้วเนี่ยน
2: ะ
12: ไปแก้เพื่อที่จะคุณได้ทำอะไรใหม่ๆเรื่องอะไรใหม่ไปขัดกับยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ที่ต้องทำคือ SME เนี่ยต้องให้แต้มต่อเขา
2: ค่ะ
12: หน่วยงานของรัฐเวลาประมูลจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ SME เขาเป็น first priority หมายว่าก่อนแล้วก็บริษัทที่ซื้อสินค้าใช้บริการ SME เนี่ยควรจะมีค่าลดหย่อนนะ
2: ครับ
12: แล้วก็เรื่องอะไรอ่ะเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าที่ทำแผนที่จะไปถึง12ปีเนี่ยผมอยากให้เห็นแผนที่ชัดๆว่าเราอีก12ปีเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีรายได้ 15,000 เหรียญจะได้ไม่ได้ไม่รู้แต่อย่างน้อยคุณมีแผนที่ชัดเจนถ้าคุณไม่มีแผนอย่างนี้เนี่ยนะครับมันไปไม่ถูกเนี่ยสำคัญที่สุดนะการเมืองต้องเอื้อด้วยนะการเมืองน้ำเน่าเงี้ยไม่ไหวอ่ะใช่ป่ะแล้วก็ไอ้เพลงมาร์ชแนวนะทหารอยู่ในกรมกองไอ้นี่มันเป็นส่วนสำคัญเนี่ยมันทำให้เพราะคุณมีทีมันก็ถอยหลังไปทีต
2: ้
12: องยอมรับนะว่ามันปฏิวัติทีมันก็ถอยหลังไปหลายปีผมว่าไอ้นี่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเชิงโครงสร้างแต่ว่าเฉพาะหน้าคือออกซิเจนฮะสภาพคล่อง
2: ค
13: ่
2: ะ
13: ก็ให้เสียงนี้นะคะดังไปถึงรัฐบาลนะคะจะได้มีการขับเคลื่อนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นนะคะว
2: ัน
13: นี้ทางรายการต้องขอบคุณนะคะท่านดร.ธนิตโสรัตน์ค่ะรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยที่มาร่วมวิเคราะห์และมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
12: สวัสดีครับ
13: ค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
13: ส่งเสียงดังๆนะ
2: ค่ะ
13: ให้ไปถึงนะคะโดยเฉพาะที่อาจารย์บอกว่าไอ้ที่แบ่งสี่ด้านสี่กลุ่มอะไรนั่นนะสี่ประเด็นเนี่ยก็ขอให้มัน
1: ให้มันชัดเจนเป็นรูปธรรม
13: ให้มันเป็นรูปธรรมให้มันตรงจุดนะ
1: คะ
13: เดี๋ยวก็ดูว่าทางรัฐบาลเองจะมีการขับเคลื่อนยังไงนะคะ
1: ค่ะ
13: ติดต่อครับติดตามข่าวสารกันต่อ
1: ถูกต้องค่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ค่ะประชาสัมพันธ์เรื่องงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนนะคะโครงการติวานนท์แจ้งวัฒนะค่ะระยะทางรวม 15.6 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนะคะรวมไปถึงเมืองมีความปลอดภัยและมีทัศนียภาพที่สวยงามกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570นะคะปัจจุบันนี้ดำเนินงานไปแล้ว 35.618% ค่ะส่วนแผนงานนะคะสำหรับการทำงานในเดือนมิถุนายนนี้นะคะมีทั้งหมด5งานด้วยกันค่ะงานที่1ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีดึงท่อลอดหรือ HDD นะ
13: คะ
1: บนถนนติวานนท์ซอยติวานนท์ปากเกร็ด9ค่ะซอยติวานนท์43ถนนแจ้งวัฒนะบริเวณซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด15นะคะซอยแจ้งวัฒนะ14หน้าสวนบริการ NT แจ้งวัฒนะ2แล้วก็บริเวณแยกหลักถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะส่วนงานที่2นะคะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีดันท่อลอดใต้ดินหรือว่า push to นะคะหน้าปากซอยพหลโยธิน 51/1 ที่วงเวียนบางเขนนะคะแล้วก็ที่หน้าสถานีไฟฟ้าย่อยดอนเมืองค่ะงานที่3ค่ะงานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อหรือ open cut นะคะที่บริเวณบริษัท NXP Manufacturing Thailand จำกัดค่ะงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโดยวิธีขุดวางท่อทำงานบนทางเท้าบนถนนแจ้งวัฒนะช่วงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดถึงซอยแจ้งวัฒนะถึงปากเกร็ด30นะคะแล้วก็งานสุดท้ายงานที่5คืองานลากสายไฟฟ้าบนถนนติวานนท์ช่วงแยกสามัคคีถึงแยกปากเกร็ดแล้วก็ถนนแจ้งวัฒนะช่วง5แยกปากเกร็ดถึงถนนเลียบคลองประปาค่ะซึ่งการทำงานนี้นะคะจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจร2ช่องทางด้วยกันในช่วงตั้งแต่22นาฬิกาจนถึง5นาฬิกาของทุกคืนนะคะซึ่ง MEA ก็มีการเน้นย้ำผู้รับจ้างให้ทำงานด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีการมีปัญหาเรื่องของน้ำรอระบายนะคะทางเอเมียก็เน้นย้ำตรงนี้นะคะให้มีการคือสภาพผิวจราจรชั่วคราวที่บริเวณบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยนะคะให้ความสำคัญอย่างสูงที่สุดซึ่งถ้าท่านใดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งเหตุนะคะหรือว่าอาจจะมีข้อเสนอแนะนะคะติดต่อไปได้เลยที่ผู้ประสานงานโครงการค่ะคุณกิตติศักดิ์ตายนะคะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659นะคะผู้ประสานงานโครงการคุณกิตติศักดิ์ตายโพค่ะหมายเลขโทรศัพท์082-087-4659นะคะหรือว่าติดต่อได้เลยที่ MEA Call Center 1130ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: 1130นะจำเบอร์ผู้ประสานไม่ได้ก็โทรไปที่ MEA Call Center ก็ได้นะคะ24ชั่วโมงค่ะเอาไปดูประเด็นอื่นๆกันต่อเห็นว่าทางกรมการปกครองเขาเดินหน้าต่อเนื่องนะคะในเรื่องของไทยช่วยไทยเฟส2
1: ค
13: ือเป็นการเปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดน
1: ะ
13: ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะ
1: เ
13: พื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือกิจกรรมนี้เนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาสที่4ประจำปีงบประมาณ69นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนโดยจะจัดขึ้นในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์รวมทั้งสิ้นเนี่ย7ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีวันที่3 17และ31กรกฎาคมค่ะวันที่4และ28สิงหาคมและวันที่11แล้วก็25กันยายนนะ
1: คะ
13: พร้อมกับกำชับให้ที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอนั้นจัดเตรียมสถานที่ให้ดีเลยนะโดยอาจจะใช้ที่ว่าการอำเภอหอประชุมอำเภอศาลาประชาคมก็ได้นะคะก็ที่เป็นสถานที่ที่มั่นใจว่ามันแข็งแรงอ
1: ่ะ
13: แล้วก็อากาศเนี่ยถ่ายเทได้สะดวกนะคะแล้วก็สามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้อย่างเหมาะสมให้เป็นสถานที่หลักส่วนพื้นที่ที่อำเภอที่ตั้งอยู่ห่างไกลหรือว่าประชาชนที่เข้าถึงยากเนี่ยก็ให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่มีความเหมาะสมเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
2: โดยเขาจะมีการประสานห้างร้านต่างๆนะสินค้าโอทงโอท็อปหรือว่าสินค้าที่ใช้อุปโภคบริโภคเนี่ยมาจัดจำหน่ายยังไงแล้วก็คอยติดตามนะคะในแต่ละพื้นที่ว่าเขาจัดยังไงกันแต่ว่าก็อย่างวันและเวลาอย่างที่บอกไปเลยนะคะศุกร์เว้นศุกร์ค่ะ
1: ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะพ.ร.บ.เลมอนลอค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีนะคะมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาในวาระที่1ขั้นรับหลักการโดยที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างกฎหมายทั้ง6ฉบับที่เสนอประกบกันค่ะแล้วก็ให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นฉบับแรกนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะให้สิทธิของพี่น้องประชาชนโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อ16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือผู้บริโภคอาจจะตรวจพบเรื่องของการรับของไม่ตรงปกบ้างชำรุดเสียหายอะไรนะคะกว่าจะรู้เนี่ยคือใช้งานไประยะหนึ่งแล้วแล้วพอมีปัญหานะคะกลายเป็นว่าคนซื้อเนี่ยจะต้องมาพิสูจน์ว่ามันมีปัญหามาจากต้นทางจริงๆ
2: เพราะว่าบางทีเคลมไม่ได้
1: ถูกต้อง
2: คืนไม่ได
1: ้นะคะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายฉบับนี้ก็จะได้เข้ามาคุ้มครองนะสิทธิให้กับผู้บริโภคนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยแล้วที่จะพบกันบ่อยๆนะ
2: คะ
1: เดี๋ยวรอติดตามกันนะ
2: คะ
1: ส่วนท่านใดที่ถ้าเคยเจอปัญหานะพบปัญหาสินค้าและบริการอะไรไม่ตรงปกโดนโกงหรืออะไรก็ตามต่างๆร้องเรียนไปได้ที่สายด่วนสคบ1166นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะหรือเว็บไซต์ OCPBconnect.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วประเทศค่ะ
2: ค่ะและในวันนี้นะคะทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จะร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life นะคะเดินหน้าสานต่อภารกิจความพันธภาพและการแบ่งปันนะคะรถโฮมนะผู้เสียชีวิตกลับบ้านบริการฟรีค่ะ
1: ค่ะ
2: โอ้ยหมดเวลาแล้วเนาะ
1: ถูกต้อง
2: ไวจังเลยอ่ะวันนี้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ละกันบันทึกสถานการณ์นะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: และดิฉันมณิสราพันแก้วพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเจ้าหน้าที่อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อารัธนาพระบริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน
1: ายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีวนรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กรกฎภูมิสวท. อุบลราชธานีรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทนำไปไว้ในงบกลางเพื่อปรับการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจเร่งด่วนของภาครัฐ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้ภายหลังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วจะพิจารณากระทู้ถามหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีการบูรณะอาคารสารกลางจังหวัดหลังเก่าและแนวทางการผันน้ำจากแม่น้ำโขงในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะที่วาระสำคัญเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานหรือโครงการที่มีความจำเป็นน้อยกว่าไปสู่ภารกิจที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยกำหนดกรอบเวลาอภิปรายรวม5ชั่วโมงไม่รวมเวลาชี้แจงของคณะรัฐมนตรีก่อนเปิดให้ยื่นคำแปรยติ1วันและนัดพิจารณาวาระที่2และ3ในวันที่2กรกฎาคมนี้ชวิษาประทุมมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพร

0: ทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน

0: ายน 2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ
1: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานสวยไหมสวยไหม
3: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมาก
2: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรรณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ
2: ๋
3: อเคบายาเปรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ครึ่งปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยนะคะใช้ชีวิตกันไปแบบเพลินๆติดตามข่าวสารกันไปในแต่ละวันนะคะอยู่ๆก็ครึ่งปีแล้วนะคะใครที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะวางแผนวางแพลนทำอะไรในปีนี้นะคะก็ขอให้วางแผนให้ดีๆนะคะบางคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบพักผ่อนไปเรื่อยๆนะคะจนแบบรู้ตัวอีกทีเอ้าเราลืมทำภารกิจอะไรบางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามันผ่านไปรวดเร็วมากจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรายการอันดามันวันนี้เนี่ยเราก็มาพบเจอกับคุณผู้ฟังในยามเช้าทุกเช้าเลยเวลา9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงก็มาติดตามรับฟังข่าวสารกันต่อเนื่องนะคะจะเป็นข่าวสารที่หลากหลายสักหน่อยกับรายการอันดามันของเรานะคะเป็นข่าวสารนโยบายของรัฐบาลเป็นข่าวสารที่เป็นแบบประเด็นหลายๆประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ก็นำมาให้ได้อัปเดตให้ได้ติดตามกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนำมาฝากกันด้วยเพราะว่ารายการของเราก็ออกอากาศในพื้นที่ของระนองในพื้นที่ของเครือข่ายที่รับสัญญาณไปสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกั่วป่ากันด้วยนะคะหลากหลายข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางสำนักพระราชวังเองก็มีการแจ้งเปิดให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะแล้วก็วันนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะเพราะว่าทางสำนักพระราชวังเองก็มีการจัดพิธีค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มต้นกันที่ส่วนกลางนะคะรัฐบาลแล้วก็กระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเริ่มตั้งแต่ 7:30 นที่ผ่านมาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนำโดยท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะจะได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีทางด้านของหลายภาคส่วนนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการประกอบพิธีในวันนี้นะคะก็มีทางด้านของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามค่ะวรวิหารสมเด็จพระมหาธีราจารย์นะคะกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะแล้วก็มีพระสงฆ์อีกหลายๆรูปด้วยกันนะคะที่ได้เข้าร่วมในพิธีช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยการจัดกิจกรรมนะคะก็ไม่ได้แค่ในส่วนกลางเท่านั้นค่ะจะมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะคะก็ในพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่างๆเดี๋ยวก็จะมีการนำบรรยากาศภาพรวมมาเล่าให้ฟังกันค่ะในช่วงของจังหวัดอื่นๆนะคะข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงพิธีปันนรสมวานด้วยนะคะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเย็นตั้งแต่เวลา16:55 เป็นต้นไปค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะสำหรับพิธีปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็สามารถติดตามได้ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศที่มีการรับสัญญาณไปแล้วก็มีการไลฟ์สดผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊กพลาน
แฟนเพจ Facebook NBT Connect แล้วก็หลายๆแฟนเพจ Facebook เลยนะคะที่มีการรับสัญญาในการไลฟ์สดผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียค่ะมาดูข่าวของรัฐบาลกันสักหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังวันนี้ก็หยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังกันนะคะเป็นโครงการของพาณิชย์นะคะแล้วก็กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะคะแล้วก็พันธมิตรเปิดตัวงาน Thailand Content Marketแล้วก็2026ค่ะเป็นงานจัดแสดงสินค้าและเป็นการเปิดให้ทุกคนได้มาเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยนะคะเป็นการสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ต่างๆนะคะแล้วก็นักลงทุนแล้วก็ผู้ซื้อจากทั่วโลกได้มีการผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคค่ะโดยมีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับงาน Thailand Content Market 2026ค่ะจากข่าวสารนโยบายของรัฐบาลค่ะไปกันแบบรวดเร็วค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะวันนี้เนี่ยช่วงเปิดอกถกประเด็นก็มีไฮไลท์พิเศษมาฝากกันด้วยนะคะมาดูข่าวในพื้นที่ของภูเก็ตกันหน่อยค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปนรสมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะจัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่วัดวิชิตสังฆารามค่ะหรือว่าวัดควรนะคะก็มีทั้งประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดค่ะก็เป็นบรรยากาศในพื้นที่ของภูเก็ตนะคะจากภูเก็ตก็มีที่ระนองค่ะระนองเองก็ได้จัดพิธีด้วยเช่นกันนะคะเป็นพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปนรสมวานในวันนี้ค่ะก็มีการจัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่ศาลาการประเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดระนองเลยค่ะส่วนในช่วงเย็นนะคะก็จะมีการจัดพิธีขึ้นอีกครั้งนึงพร้อมๆกับในส่วนกลางกรุงเทพมหานครนะคะก็สามารถติดตามได้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่นะคะก็สามารถไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นด้วยก็ได้นะคะด้วยการแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกค่ะก็เชิญชวนทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สามารถติดตามภาพบรรยากาศได้ในหลากหลายช่องทางที่นำมาฝากกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะสำหรับรายการอันดามันวันนี้นะคะอย่างที่สัญญากับคุณผู้ฟังเอาไว้ค่ะว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะก็พี่ต๋องเนี่ยไปเที่ยวมานะคะแล้วก็จะไปพูดคุยกับทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกาแฟค่ะจนกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาแล้วต้องบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยคือเขามีศักยภาพมากๆเลยนะคะนำทีมโดยพี่แอ๋วซึ่งเป็นเจ้าของสวนกาแฟนะคะพี่แอ๋วเองก็จะได้มาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามีความเป็นมาเป็นไปยังไงเขามีความแข็งแกร่งยังไงสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่ต๋องจะพาเราไปพูดคุยกับพี่แอ๋วกันค่ะแล้วก็ไปติดตามเรื่องของการทำสวนกาแฟในพื้นที่จังหวัดระนองนะคะไปติดตามเรื่องราวนี้ได้จากพี่ต๋องคุณคึกฤทธิ์เครืองระยนค่ะสำหรับตอนนี้ได้นัดลาคุณผู้ฟังไปเลยนะคะเดี๋ยวส่งไม้ต่อให้พี่ต๋องเลยค่ะเดี๋ยวไปพบกับพี่ต๋องกันค่ะ

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: สวัสดีครับรายการอันดามันวันนี้นะครับช่วงเปิดอกถกประเด็นเราอยู่กับพี่จงจิตสนละเมนนะครับหรือว่าพี่แอลนั่นเองนะที่กาแฟบ้านสวนสายหมอนะครับซึ่งอยู่บริเวณหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งพื้นที่แห่งนี้นะครับเป็นแปลงสวนเกษตรที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรกลุ่มนะครับที่รวมกันทำผลผลิตทางการเกษตรนะครับเดี๋ยวเรามานะครับทำความรู้จักสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วก็การดำเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับทางการเกษตรนะครับโดยนะครับคุณพี่จงจิตสนละเม็ดหรือว่าพี่แอลจะเป็นผู้แนะนำนะครับสถานที่แห่งนี้สวัสดีครับพี่แอล
2: ค่ะสวัสดีค่ะขอแนะนำตัวนะคะพี่แอลจงจิตสนละเม็ดเจ้าของบ้านสวนสายหมอกค่ะของเราเป็นสวนเกษตรผสมผสานค่ะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อรอก้าวอะค่ะแล้วก็มีที่หลักก็คือเป็นแปลงใหญ่กาแฟแล้วก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกาแฟบ้านสวนสายหมอกค่ะเพราะว่ากาแฟของเรานี่จะมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ30กว่าคนแต่ว่าในกลุ่มเขาจะไม่ได้ทำเป็นกาแฟพิเศษเหมือนของบ้านสวนสายหมอกค่ะเขาจะทำเป็นกาแฟโรงงานส่งโรงงานแล้วก็รวมกลุ่มส่งโรงงานกันค่ะแต่ของบ้านสวนสายหมอกเนี่ยคือเราจะทำเป็นกาแฟที่คัดพิเศษ
1: ค
2: ่ะแล้วก็มันคือเป็นแบรนด์ของบ้านสวนสายหมอกเองเลยค่ะแล้วก็มีได้รับรางวัลของงานของกาแฟคอฟฟี่ของน้องเมื่อต้นปีค่ะเป็นรางวัลชมเชย
1: ที่เห็นกล่องตัวนี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
1: เป็นแบรนด์เลยนะครับเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะเพราะว่าเป็นกาแฟของเราจะปลูกในพื้นที่เหมืองแร่เก่าแก่ของตำบลหาดต้นแป้นเมื่อก่อนก็เป็นเหมืองแร่ดีบุกพอตอนหลังก็เป็นเหมืองที่ว่าแร่มันจะหมดแล้วก็ก็จะเป็นทำเป็นเหมืองดินขาวเป็นดินขาวที่มีคุณภาพดีที่สุดของเอเชียก็ว่าได้ค่ะแล้วของเราก็อยู่ในพื้นที่อันนี้คือรสชาติของกาแฟคือจะมีความโดดเด่นจะไม่เหมือนที่อื่นเป็นอัตลักษณ์ของบ้านสวนสายหมอกเป็นกาแฟของหาดต้นแป้นนะคะก็อีกอย่างนึงก็คือทางเราก็จะคืออะไรเป็นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆว่ากาแฟของเราว่าให้มีคุณภาพที่ดีให้จากในส่วนไปสู่แก้วเราจะไม่ใช้สารเคมีแล้วก็คือการทำเองทุกขั้นตอนเราก็จะมีเครื่องสีของเราเองมีโรงตากมีอะไรหมดค่ะแล้วก็มันได้ให้คือให้ผู้บริโภคได้กินของดีราคาก็มันของเราจะไม่แพง
1: ต้องได้นะคร
2: ับ ค่ะแต่ต้องได้คนทุกระดับชั้นเราไม่ได้ว่าเออเป็นโลนึงเป็นพันขึ้นไปอะไรเนี่ยค่ะถ้าว่าเราขายจากสวนไปสู่แก้วสู่ผู้บริโภคเลยเนี่ยก็ราคาถูกแต่ถ้าเป็นพ่อค้าคนกลางเราก็ไม่แน่ใจเพราะเขาอาจจะไปอัพราคาขึ้นค่ะแล้วก็มีพวกผลไม้อื่นๆนี่ของบ้านเรานี่คือในสวนเนี่ยคือจะมีกับทุกอย่างมีเงาะมีมังคุดมีทุเรียนมีลองกองมีหมด
1: ผลไม้พื้นถิ่นของละนอง
2: ค่ะพื้นถิ่นค่ะ
1: เดี๋ยวก่อนต้องถึงตอนนั้นแต่ผมขอย้อนไปนิดนึงว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยจุดกำเนิดหรือว่าก่อตั้งของสถานที่อย่างเงี้ยพี่มีจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้มาเป็นกาแฟสวนบ้านสวนสายหมอกถึงมา
2: ก็ตอนก่อนนะพี่ก็มาซื้อที่แปลงนี้แต่ว่าความผูกพันของพี่คืออยู่ที่เป็นคนสุราษฎร์แต่มาสร้างสวนที่ชุมพรของค่ายอำเภอสวีแล้วก็ทำกาแฟพ่อก็คือทำกาแฟคือความผูกพันในกาแฟแล้วก็คือชอบรสชาติกาแฟสดมาตั้งแต่สมัยที
1: ่มีความรู้เกี่ยวกับกาแฟมาแล้วอยู่แล้วครับผม
2: ก็เพราะว่ามาซื้อที่แปลงนี้เพราะว่าแฟนเขาย้ายมาทำงานที่ระนองมาตั้งหลักฐานที่ระนองแล้วก็เนี่ยมาซื้อที่แปลงนี้ก็เออนะเราน่าจะทำกาแฟเราน้อยจะทำยังไงให้เพิ่มมูลค่าของเราอ่ะก็เลยก็คิดพอดีก็เกษตรเข้ามา
1: หน
2: ่วยงานเกษตรเข้ามาค่ะขอใช้พื้นที่เป็นแปลงใหญ่เป็นแปลงเรียนรู้โอเคเลยงั้นเราก็ได้ความรู้ด้วยก็พอมาใช้พื้นที่ก็เกษตรก็รวมกลุ่มเป็นกาแฟแปลงใหญ่ประมาณ30คนก็ทางเกษตรก็ช่วยเหลือเรื่องปุ๋ยบ้างเรื่องหลายๆอย่างอุปกรณ์อะไรที่ว่ามันไม่ได้เครื่องจักรเพราะว่ามันเป็นอันนู้นคือมันลำบากเขาก็ทำงบลำบากแต่ว่าเป็นพวกปุ๋ยพวกการเกยอะไรนี่คือการสนับสนุนของหน่วยงานเกษตรมันหน่วยงานเกษตรก็มีเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอกสของ เกษตรสากลการเกษตรอะไรเนี่ยมันหลายหน่วยงานก็มาบูรณาการร่วมกันแล้วก็โอเคนะแล้วก็มาให้ความรู้ที่สำคัญคือให้ความรู้นะสำหรับเกษตรกรมาจัดประชุมมาจัดอะไรให้ความรู้ถ่ายทอดให้พวกสมาชิกได้ที่ในกลุ่มอะค่ะได้ทำกันได้ไปถูกทางตอนก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนกันพอช่วงหลังก็มาโค่นกาแฟทุเรียนกำลังดัง
1: แสดงว่าปลูกกาแฟแล้วได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว
2: ค่ะบางส่วนก็เอากาแฟลงหมดเลยแต่ตอนนี้หันกลับมา
1: เพราะราคาหมายความว่าก่อนที่จะเปลี่ยนทุเรียนเพราะว่าราคาทุเรียนดีกว่าช่วงขนาดนั้น
2: ใช่ค่ะกระแสมาแรงด้วยค่ะแต่อันนี้ของเราคือเราจะปล่อยไว้แบบนี้มีแต่ปลูกเพิ่ม
1: อ๋อของพี่แต่ของพี่ยังยึดปลูกกาแฟเป็นหลัก
2: ยึดปลูกกาแฟเป็นหลัก
1: เกษตรกรที่อยู่บริเวณนี้เขาก็เปลี่ยนไปทำทุเรียนบ้าง
2: ทำเป็นทุเรียนอะไรบ้าง
1: เศรษฐกิจการกระแสขนาดนั้น
2: แต่อันนี้คือจะไม่เอาคือจะปลูกทุกอย่างเลยแทนกันหมดเลยแล้วก็
1: โดยที่ไม่โค่นกาแฟทิ้ง
2: ไม่โค่นทิ้งค่ะกาแฟนี้ถ้าเราทำคือมันสามารถเพิ่มมูลค่าจากเราจะได้สัก 20,000 เราอาจได้ถึง 4-50,000 ถ้าเรามาแปลจากกิโลละเหมือนต้นก่อนกิโลนึง 7-80 บาทแต่อันนี้ของเรานี่ทำเป็นกาแฟพิเศษเราจะขาย 250-300 เมตรสารแต่เราต้องคัดพิเศษมันจะมีหลายขั้นตอนที่เราทำก็คือจะคงไว้ซึ่งคุณภาพและรสชาติของกาแฟค่ะให้เป็นอัตลักษณ์ของบ้านสวนรสชาติของบ้านสวนคือมันอร่อยไม่อร่อยเราก็ไม่ได้การันตีว่าของเราอร่อยแต่ว่าอยู่ที่ลูกค้าผู้บริโภคคอกาแฟว่าตัดสินว่าของเราอร่อยแต่ละคนอร่อยไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่รสชาติกาแฟจะแตกต่างกันไปค่ะอยู่ที่การเหมือนว่าการโปรเซสการอะไรเนี่ยหลายอย่าง
1: ขั้นตอนที่เราต้องดูแล
2: ค่ะขั้นตอนที่ดูแลการล้างทำความสะอาดมีความคลีนมีการที่ว่าเราตากในที่เราควบคุมอันนี้คือกำลังจะทำเป็นโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยก็เราต้องพัฒนาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นไมโครล็อตเป็นส่วนเล็กๆถ้าว่าของสมาชิกเขาขายโรงงานแต่ถ้ารับซื้อจากสมาชิกได้ก็คือต้องรับซื้อลูกเชอรี่แดงๆมาได้แต่ถ้าว่าเป็นกาแฟที่สีเป็นสารแล้วไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาทำแบบไหนคุณภาพอะไรเนี่ยเราไม่แน่ใจเราไม่ชัดเจนเพราะว่าเอามาคั่วปั๊บลูกค้าที่ขาประจำเขาจะปั๊บรู้ทันที
1: เขารู้ทันที
2: รู้ทันที
1: เขาดื่มเป็นประจำรู้เลยว่ารสชาติของกาแฟที่นี่ต้องเป็นแบบไหน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่จุดเริ่มต้นกว่าถึงที่พี่จะมีแบรนด์ของตัวเองใช้เวลานานกี่ปี
2: ก็ตอนก่อนที่ว่าเกษตรจะมาขอใช้พื้นที่พี่ก็จะทำแบรนด์ของตัวเองไว้แล้ว
1: เป็นแบรนด์มาก่อน
2: ค่ะเป็นแบรนด์มาก่อนค่ะประมาณ6ปีอะค่ะพอเราทำเข้าแต่ว่าเราคือทำแบบมันบางทีเราไม่ได้ใช้วิชาการเยอะเพราะเราไม่รู้
1: แต่ประสบการณ์ที่เราทำ
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าเราเรียนรู้ทางเนี่ยทางโทรศัพท์ทาง YouTube ทางอะไรเนี่ยค่ะ
1: ศึกษาด้วยตนเอง
2: ค่ะเพราะเป็นคนชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพราะว่าเสร็จก็มีเกษตรเข้ามาช่วยแล้วพาไปดูงานพอพาไปดูงานเนี่ยเราเริ่มแล้วทีนี้เราก็จะพัฒนาของเรา
1: โลกทัศน์ใหม่ๆ
2: ค่ะได้มองอะไรเนี่ยธรรมดาก็สองคนกับแฟนก็จะออกเดินทางไปในที่ไปบนดอยบ้างไปอะไรบ้างไปดูเขาทำกาแฟไปส่วนตัวไปนอนค้างอะไรเป็นคนที่ชอบไปแคมปิ้งไปอะไรเราก็จะไปดูจุดนี้ด้วยการเปิดบ้าง
1: แล้วก็มาประยุกต์เข้ากับของเรา
2: ค่ะมาประยุกต์อันไหนบางครั้งเราไปดูงานจริงที่ไปดูงานแล้วก็มาใช้หมดไม่ได้เพราะมันพื้นที่ต่างกันอะไรต่างกันหมดพันกาแฟอะไรนี่ของเราเป็นโรบัสต้าแต่ของเขาเป็นอาราบิก้าเลยว่าเราต้องเอาแนวทางเขามาใช้การโปรเซสการที่ต่างกันมาคั่วอะไรเนี่ยเราก็ต้องมาดัดแปลงเหมือนว่ามาปรับปรุงของเราให้เข้ากันกับในท้องถิ่นของเราท้องที่ของเรา
1: จนมาลงตัวที่แบรนด์
2: บ้านสวนสายหมอกคือบ้านสวนสายหมอกนี่คือมีอยู่ก่อนแล้วก็มีอาจารย์จากกรุงเทพเข้ามาจะทำแบรนด์แล้วก็ถ่ายรูปบ้านกับหมอกเลยไปให้เขาก็เอาบ้านสวนสายหมอกก็แล้วกันนะลูกสาวคุณทำบอกบ้านสวนสายหมอกก็ติดมาตลอดเลยติดปากมาตลอดตั้ง6 ปี7-8 ปีแล้วค่ะเพราะว่าของเราพอมีผลไม้อะไรก็จะเป็นส่วนผลไม้ปลอดสารของบ้านสวนสายหมอกเหมือนมังคุดเหมือนถ้าว่าราคาถูกเราก็จะเอาไปแปรรูปเป็นน้ำมังคุดสกัดเย็นบ้างสวนไทยหมอกเป็นมังคุดควรบ้างสวนไทยหมอก ค่ะเป็นแบบนั้นค่ะ
1: มีเงาะด้วยมีทุเรียนด้วย
2: มีทุเรียนด้วยทุเรียนก็จะเมื่อก่อนที่ว่าตอนยังมีเยอะๆแล้วก็จะรับออเดอร์เหมือนมังคุดก็จะรับออเดอร์ส่วนมากส่งต่างจังหวัดเลยด้วยเป็นออนไลน์
1: ประมาณกี่ต้นครับทุเรียน
2: ทุเรียนตอนก่อนนี่ก็ไม่เยอะคือเราสามารถดูแลได้ก็ประมาณ 70-80 ต้นแต่ช่วงหลังเนี้ยตายหมดก็ยังเหลือประมาณ30ต้นแต่ว่าก็เพิ่งจะได้รับผลปีนี้ค่ะก็ไม่เยอะแต่งอกก็มีแค่ต้นเดียวแค่เรามาคิดรายได้เอองอกก็รายได้ดีนะถ้าเป็นเยอะต้นเดียวเราก็ได้หลายพันนะเลยปลูกเพิ่มเป็นกับ10ต้นตอนนี้ก็เป็นพุ่งเริ่มออกลูกละก็อะไรก็ได้ที่ว่าเราทำไม่เยอะถ้าเรามาคิดถ้าทำเยอะเราคิดต้นทุนบวก
1: ประ
2: คูณหารแล้ว
1: การด
2: ูแลเราก็ไม่ได้อะไรแต่เนี่ยเราดูแลกันสองคนจ้างพม่าตัดหญ้าอะไรบ้างคนงานเราไม่ได้จ้างประจำแล้วก็โอเคนะมันก็อยู่ได้เนาะเพราะเราหนึ่งเรามีที่ทำเลของเราในเมืองแล้วก็เอาไปขายอะไรได้กาแฟก็เหมือนกันค่ะมีลูกค้าขาประจำเยอะมันมีทั่วกรุงเทพบ้างทางใต้บ้างก็สั่งของเราไปเขาก็ไปลองดูพอลองดูก็โอเคนะรสชาติเขาก็สั่งบางทีก็สั่งเป็นเมล็ดดิบเป็นออนไลน์หมด
1: ไปดิบเอง
2: ค่ะไปแล้วก็ไปคั่วเองทำเองอะไรเนี่ยค่ะแต่มันมีปัญหาอยู่ที่หนึ่งอันนี้ของเราอะจะเข้าไปตั้งในเชลของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆไม่ได้
1: มาติดตรงข้อไหนคร
2: ับ ค่ะหนึ่งของที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ทำเอายอมไม่ได้แล้วบ้านที่ในเมืองอ่ะสองที่ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกันอยู่ที่เส้นจุ่มจิ๋มอะค่ะ
1: ในการจดตั้งเหมือนกับว่าเครื่องหมายการค้าก็ต้องถามว่าที่อยู่เป็นเอกสารสิทธิ์อะไร
2: ค่ะ
1: มีเหมือนกัน
2: ค่ะสปกไม่ได้แล้วก็ของสากรรมมพช.มาตรฐานสินค้าชุมชนก็ไม่ได้
1: แล้วทางเกษตรเขาแนะนำตรงนี้ให้เราแก้ไขหรือว่ายังไงครับเขามีวิธีช่องทางทางออกให้เราแบบไหนบ้างคร
2: ับ ของเขามีผู้ตรวจการของพาณิชย์ลงมาแค่ว่าอันนี้คือของพี่ในส่วนของมาตรฐานไทยมองเนี่ยมี GAP มาตรฐาน GAP ของวิชากรมวิชาการเกษตรแล้วก็มีของ GI ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาของพาณิชย์แต่เขาบอกหน้าตั้งได้แต่ว่าพอเราไปทำมิชชิ่งกับรายการของพาณิชย์
1: เขาบอกเขาขายตรงนี้
2: ติดเงื่อนไขตรงนี้เราก็ตั้งไม่ได้เลยนี่เขาจะออกงานเมื่อวันเดือนหน้าเหมือนกันก็รวมกันทั่วประเทศอะค่ะต้องระวังเราก็ไม่รู้จะมีทางแก้ไขแบบไหนเราก็อยากจะให้สินค้าของเราเดินออกไปรับฟังเราก็จะได้ซื้อเมล็ดเชอร์รี่ลูกแดงๆของสมาชิกเข้ามาร่วมมาหมักมาทำโปรเซสอะไรเนี้ยค่ะถ้าไม่ได้ก็ไปออกบูธได้ไปตั้งบูธได้ถ้าเชิญเราไปตั้งบูธแต่ว่าไปตั้งเมืองเชลของเขาอ่ะใช่มันต้องมีทะเบียนการค้าต้องมีอย.มพช.
1: ตลาดก็จะกว้างขึ้นอีกทางหนึ่งแต่เรามีช่องทางเราอยู่แล้วติดก็จำกัดบางข้อ
2: นี่แหละติดอยู่ตรงนี้อย่างเดียวก็ว่าจะแก้ไขยังไงก็ปรึกษาผู้ใหญ่ตอนก่อนก็จะทำเป็นโรงเรือนของอย.แต่ปรึกษาไปมาก็ไม่ได้เพราะเราไม่ผ่านมันไม่มีกับพวกเอกสารสิทธิ
1: ์
2: พอจะไปเราเคยตรงนี้เป็นที่ไปตั้งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บ้านก็ที่ก็ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกขนาดอยู่ในเมืองอ่ะค่ะเส้นจุ่มจิ๋มมาค่ะเส้นหนองธานีนายังอ่ะ
1: ก็ไ
2: ม่ในตลาดแล้วก็อีกหลังนึงที่ซอย7ก็ไม่มีเอกสารเหมือนกันเป็นที่เช่าอบจ.แต่อันนี้ยังว่าที่เช่าอบจนี้ถ้าเจ้าของพื้นที่เขาเซ็นให้นี้อาจจะได้ก็ยังคุยปรึกษากับนายรองนายกอยู่ของทางสวนก็จะมีเครื่องหมายของ GAP เขาจากกรมวิชาการเกษตรแล้วก็ที่เด่นอยู่ก็คือตัว GI การบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้การเป็นการรับรองในของเราทำในสวนแล้วก็การบรรจุภัณฑ์ในเรียบร้อยหมดค่ะแต่ตัวนี้เป็นกาแฟดิบเราพร้อมที่ว่าเราจะเดินทางไปไหนเราเอาใส่รถติดตัวไปได้เลยแล้วก็มีแก้วแล้วก็ไปกลางปีกแล้วก็ใช้น้ำร้อนวนก็โอเคได้ดื่มกาแฟที่อร่อยไม่ต้องไปซื้อกาแฟสด
1: ขอกาแฟทราบดีว่าต้องทำแบบนี้น
2: ะ
1: อันนี้พี่จำหน่ายช่องทางแบบไหน
2: ค่ะพี่ช่องทางออนไลน์แล้วก็มัน
1: หลายช่องทาง
2: หลายช่องทางออกบูธเลย
1: เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางแนะนำให
2: ้ค่ะมันมีของเพจบ้านสวนสายหมอกแล้วก็เป็น Facebook ของ คุณจุงจิตสุรเมศค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันเน
2: า
1: ะ
2: มันก็คือมีลูกค้าที่ว่าอยากจะเราก็อยากจะเปิดตัวให้ลูกค้าใหม่ๆได้ลองชิมรสกาแฟของเราดูว่าก็มีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็อันนี้คือเป็นกาแฟคั่วบอดอันนี้เราใช้กับเครื่องเอสเพรสโซ่หรือว่าไปดิฟอะไรได้หมดค่ะเราจะมีคั่วกลางคั่วเข้มคั่วอ่อนแล้วแต่ลูกค้าจะออเดอร์เรามาเป็นเมล็ดก็เยอะมีลูกค้าสั่งเป็นเมล็ดคั่วเข้มเพราะว่าคั่วเข้มเขาจะไปทำเมนูเย็นพอทำเมนูเย็นมันก็ต้องคั่วเข้มหรือมันจะสู้นมมันจะอร่อยค่ะเพราะว่าลูบัตต้ามันเข้มอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าว่ารสชาติของเราถ้าเป็นคั่วกลางหรือคั่วอ่อนเนี่ยรสชาติของเราจะไม่แพ้อาราบิก้านะคะมันจะมีความหอมความนุ่มอยู่ที่การคั่วของเราแล้วการโปรเซสการที่ว่าเราทำโปรเซสของเราเองค่ะค่ะและอีกตัวนึงที่เด่นของบ้านสวนขายหมอกคือชาดอกกาแฟค่ะค
1: ่
2: ะเป็นชาที่ว่าปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวแล้วก็ทางสวนนี้ของเราจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะเก็บเป็นเวลาของเขาบางครั้งบางสวนเขาว่า3วันถึงจะเก็บหมดแต่ของเราขอแค่วันเดียวแล้วก็ช่วงเวลาเดียวที่เราเก็บถ้าเลยนั้นแล้วเราค่อยเอารุ่นใหม่ละเราก็ทิ้งไปเลยอันนี้ก็คือมันในตัวชาเนี้ยเป็นบัสซัมคาเฟฟี่เนี้ยค่ะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระมันจะเป็นของโครงการวิจัยจากไม้ฟ้าหลวงมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงหัวใจมันได้หลายๆอย่างแล้วก็ไม่มีคาเฟอีนด้วยไม่มีสารเทนนิน
1: ฉันทารีมาจากต้นกาแฟ
2: ใช่ค่ะผู้สูงอายุก็ดื่มได้เด็กก็ดื่มได้ค่ะเหมือนเราชงเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเพราะชงเป็นร้อนเนี้ยค่ะเป็นร้อนเนี้ยพอเราดื่มไม่หมดเราก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้เป็นเย็นอีกพอเป็นเย็นได้แล้วก็มันจะเหมือนเราว่าจากร้อนๆมาเหนื่อยๆอ่ะเราออกมาเอามาดื่มมันจะทำให้ร่างกายสดชื่นเมื่อฉันลองชิมดูค่ะมันจะมีความสดชื่นมันเหมือนว่าเราไปหัวใจเราก็ชุ่มกระชวยขึ้นนะคะนี่ทำไอ้กินบ่อยเพราะเราอยู่ในสวนเดินมาเหนื่อยๆแล้วก็มาทานแล้วก็มันจะมีของอุตสาหกรรมเขตสิทธิราชเรียเขาเคยมาทำวิจัยให้แล้วก็ทำเป็นน้ำเนี่ยน้ำชาดอกกาแฟเป็นจุกขวดแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยพอทำเพราะว่าเราเก็บได้น้อยพอได้น้อยมันก็จะทำเป็นน้ำเราก็ต้องใช้ปริมาณเยอะแล้วก็โอเคทำแบบนี้ก็ได้แล้วลูกค้าก็แนะนำให้ลูกค้าเขาที่ว่าซื้อไปดื่มอ่ะแล้วก็ให้ทำไว้ก็ถ้าเหลือเราก็ไม่ต้องทิ้งเอาใส่ตู้เย็นไว้อะไรแบบน
1: ี้
2: ค่ะ
1: แสดงว่าตัวนี้เป็นเฉพาะจำหน่ายเฉพาะดอกเฉยๆที่ประชงต้องประชงกาแฟชงเป็นชาเองทีนึง
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่มีเป็นรูปแบบเป็นร้านเป็นขวด
2: ค่ะยังไม่มีเขามีแต่ว่าออกบูธอะไรเป็นครั้งคราวค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้เราทั้งดอกค่ะแต่ว่าเราก็มีแบบพร้อมชงที่ว่าใส่ในแก้วเลยเป็นซองเล็กๆซองเยอะอีกพอดีวันนี้มันจุไม่ทันถ้าได้เจอก็ต้องไปเจอที่งานออกบูธที่งานเกษตรแฟร์วันที่26ถึงวันที่29ค่ะที่บูธบ้านสวนไก่หมอกค่ะของเรามีผลิตภัณฑ์หลายตัวอีกเยอะ
1: พบกับพี่เอ๋ในงานแน่นอนนะคร
2: ับค่ะก็มีหลายตัวที่ว่าเราจะไปออกบูธคือเป็นผลิตภัณฑ์ในสวนหมดเลยแล้วก็มีพวกจะให้ลองชิมพวกกาแฟเย็นของบ้านสวนไก่หมอกแล้วก็มีพวกชาดอกกาแฟมีอันนี้ไม่ได้เอาออกมามีปลูกดอกแค่ควยด้วยค่ะเป็นปลูกดอกแค่ควยด้วยค่ะก็ขายดีต่องานของระนองคาเฟ่ค่ะอยากให้เกษตรกรไม่ได้ปลูกพืชเป็นเกษตรกรเป็นเชิงเดี่ยวอะค่ะอยากจะให้มีพวกเหมือนกาแฟของเราจะได้รับผลไวแค่3ปีเราก็ได้รับผลแล้วอยากให้ปลูกกันเยอะๆเพราะว่ากาแฟเป็นที่ต้องการไม่ได้ใช่ระดับประเทศแล้วเป็นระดับโลกแต่ว่ามันของกาแฟของไทยนี่คือจะออกน้อยเลยต้องนำกาแฟนำเข้าเข้ามาเราอยากให้เกษตรกรเนี้ยมาปลูกเลยที่นี่ก็จะมีต้นกล้าพันกาแฟด้วยค่ะ
1: จำหน่ายด้วย
2: จำหน่ายด้วยค่ะแล้วก็จากการแนะนำเป็นศูนย์เรียนรู้ ใครอยากจะมาซื้อต้นกาแฟเสร็จแล้วหรือว่าจะมาอยากมาเรียนรู้มาดูว่าเขาทำยังไงเข้ามาได้เลยเรายินดีต้อนรับค่ะแต่ต้องโทรมาล่วงหน้าว่าการปลูกการดูแลแบบไหนเราอาจจะไม่ได้เก่งเหมือนที่สวนใหญ่ๆที่เขาทำกันแต่ของเราไปไมโครล็อตเป็นสวนเล็กๆเราก็สามารถที่จะแนะนำว่าทำแบบนี้แบบนี้ตามแนวของเราได้เพราะว่าเคมีเราก็ไม่เคยได้ใช้ส่วนมากจะเป็นอินทรีย์ชีวภาพอะไรพวกนี้ค่ะมันคืออยากจะให้ปลูกกันเยอะๆเลยกาแฟเนี่ยแล้วก็หันมาถ้าว่าคนที่ว่าเรียนรู้สักหน่อยก็สามารถเป็นโคกาแฟสามารถที่ว่าลองทำเป็นกาแฟที่ว่าเรามาดื่มเองก่อนเราศึกษารสชาติเหมือนคนที่จะดื่มกาแฟนี่เขาจะรู้อะรสชาติกาแฟที่ดีอยู่แบบไหนแบบไหนแล้วก็ขั้นตอนการทำการผลิตเนี่ยแบบไหนตั้งแต่ว่าเก็บลูกมาการดูแลต้นแล้วก็การเก็บเม็ดเชอร์รี่แดงๆมาแล้วลอยน้ำมาลอยน้ำแล้วเอาเม็ดเสียออกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ตากต้องอย่าตากกลางผืนเพราะกาแฟจะรับรู้รสแต่กลิ่นเยี่ยมมากเลยอะไรก็ดูดขึ้นมาหมดเลยมันมาสะสมอยู่ในเม็ดกาแฟ
1: กินก็จะได้กลิ่นไปด้วย
2: ใช่ใช่เราต้องทำแค่ตากอันนี้เลยตัดสินใจต้องทำแค่ลงทุนเองทำแล้วก็ลงทุนเครื่องสีถ้าเราไปสีรวมกับเครื่องสีใหญ่เราทำเป็นรถเล็กๆแบบนี้มันไม่ได้มันจะมีของคนอื่นเข้ามาร่วมเราต้องทำเองหมดคืออยากให้มันเน้นตรงนี้ว่ามาทำให้เกษตรกรนะมาเรียนรู้มาทำกินสมมติว่าเราไปซื้อกาแฟนู้นมาเราไม่รู้เขาผสมอะไรบ้างอะไรแบบนี้แต่ของเรานี่ 100% ไม่มีตัวผสมอะไรเลยพอเขาดื่มปั๊บเขาก็จะรู้เลยว่าอยากให้คอกาแฟที่สวนก็มีสวนกาแฟอะไรเนี้ยหรือว่าลองปลูกแล้วก็มาทำเป็นโปรเซสของตัวเองมาเป็นแบรนด์ของตัวเองคือแนะนำได้หรือว่ามาเป็นทำเป็นแบรนด์ของตัวเองถ้าไม่รู้สามารถที่ว่าจะติดต่อมาถามได้ที่บ้านสวนสายหมอกค่ะเพราะว่านายนั้นจะมีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยค่ะมันเป็นเบอร์โทรก็0966651305ที่ใช้อยู่ค่ะแล้วก็ในเพจบ้านสวนสายหมอกแล้วก็ของ Facebook ของคุณจงจิตสุรเมธค่ะคืออยากจะแนะนำให้เกษตรกรหันมาปลูกแฟมได้หมดตอนก่อนเราก็ไม่รู้ว่าในสวนปาล์มปลูกไม่ได้ก็บอกเพราะว่ามันจะเป็นใบมากกว่าลูกแต่ว่าเพราะว่าเราศึกษามันจะมีแปลงข้างหน้า
1: คร
2: ับ แล้วเห็นกาแฟต้นอยู่ในสวนปาล์มแล้วก็ไปดูงานที่ทางภาคเหนือเขาจะปลูกใต้ร่มเงาเหมือนกันมันก็ลูกสวยแล้วก
1: ็
2: ได้ผลแล้วรสชาติดีอาจจะน้อยกว่าสักหน่อยนึงแต่ให้ต้องให้แสงมันได้บ้างก็แล้วโอเคนะมันก็ได้เลยเนี่ยหลงปาล์มปลูกปาล์มอีกหนึ่งเรามันภาวะโลกร้อนเราก็ต้องทำยังไงให้ดินเราชุ่มชื้นขนาดกาแฟเป็นพืชที่ว่าทนแรง
1: คร
2: ับแต่ว่าเราว่าอยากแรงจริงแต่ว่าอยากให้พื้นดินมันชุ่มชื้นเราก็ปลูกพืชคุมไว้หน่อยก็ดีเนาะอันนู้นเราก็ได้อันนี้เราก็ได้มันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ได้ทุกอย่างในสวนเราเพราะมันพื้นที่ไม่เยอะก็อยากจะแนะนำเนี่ยตัวเกษตรกรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำแบบนี้เราก็ขายโรงงานได้เพราะตอนนี้ราคามันก็โอเคอยู่ก็ไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะจากเมื่อก่อนตอนที่ซื้อสวนใหม่ๆ60,000เนี่ยก็แค่โรง60-70 บาท 80 บาทแต่ละก็ม
1: ันขึ้นมา
2: ค่ะแต่อันนี้ที่สวนนี่จะขายโรงนึง300-350เป็นเมล็ดสารค่ะก็คือมันเพิ่มผลผลิตให้คือเพิ่มรายได้เราด้วยแล้วก็ใช้พวกปุ๋ยลดต้นทุนในเนี้ยของหน่วยงานก็จะมาให้ความรู้แล้วก็การตรวจสภาพดินว่าดินเพราะว่าเราใช้นานดินเราก็ต้องปรับดินใหม่การปรับปรุงดินของพัฒนาที่ดินก็เข้ามาร่วมมาช่วยกันดูแลในดินที่ว่าเราใช้ปลูกพืชแต่ละอย่างเพราะว่าพืชแต่ละอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกันบางที่ว่าปลูกได้แต่มันไม่ได้ดินมันจะพอช่วงหน้าแล้งฝนแล้งอะไรมันก็จะแตกแล้วก็ปุ๋ยมันก็ไม่กินปุ๋ยเราก็ต้องใช้ตัวนู้นตัวนี้เข้าเสริมแล้วก็พอเราไปตรวจสภาพดินเขาก็จะบอกมาค่า pH ดินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็เราต้องใช้ปุ๋ยตัวไหนบ้างมาผสมกัน
1: ที่ใกล้กันก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้
2: ไม่เหมือนที่ในแปลงเดียวกันยังไม่เหมือนกันเลยในที่สุดมันคูดแล้วเมื่อก่อนอันทางนี้เป็นแปลงยางก็มาปรับดินเยอะเหมือนกันตรงก่อนเจ้าของก่อนนู้นเขาใช้สารเคมีเยอะ ราต้องมาช่วยปรับพื้นดินใหม่เป็นให้มีปุ๋ยมีมังคุดนี่ไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยเลยเพราะหนึ่งของที่อื่นเขาจะคนมังคุดนี่เขาจะสะอาดเขาจะปาดหมดเลยแต่อันนี้เราจะปล่อยทับถมกับเศษใบไม้อะไรเนี้ย
1: เป็นปุ๋ยในตัว
2: เป็นปุ๋ยในตัวมันก็ในป่าใหญ่ๆเมื่อก่อนอ่ะมันก็ใช้พวกอินทรีย์วัตถุมาทับถมกันของเราก็คือแบบนั้นเนี่ยก็ไปครับอันนี้เป็นแปลงใหญ่คือใครจะเข้ามาดูงานเลยได้ของเราเป็นศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพค้าการเกษตรโดยเฉพาะกาแฟคือสามารถที่มาดูกาแฟรูปอะไรของเราได้ค่ะหลายที่เหมือนมังคุดก็เหมือนกันของเราเพราะเราก็ควรเป็นมังคุดควรเป็นน้ำมังคุดจะไม่ได้เสียทิ้งหมดก็เราจะเก็บหมด
1: ครับวันนี้รายการอันดามันวันนี้ในช่วงเปิดอกตัวประเด็นนะครับต้องขอขอบคุณพี่จงจิตสุนทรเมธมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกาแฟบ้านสวนสายหมอนะครับโดยนะครับพี่จงจิตมีประสบการณ์จากการลงมือทำจริงแล้วก็เรียนรู้นะครับจนเข้าใจถึงเรื่องกาแฟอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่แอ๋วมากๆเลยครับผม
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมวันนี้นะครับทางรายการสวทรนองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและทีมงานนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกผู้เกี่ยวข้องคดีฟอเร็กซ์เข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กซ์เป็นคดีพิเศษเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมนี
7: ้พลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ดำเนินการสอบสวนคดีฟอเร็กซ์ว่าขณะนี้ได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนแต่เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิ พงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้แต่หากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิจะมีลักษณะเชิญชวนให้ลงทุนหรือไม่DSI มีหน้าที่เพียงรวบรวมพยานหลักฐานเท่านั้นการพิจารณาถือเป็นดุลยพินิจของศาลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่นสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มผู้

0: ราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายเข้มงวดของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความเข้มข้นในการออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการลักลอบการตัดไม้และล่าสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์อย่างจริงจังดีเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญวางมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำอุทกภัยเต็มกำลังขณะที่ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเขื่อนมีน้ำเกือบร้อยละ50
2: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าโครงการชลประทานอำนาจเจริญดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่มีปริมาณน้ำรวมกัน 23.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 48.7 ของความจุอ่างรวมกันภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้าตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สาธุเทวดาเจ้าขาขอให้ลูกไม่ติด HIV ด้วยนะ
3: ไปเสี่ยงอะไรมาล่ะ
2: ก็เดือนที่แล้วลูกไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยแล้วไม่มั่นใจว่าคู่นอนมีเชื้อหรือไม่เจ้าค่ะเลยมาขอให้เทวดาช่วยลูกหน่อยนะเจ้าค่ะ
4: หยุดมโนแล้วตรวจซะเดี๋ยวนี้ตรวจ HIV ได้เร็วตรวจง่ายตรวจได้ด้วยตนเองแล้วนะสามารถขอรับชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองฟรีผ่านแอปเป๋าตัง

0: ชาติก็ได้ตรวจฟรีปีละ2ครั้ง
1: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
2: เพราะทุกศาสนา

0: ุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
1: อ๋อได้พี
2: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
3: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: การเลือนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกข้องพรุ่งนี้
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้ค่ะ10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันในวันพฤหัสบดีที่25 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการข่าวสาร2ช่วงด้วยกันช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่น

0: ้าฟ้าพัชรกิติยาภากับตอนที่มีชื่อว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทย

รสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเริ่มกันด้วยทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะกับการสวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าขาวม้าควงภริยาชื่นชมสุดยอดผลงานฝีมือคนไทยในงาน O-TOP Mid-Year 2026นะคะต่อเนื่องเป็นวันที่5ขอบคุณประชาชนจับจ่ายใช้สอยเงินสะพัดแล้วนะคะ438ล้านบาทพร้อมเชิญชวนร่วมชมช็อปชิมสินค้าโอท็อปคุณภาพไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะช่วงเย็นค่ะ 18:45 นาทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยนางธนนนท์ชาญวีรกูลค่ะประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาไทยนะคะก็เดินทางไปยังอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้กำลังใจและก็ชื่นชมสุดยอดผลงานฝีมือคนไทยในงาน O-TOP Mid-Year 2026ต่อเนื่องเป็นวันที่5โดยใช้เวลาในการเยี่ยมชมงานประมาณ2ชั่วโมงค่ะโอกาสนี้นะคะทางด้านของนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายอาตสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายเชษฐาโมสิกรัตน์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและก็เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนร่วมเยี่ยมชมงานด้วยนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินก็มีการสวมเสื้อแจ็คเก็ตผ้าฝ้ายทอมือซึ่งตกแต่งลายผ้าขาวม้าเดินเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจและก็ชื่นชมผลงานของผู้ประกอบการพร้อมทั้งขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเดินทางมากับครอบครัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็ยังได้รับความสนใจจากประชาชนทุกช่วงวัยด้วยแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตผู้ประกอบการให้ผลิตสินค้าโอท็อปสอดคล้องกับความต้องการของตลาดและความนิยมชมชอบของผู้บริโภคในสังคมยุคปัจจุบันซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่นายอนุทินได้มอบนโยบายแล้วก็กำชับให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการโอท็อปอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินไปยังโซนโอท็อปชวนชิมพร้อมทั้งรับประทานอาหารร้านหม่อดินขนมจีนน้ำยาบ้านประโคบ้านประโดกนะคะซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการจากจังหวัดนครราชสีมานั่นเองสำหรับยอดจำหน่ายสินค้าในงานโอท็อปMid-Year 2026ระหว่างวันที่20-24มิถุนายน2569รวม5วันแรกของการจัดงานนั้นสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการแล้วจำนวน 438.705 ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นข้อมูลณเวลา 21:30 นาทีนั่นเองนะคะของวันที่24โดยโซนสินค้าที่ได้รับความสนใจมากที่สุด5อันดับแรกก็คือได้แก่1 O-TOP 5ประเภทลำดับที่2เป็นศิลปินโอท็อปลำดับที่3เป็นโอท็อปชวนชิมลำดับที่4เป็นโอท็อปพรีเมียมและลำดับที่5ก็คือโอท็อปสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมมากที่สุดในส่วนของจังหวัดที่มียอดสะสมมากที่สุด5ลำดับแรกนะคะก็ได้แก่สุรินทร์มีสุรินทร์มีจันทบุรีมีสุโขทัยลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะนี่คือ5ลำดับแรกนะคะของจังหวัดที่มียอดสะสมมากที่สุดนั่นเองค่ะทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่สนใจเที่ยวชมงาน O-TOP Mid-Year 2026ก็ยังที่จะสามารถเดินทางไปได้นะคะจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 21:00 น. ณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุม Impact เมืองทองธานีและก็สามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ด้วยนะคะผ่านแอปเป่าตังเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการคนไทยเพื่อเม็ดเงินเหล่านี้จะได้กลับไปหมุนเวียนสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกครัวเรือนทุกพื้นที่ทั่วประเทศต่อไปนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการคว้าอันดับ1 Best Island นะคะซึ่งเกาะสมุยค่ะก็คว้าอันดับ1 Best Island จาก Travel Plus Leisure Luxury Award 2026นะคะก็เป็นการตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลชื่นชมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีคว้าอันดับหนึ่งในหมวดเกาะที่ดีที่สุดนะคะหรือว่า Best Island ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะในรางวัล Travel Plus Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งค่ะสะท้อนถึงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่นะคะควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์นางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่านอกจากรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดBest Island แล้วสถานประกอบการแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันนี้ด้วยนะคะก็ได้แก่ไม่ว่าจะเป็นรางวัลสนามบินที่ดีที่สุด Best Airport นะคะท่าอากาศยานนานาชาติต่างๆสมุย International Airport นั่นเองคว้าอันดับที่2ค่ะของสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเป็นรองเพียงสนามบินชางฮีของสิงคโปร์เท่านั้นชี้ให้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารค่ะต่อมา2เป็นรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะคะโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยพาเรตติดอันดับท็อป10นั่นเองมากถึง5แห่งด้วยการเป็นการตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันแห่งการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ค่ะรัฐบาลพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนโยบายยกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะโดยมุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่ชุมชนควบคู่ไปกับความยั่งยืนการยกระดับความปลอดภัยและการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นพร้อมผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางอากาศสู่เกาะต่างๆในฝั่งทะเลอันดามันตลอดจนขับเคลื่อนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสนับสนุนแนวทางการท่องเที่ยวรายเกาะนะคะให้เป็นต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและส่งต่อทรัพยากรให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยนั่นเองนะคะมากันต่อที่ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภามาศอิสรภักดีค่ะเสนอร่างพรบ.เลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องเปลี่ยนได้ค่ะนางสาวสุภามาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบุกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือว่าเลมอนลอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยที่ประชุมสภามีมติรับหลักการในวาระแรกนะคะโดยให้ใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณาซึ่งถือเป็นกฎหมายฉบับแรกที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นร่างกฎหมายดังกล่าวมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคต้องเผชิญจากสินค้าที่มีความชำรุดบกพร่องซึ่งในปัจจุบันนะคะมักเป็นภาระของผู้ซื้อในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเรียกร้องสิทธิ์โดยกำหนดหลักการสำคัญให้ผู้ขายต้องรับผิดในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่องและให้สันนิษฐานว่าความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดมีอยู่ตั้งแต่วันส่งมอบสินค้าผู้ซื้อจึงไม่ต้อง
เป็นผู้พิสูจน์เองโดยสินค้าทั่วไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และรถจักรยานยนต์กำหนดไว้6เดือนส่วนรถยนต์กำหนดไว้1ปีนอกจากนี้นะคะยังกำหนดสิทธิ์ของผู้ซื้อในการเรียกร้องให้ซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาและขอคืนเงินซึ่งสินค้าทั่วไปขอเปลี่ยนได้ภายใน7วันและเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ภายใน14วันนับจากวันรับสินค้าส่วนการซ่อมกำหนดให้ผู้ขายซ่อมสินค้าทั่วไปให้แล้วเสร็จนะคะภายใน60วันแล้วรถยนต์ภายใน90วันค่ะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคก็คือให้แก่ประชาชนนั่นเองในการเลือกซื้อสินค้าลดข้อพิพาทและภาระการฟ้องร้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าและการดูแลหลังการขายมากยิ่งขึ้นยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองของผู้บริโภคให้ทัดเทียมสากลนะคะแล้วก็สร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะมากันต่อที่พาณิชย์นะคะกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัด Thailand Content Market 2026ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคมนี้ผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์แห่งภูมิภาคค่ะทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA นะคะและพันธมิตรภาคเอกชนเปิดตัวงาน Thailand Content Market 2026นะคะ TCM 2026งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจคอนเทนต์ระดับนานาชาติครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อสร้างเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการผู้สร้างสรรค์เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานักลงทุนและก็ผู้ซื้อจากทั่วโลกผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคอนเทนต์ของภูมิภาคโดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่20-22กรกฎาคม2569นี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คาดว่าจะสร้างมูลค่าการเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาทซึ่งการจัดงานครั้งนี้สะท้อนนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกต่อยอดจากศักยภาพของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยนะคะที่ได้รับความสนใจจากต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของภาพยนตร์ซีรีส์เกมแอนิเมชันคาแรคเตอร์และคอนเทนต์รูปแบบใหม่พร้อมสร้างแพลตฟอร์มระดับประเทศที่รวบรวมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยให้มาอยู่บนเวทีเดียวกันสามารถเชื่อมโยงธุรกิจการลงทุนแล้วก็การส่งออกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งนี้ Thailand Content Market 2026นั้นได้รับการออกแบบให้เป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์แบบครบวงจรผ่าน12หมวดธุรกิจสำคัญนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนได้สัมผัสโลกของคอนเทนต์ไทยผ่านผลงานสร้างสรรค์เทรนด์ใหม่ๆของอุตสาหกรรมและสินค้าบริการจากธุรกิจคอนเทนต์ไทยหลากหลายประเภทด้วยกันซึ่งก็จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยและวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกในระยะยาวด้วยค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องในช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนก็คือทางด้านของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือว่าซอมรีนะคะณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสสลามนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนรวม11ประเทศเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พ.ศ. 2569 ถึง 2578เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนนั้นก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกัน
ก็ได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมไปถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบค่ะกรมประชาสัมพันธ์ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศนะคะแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่น JP และอาเซียนเกาหลี KR โดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ประเทศไทยได้รายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ค่ะซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้กำกับนักเขียนบทและก็ผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้เติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกซึ่งการประชุมซอมรีเนี่ยนะคะก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยเป็นกลไกระดับผู้บริหารด้านข้อมูลข่าวสารและสื่อมวลชนของอาเซียนที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและแผนการดำเนินงานด้านสื่อและสารนิเทศของภูมิภาคให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมกับเป็นในส่วนของแผนนะคะการดำเนินงานด้านสื่อและสารนิเทศของภูมิภาคให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ร่วมของรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและการประชุมครั้งนี้นะคะนับว่าเป็นครั้งแรกที่ประเทศติมอร์เลสเต้นะคะเข้าร่วมการประชุมด้านของสื่อและสารนิเทศในฐานะที่เป็นสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วยนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะฟังงานเพลงแล้วก็สปอตประชาสัมพันธ์สักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดมันนะคะกับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะThank you.

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
3: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
2: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
3: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
2: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์เข้าพบผู้นำศาสนาพุทธอิสลามสารสัมพันธ์ภาครัฐและประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนพหุวัฒนธรรมค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายรอมฎอนฮายีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เดินทางไปพบปะผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนแล้วก็คณะกรรมการประจำมัสยิดอ่าวมะขามและมัสยิดบ่อแร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับชุมชนอันเป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตอย่างมีส่วนร่วมนะคะจากนั้นทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะพระครูปริยัติยานุยุทธที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลาดใหญ่เจ้าอาวาสวัดวิชิตสังฆารามหรือว่าวัดควรค่ะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นายรอมฎอนฮาจีอาแวร์เดิมดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตโดยเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะคะโดยพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขค่ะต่อกันที่พังงาค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าขับเคลื่อนงานความมั่นคง9ประเด็นสำคัญบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาแบบครบมิติตามนโยบายรัฐบาลเมื่อวานนี้นายภัยรัฐเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานความมั่นคงจังหวัดพังงาครั้งที่1/2569ค่ะโดยมีนายบัญชาธนุอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพลตำรวจตรีชัยเกียรติวิริยสถิตกุลนะคะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเทพธารศาลากลางจังหวัดพังงาการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางและขับเคลื่อนแผนงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพังงาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการดำเนินงานและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะคะการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน9ประเด็นสำคัญได้แก่การบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปัญหาธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางหรือนอมินีปัญหายาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยบูรณาการความร่วมมือกันในการปฏิบัติงานกันอย่างใกล้ชิดเร่งขับเคลื่อนมาตรการต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและก็ภาคธุรกิจอันจะนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดพังงาต่อไปค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ต้อนรับผู้บัญชาการและคณะจากวิทยาลัยการทัพบกและคณะโชยุทธศาสตร์ใช้จุดเด่นด้านเกษตรประมงพัฒนาจังหวัดสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติเมื่อวันนี้เวลา 15:00 น.ค่ะนางกุลศิลาเทวากุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวต้อนรับพันเอกวิสันทองอารามผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบกหัวหน้าคณะผู้บังคับบัญชาอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกนะคะในโอกาสเดินทางมาศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และดูงานในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ณโรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการบรรยายสรุปในหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงและยั่งยืนระดับนานาชาติเกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืนสังคมน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและปรับตัวเท่าทันต่อบริบทของการเปลี่ยนแปลงโดยมีประเด็นการพัฒนาที่สำคัญอาทิพัฒนาเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากลบนฐานวิถีท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคจนถึงระดับนานาชาติยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านเกษตรแปรรูปและตลาดสินค้าเกษตรแบบครบวงจรควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดและพลังงานทางเลือกพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนทั้งในยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่นะคะก็แบ่งออกเป็น7ประเภทหลักๆได้แก่การท่องเที่ยวเชิงประจนภัยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยวสายมูนะคะการท่องเที่ยวเชิงอาหารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวส่งเสริมคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และการท่องเที่ยวสีเขียวโดยปีที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินั้นเข้ามาเยี่ยมเยียนกว่า6,300,000 คนทีเดียวค่ะสร้างรายได้ให้กับจังหวัดกระบี่กว่า105 ล้านบาทขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นอยู่ที่กว่า 37,000 ล้านบาทขณะที่ด้านของการเกษตรจังหวัดกระบี่มุ่งขับเคลื่อนพืชเศรษฐกิจหลัก2ชนิดได้แก่ปาล์มน้ำมันยางพาราโดยจังหวัดกระบี่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อปีสูงสุดอันดับหนึ่งของประเทศนะคะอยู่ที่ 3.630 ตันต่อไร่ต่อปีค่ะซึ่งขับเคลื่อนทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับนโยบายอีกทั้งพยายามผลักดันปาล์มน้ำมันกระบี่สู่ส่วนประกอบในการผลิตเครื่องสำอางของประเทศเกาหลีด้วยส่วนสถานการณ์ยางพาราในพื้นที่นั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างเร่งแก้ปัญหาสถานการณ์พื้นที่เพาะปลูกที่ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดระเบียบยังเรื่องของการเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยนะคะยังมีรายได้จากการเลี้ยงกุ้งทะเลทำประมงทะเลทำฟาร์มปลาน้ำกล่อยแล้วก็ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดก็คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 3,200 ล้านบาทค่ะ อย่างไรก็ตามจากยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ระบุไว้นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการเดินหน้าสู่การเป็นต้นแบบเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสูงควบคู่ไปกับการเป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนซึ่งทางคณะผู้รับฟังก็ได้ให้ความสนใจนะคะรวมแลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็ความคิดเห็นเพื่อที่จะนำข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้เนี่ยนะคะไปปรับใช้ในการศึกษาแนวทางด้านการพัฒนาและความมั่นคงของประเทศในมิติต่างๆต่อไปค่ะปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ15วันปันนาระสมวานค่ะจังหวัดระนองขอเชิญชวนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนชาวระนองทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะคะวันนี้ในช่วง7นาฬิกาค่ะ7นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่ศาลาการประเรียนพระวิสุทธิธรรมคณีวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนะคะซึ่งในส่วนของการแต่งกายข้าราชการมีการแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกค่ะประชาชนทั่วไปชุดสุภาพไว้ทุกซึ่งก็ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นั่นเองค่ะและต้องขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนางสานิษฐ์ศรัทธาในโอกาสอันน่าภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประเภทจังหวัดนะคะจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์รางวัลอันทรงเกียรตินี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความเสียสละและการอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของสตรีผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนก็ขอร่วมชื่นชมในความสำเร็จอันทรงคุณค่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ขออวยพรให้มีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมต่อไปนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดระนองนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันด้วยงานเพลงแล้วก็ส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันกันได้ใหม่วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรุงเทพมหานครและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณวัดมหาธาตุวรมหาวิหาร
7: นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสงนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเป็นพิธีบำเพ็ญพระกุศลตามราชประเพณีและหลักพระพุทธศาสนาซึ่งจัดขึ้นในวาระครบ15วันนับแต่การสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระ

0: ว่าความเสี่ยงระดับโลกจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปแอฟริกาซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในฝรั่งเศสโดยเป็นแพทย์ที่เดินทางกลับมาจากดีอาร์คองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเตือนไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปกับกรณีที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในฝรั่งเศสแต่เน้นย้ำว่ากรณีนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้าทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วมากกว่า 1,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต267รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสอีโบลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่รับมือการระบาดทั้งสิ้น82รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าววิทยพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปีปัจจุบันรู้ไหมรัฐบาลมีช่องทางในการตรวจสอบติดตามและแจ้งบ่อแสข่าวป้อมเทเว็บไซต์และเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวป้อมประเทศไทยนะหรือทางไลน์ SNT Fake News Center โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้พี่บ่าวสามารถโทรศัพท์ไปตรวจสอบข่าวป้อมได้ที่สายด่วนนะหมายเลข1111ตลอด24ชั่วโมงป้องกันทุกหลอกลวงจากมิจฉาชีพนะพี่บ่าวเข้าใจไหมจ๊ะ
5: โอเคพี่ไปตรวจสอบข่าวป้อมก่อนนะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
6: ก่อนตัดสินใจจะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครอย่าลืมตรวจสอบข่าวให้ดีก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ทุกชีวิตมีค่าขับขี่ปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวคุณคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขับรถไม่เร็วเกินกำหนดและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถเคารพกฎจราจรใส่ใจเพื่อนร่วมทางเพราะความปลอดภัยของคุณคือของขวัญล้ำค่าสำหรับคนที่คุณรัก
8: บทสรุปแง่มุมของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายโดยเฉพาะการสร้างรายได้ให้กับผู้ใช้งานกลายเป็นอีกช่องทางสำคัญทำการตลาดและแน่นอนว่ามิจฉาชีพก็มองเห็นโอกาสนี้เช่นกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศเตือนการใช้งานโซเชียลมีเดียย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรระวังควรดูรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนสังเกตสัญลักษณ์

กรรมออนไลน์เป็นภัยหรือสร้างสรรค์สื่อออนไลน์มีเนื้อหาที่หลากหลายหากสิบสื่อออนไลน์โดยไม่ระวังอาจเกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบการรับสื่อต้องมีวิจารณญาณและไตร่ตรองข้อมูลที่ได้รับเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันคนรุ่นใหม่อย่างเราควรตระหนักเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในสังคมและตัวเราเองด้วยความปรารถนาดีจากสวทระนองสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะวันพฤหัสบดีที่25ค่ะมิถุนายน2569และจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะสาระหัสมาค่ะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะผู้ฟังก่อนหน้านี้เขาได้มีการให้ยืนยันสิทธิ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเขาก็ได้มีการสำรวจนะคะโดยทางด้านของกระทรวงการคลังเองค่ะได้มีการเผยยอดผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยมียอดทะลุเป้าหมายนะคะเตรียมส่งรายชื่อคัดกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดคาดประกาศผลได้17กรกฎาคมนี้พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะยื่นอุทธรณ์ได้ค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยถึงยอดผู้ที่ลงทะเบียนนะสำหรับบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหลังปิดยอดการลงทะเบียนไปนะคะเมื่อ23นาฬิกานะคะที่ผ่านมาเนี่ยโดยมีกลุ่มแรกค่ะผู้ฟังก็เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเดิมมีจำนวน 13.2 ล้านคนซึ่งได้มายืนยันตัวตนเกือบครบทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่ยังไม่ได้มายืนยันตัวตนอีกประมาณ 470,000 คนซึ่งในส่วนนี้ค่ะตามกติกาเนี่ยก็จะถือว่าสละสิทธิ์นะแต่ทางกระทรวงการคลังค่ะก็ได้มีการพิจารณาดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากว่าอาจจะมีการตกหล่นหรือขอข้อมูลข่าวสาร2ก็คือกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่จากฐานข้อมูลนะคะเป็นฐานข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนกลุ่มที่3ค่ะก็คือกลุ่มที่เก็บตกนะก็เป็นกลุ่มที่อยู่นอกระบบอย่างเช่นกลุ่มชายขอบผู้ป่วยติดเตียงหรือจะเป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะเก็บตกได้อีกประมาณ 5.4 ล้านคนกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะสำหรับขั้นตอนหรือว่าหลังจากนี้นะสู่กระบวนการคัดกรองคุณสมบัติอย่างเข้มข้นโดยเป้าหมายหลักๆนะคะก็คือต้องการให้เม็ดเงินเนี่ยช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดเนี่ยค่ะรายงานต่อที่ประชุมนะคณะรัฐมนตรีและอาจจะมีการขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้ออย่างเช่นเกณฑ์การดูแลพ่อแม่เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของคลังนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยเขาก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้การได้ยื่นอุทธรณ์นะหลังวันที่17กรกฎาคมนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบก็จะแจ้งอย่างชัดเจนว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อให้ประชาชนนี่แหละค่ะสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องโดยมองว่าการเปิดการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะเกิดประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชนต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นประเด็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะ

างทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะคะกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะนำแถลงผลปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะมีการยกระดับนะคะเป็นวาระแห่งชาติพร้อมใช้กฎหมายปราบปรามอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคมโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมกับนะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้แถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะหรือเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์นะและก็กลุ่มนอมินีต่างชาติซึ่งก็สร้างความเสียหายต่อประชาชนแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศในวงกว้างค่ะจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการการดูแลปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะเครือข่ายนอมินีต่างชาติค่ะที่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายต้องดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็ยกระดับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายค่ะเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของคนไทยรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศค่ะโดยมีการย้ำนะคะว่าแม้การดำเนินการเนี่ยจะเผชิญแรงกดดันและความท้าทายในหลากหลายรูปแบบแต่ยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดพร้อมทั้งรายงานนะคะความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องนะคะบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความเป็นธรรมในสังคมนะคะโดยมีการยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจนะคะเรื่องของการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับค่ะปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องหวังเกรงต่อผู้มีอิทธิพลนะคะทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศกันด้วยค่ะทั้งนี้เองค่ะมูฟังรัฐบาลก็ได้มีการย้ำนะคะว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์ยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนนักลงทุนภาคธุรกิจซึ่งก็จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวค่ะพร้อมทั้งได้มีการชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะในหน่วยงานที่ทำงานอย่างเต็มที่และปราศจากความเกรงกลัวค่ะหรือผู้ที่มีอิทธิพลส่วนตัวก็มีความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกคนในเรื่องของการทำงานอย่างเต็มที่กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะนะคะที่จะนำมาพูดคุยกันนะคะในส่วนของเรื่องราวนะคะในส่วนของการที่จะมีการยกระดับนะคะทุเรียนนะคะการส่งออกทุเรียนไทยนะคุมเข้มนะคะคุณภาพเปิดส่งออกนะคะ24ชั่วโมงกันด้วยซึ่งก็มีการรักษาตลาดจีนดันรายได้ทะลุ 1.5 แสนล้านค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะในส่วนของการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะติดตามสถานการณ์ส่งออกทุเรียนและมาตรการควบคุมภาพผลไม้เพื่อที่จะเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการตั้งเป้าค่ะผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยในปีนี้ให้มีมูลค่าทะลุ 150,000 ล้านบาทโดยจะมองว่าคุณภาพและก็ความเชื่อมั่นจะเป็นปัจจัยชี้ขาดนะคะเรื่องของการรักษาตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักของไทยซึ่งทางด้านของนายสุริยะกล่าวนะคะว่าการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออกไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องราคาแต่การแข่งขันการที่มาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารระบบตรวจสอบย้อนกลับและความน่าเชื่อถือของสินค้าค่ะทุเรียนไทยไม่ใช่เพียงสินค้าเกษตรแต่เป็นเศรษฐกิจสำคัญที่เชื่อมโยงรายได้เกษตรกรผู้ส่งออกโลจิสติกและภาพลักษณ์อาหารไทยในตลาดโลกค่ะซึ่งข้อมูลล่าสุดนะคะของการส่งออกทุเรียนนะคะกว่า 28,500นะคะปริมาณรวมกว่าเนี่ยประมาณ 460,000 ตันนะมูลค่ากว่า 52,500 ล้านบาทซึ่งก็สะท้อนความต้องการของตลาดต่างประเทศค่ะที่ยังมีต่อทุเรียนไทยอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังทางด้านของกระทรวงเกษตรก็ยอมรับนะคะว่าปัญหาทุเรียนอ่อนการตรวจพบศัตรูพืชสารตกค้างนะคะยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าค่ะโดยเฉพาะตลาดจีนที่เข้มงวดมาตรฐานมากขึ้น
จึงได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรยกระดับมาตรการควบคุมเขาเรียกว่าคุณภาพเข้มข้นค่ะภายใต้นโยบายสีไม้ได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนนะคะไม่สวมสิทธิ์และไม่มีสารตกค้างกันด้วยควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกของการส่งออกตลาด24ชั่วโมงกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะมาตรการที่สำคัญก็ประกอบด้วยการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ที่จะมาสนับสนุนการตรวจปล่อยสินค้าการเร่งเชื่อมระบบนะคะรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบย้อนกลับลดความซ้ำซ้อนแล้วก็ลดปัญหาสินค้าที่ติดค้างหน้าด่านนะคะรวมไปถึงการยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างตามข้อเสนอต่างๆนะคะของประเทศจีนค่ะพร้อมกันนี้เองค่ะกระทรวงเกษตรก็ได้มีการเปิดตัวแปลงต้นแบบสวนทุเรียนคุณภาพที่จะมุ่งลดการใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็สารเคมีทางการเกษตรโดยจะส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อที่จะยกระดับผลไม้ไทยเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องของอาหารแล้วก็แนวโน้มตลาดโลกสีเขียวกันด้วยค่ะผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราจะนำคุณผู้ฟังนะคะมาทิ้งท้ายด้วยประเด็นในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะกับงานเกษตรแฟร์ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: ยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: 木马马嘎嘎盖盖木，好野沙。木马盖嘎木，
1: 给买瑞诺公
0: 呀呀，ลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตาเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นตาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
4: มาเล่นกันอีก

กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องติดตามหรือว่าทิ้งท้ายด้วยในส่วนของข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงา นะกับทางด้านของงานเกษตรแฟร์ค่ะที่กำลังจะเริ่มขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดพังงา นะคะผู้ฟังนะก็ขอเชิญชวนเที่ยวงานเกษตรแฟร์ค่ะภายใต้แนวคิดวิถีพังงากับศาสตร์พระราชาที่ยั่งยืนพบกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้นะคะด้านการเกษตรยุคใหม่นะคะผู้ฟังรวมไปถึงเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดพังงาและกิจกรรมมากมายตลอด3วันนะคะก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28ถึง30มิถุนายนที่บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนกีฬาอบจ.พังงาค่ะไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมีการประกวดนะวันที่28ร่วมชมและเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร19นาฬิกาค่ะก็ชมการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลนาเตยและวันที่29ค่ะผู้ฟังร่วมชมและเข้าร่วมการประกวดเครื่องแกงส้มสาธิตการประกอบอาหารโดยครัวต้นฝนแชมป์เชฟกระทะเหล็กนะคะพิธีเปิดงานแล้วก็มอบรางวัลค่ะ29นะและ2ทุ่มค่ะคอนเสิร์ตกล้วยสแตมป์นะคะวันสุดท้ายก็จะเป็นการแสดงพื้นบ้านจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบางเตยค่ะมาเที่ยวมาชมมาชิมมาช็อปนะผู้ฟังร่วมสัมผัสเสน่ห์เกษตรพังงาเรียนรู้วิธีแห่งความยั่งยืนและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันค่ะก็เชิญชวนนะวงฟังก็ใกล้ๆกับสวทพงานนี้เองนะคะระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายน2569ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะวงฟังเขาก็ยังมีการเปิดนะคะรับสมัครนะคะพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่องของการส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวดแล้วก็แข่งขันนะคะร่วมชมการประกวดแข่งขันภายในงานเกษตรแฟร์นะคะก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาก็เปิดรับลงทะเบียนค่ะการประกวดการแข่งขัน13ถึง18ดำเนินการตัดสินการประกวดการแข่งขันประเภทการประกวดแล้วก็การแข่งขันก็จะเป็นสตอข้าวค่ะทุเรียนหมอนทองมังคุดทิพย์พังงามะพร้าวน้ำหวานปาล์มน้ำมันสับปะรดนะคะการแข่งขันกินผลไม้นะคะในวันจันทร์ที่29มิถุนายนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็สามารถที่จะไปชิมไปชมคอนเสิร์ตกันได้นะมีด้วยกันถึง3วันนะคะแต่พิธีเปิดจะมีในวันที่29มิถุนายน2569ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการผลักดันสินค้าเกษตรหรือว่าสินค้า GI ในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงของรายการร้อยเรื่องอนามันสำหรับวันนี้ดูเวลาแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังแล้วก็สามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วงเงิน 10,000 ล้านบาทในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตั้งเป็นงบกลางรองรับวิกฤตและเหตุฉุกเฉิน
1: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดกันใกล้กรุงการากัสนักแบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเตรียมแข่งขันรายการเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเมื่อเวลา 7:30 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภรรยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่โหนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทอดผ้าไตรบังสุกุลและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภรรยาพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน20รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้ากรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนร่วมพิธีณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งภายหลังพิธีสงฆ์ปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยบุคลากรและประชาชนตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลีนล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรัตสมวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีข้าราชการและประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีและที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีและพระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธเป็นประธานฝ่ายสงฆ์รวมทั้งมีหัวหน้าส่ว

0: วันนี้นายโสภณ สารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้พิจารณาวาระเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งรัฐบาลเสนอให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ของหน่วยรับงบประมาณบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 13,286,500 บาทโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมพร้อมชี้แจงหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2569ประเทศไทยเผชิญวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมรัฐบาลจึงมีภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยที่ผ่านมาได้ใช้งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในการดำเนินมาตรการต่างๆจนวงเงินที่ตั้งไว้อาจไม่เพียงพออีกทั้งยังอาจเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสาธารณภัยในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณนายกรัฐมนตรีย้ำว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันว่ารัฐบาลคำนึงถึงการบริหารงบประมาณในไตรมาสที่3และ4ของปีงบประมาณเพื่อให้ภารกิจพื้นฐานของรัฐการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างงานสร้างรายได้ในระดับพื้นที่ตลอดจนรายจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
1: ที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ตั้งไว้จำนวน 99,000 ล้านบาทมีไม่เพียงพอรวมทั้งอาจมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นจากสถานการณ์หรือสถานภัยอื่นที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ 2,519 จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าวรวมทั้งกรณีมีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
0: จากนั้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทยอยลุกขึ้นอภิปรายต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวอาทินางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเห็นว่าการโอนงบประมาณในภาวะวิกฤตเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้แต่ได้ตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและการจัดลำดับความสำคัญของการใช้งบประมาณขณะที่นายกรจาติกะวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าการโอนงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญทางกฎหมายแต่การดำเนินการที่ล่าช้าทำให้วงเงินโอนลดลงจากเป้าหมายเดิมอย่างมากพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการโอนอย่างรอบคอบชวิสาปทุมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นยืนยันผู้บรรจุก่อนหน้าไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมออกไปก่อนในทุกจังหวัดว่าวันนี้จะมีการประชุมกองกลางเพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วก่อนหน้านั้นยังคงสถานะเดิมสิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการในขณะนี้คือการตรวจสอบเพื่อแยกผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองออกจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้บริสุทธิ์ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน7วันซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีผู้ใดเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทุจริตบ้างนั้นอาจต้องใช้เวลาพอสมควรเนื่องจากต้องดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดโดยในระดับนโยบายได้มีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดสำหรับการขยายผลการตรวจสอบทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมและพฤติการของขบวนการแล้วและมีแนวทางในการตรวจสอบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างโดยยืนยันว่าต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปยังพื้นที่อื่นๆด้วยเนื่องจากการทุจริตในครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นอกจากนี้ยังได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เสียหายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขยายผลต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ากรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางรายชิงลาออกไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใดหากพบว่าการกระทำความผิดจริงแม้จะลาออกไปแล้วก็ยังคงต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายสิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: กรมสอบสวนคดีพิเศษรับคดีฟอเร็กเป็นคดีพิเศษโดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีฟอเร็กว่าขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเ

0: ตได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเร่งด่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินที่ต้องตรวจสอบจำนวน 70,000 ธุรกรรมจึงต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์พยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16มิถุนายนที่ผ่านมากรมสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากทั้งเอกสารและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการดำเนินไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมทั้งกำหนดนโยบายให้รายงานความคืบหน้าทุก15วันและได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ปากคำในภาพรวมรวมถึงนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโดยกำหนดให้เข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่2กรกฎาคมนี้และหากสะดวกสามารถเข้าพบได้ทันทีสำหรับกรณีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุในลักษณะที่อาจเป็นการชักชวนให้ลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าการพิจารณาว่าเป็นการเชิญชวนได้หรือไม่นั้นเป็นดุลยพินิจของศาล
1: คือตอนนี้ทางดีไซน์เนี่ยก็ได้ตั้งคณะทำงานนะครับโดยเพิ่มเติมเจ้าที่เข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะช้าครับผมว่าตรงนี้ก็ดึงเรื่องของดีไซน์คงได้เป็นเรื่องของการรวบรวมพยานการใช้ดุลพินิจผมว่าก็น่าจะต้องเป็นทางเพราะว่าการใช้ดุลพินิจการตัดสินว่าคลิปวิดีโอที่ได้เผยแพร่ในสื่อเนี่ยมีลักษณะเป็นการเป็นนักเทรดหรือเป็นเรื่องของการชักชวนสนับสนุนเชื่อหรือในส่วนที่สามารถที่จะได้น่าจะเป็นทางส่งทางข้อสารสาร
0: ด้านธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจฟอเร็กซ์หากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
2: นางสาวชยวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ชี้แจงกรณีการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ที่เป็นประเด็นอยู่ว่าที่ผ่านมาธปท.ไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจดังกล่าวดังนั้นการประกอบธุรกิจ Forex รวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรมทั้งในและต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งปรับทั้งจำนอกจากนี้บุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือเทรดฟอเร็กซ์จะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีและปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินบรรละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดส่วนกรณีที่เป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจ Forex ที่มาใช้ช่องทาง Payment Gateway นั้นธปท.อยู่ระหว่างการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจว่าเข้าข่ายการกระทำผิดหรือไม่โดยหากพบความผิดจะระงับการเข้าถึงเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ดีหากประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจ Forex ที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม Forex หรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธปท.หมายเลข1213โดยธปท.จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก2026อย่างต่อเนื่องพบมีเงิน 3,300 ล้านบาท
3: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อเนื่อง ได้ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดผลการติดตามและตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์ตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายนที่ผ่านมาสามารถจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกจำนวน388 URL เจ้ามือจำนวน135รายและผู้เล่นจำนวน 1,363 รายพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า 3,300 ล้านบาทพร้อมเดินหน้ายกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนระยะเวลา3เดือนจะจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่างๆในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายนอกจากนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดการชักชวนเล่นพนันออนไลน์ขอความร่วมมือแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติโทร191หรือ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงคดีนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: คณะทำงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวกำจัดปลาหมอคางดำเร่งหาแนวทางปรับวิธีจัดการน้ำป้องกันการแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงเกษตรกรนายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดแนวทางลดจำนวนประชากรปลาหมอคางดำในระยะยาวโดยได้หารือถึงแนวทางการจัดการน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรภาคประมงเพื่อป้องกันการรุกรานของปลาหมอคางดำในบ่อเพาะเลี้ยงเกษตรกรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตสัตว์น้ำได้นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบถึงผลการดำเนินการกำจัดปลาหมอคางดำออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งพบว่าภาคเอกชนได้มีการเปิดรับซื้อปลาหมอคางดำในราคากิโลกรัมละ 8-10 บาทในหลายพื้นที่เพื่อนำไปผลิตปลาปนส่งผลให้สถานการณ์ปลาหมอคางดำธรรมชาติเบาบางลงและยังได้เน้นย้ำที่ประชุมเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการลักลอบเพาะเลี้ยงอีกทั้งยังส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการปล่อยปลาผู้ล่าอย่างต่อเนื่องเช่นปลากดและปลาดุกเพื่อลดจำนวนปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำ
6: ที่จะต้องแก้ให้เต็มที่เลยนั้นก็คือการปรับเปลี่ยนวิธีการของเกษตรผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการนำน้ำจากแหล่งธรรมชาติเข้ามาในหมอเลี้ยงในพื้นที่ส่วนตัวหรือวังไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงกุ้งเลี้ยงสัตว์น้ำอะไรธรรมชาติเนี่ยเราพยายามในการปรับเปลี่ยนวิธีการไม่ให้ปลาหมอคางดำได้เข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าเราสืบทราบได้ว่าจากการรายงานนะครับว่าตอนนี้โดยธรรมชาติปลาหมอคางดำที่เราสำรวจได้ก็คือว่ามีโรงงานปลาป่นรับซื้อนักล่าโดยธรรมชาติก็เขามีเป้าหมายโรงงานปลาปนที่อยู่แถวสมุทรสาครสมุทรสงครามเนี่ยนะก็ล้านตันและสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจะทำสัญญาต่อนะครับ
5: ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมเร่งเฝ้าระวังป้องกันกระทบระบบนิเวศทางทะเลและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจาย
7: นายตินศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงกรณีมีการแจ้งพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือที่ระดับความลึกประมาณ12เมตรห่างจากชายฝั่งไม่เกิน1ไมล์ทะเลบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาว่าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลางได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงระหว่างวันที่22ถึง23มิถุนายนจุดที่มีการแจ้งการพบปลาหมอคางดำอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สำรวจตามพิกัดที่ได้รับแจ้งด้วยเรือไดหมึก2ไฟล่อ ทั้งช่วงน้ำขึ้นและน้ำลงผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำบริเวณดังกล่าวและพบสัตว์น้ำชนิดอื่นได้แก่ปลากระบอกปลากระทงปากแดงปลากระทุงเหวปลาปักเป้าหมึกกล้วยและแมงกระพุนลอดช่องขณะที่จากการสอบถามชาวประมงและเจ้าหน้าที่ท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่พบปลาหมอคางดำมีการแพร่กระจายอยู่บริเวณดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า7ปีส่วนใหญ่พบกระจายตัวในพื้นที่ชายฝั่งโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียงพบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณจุดสำรวจที่1 2และ3แต่ไม่พบในจุดสำรวจที่4ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบนิเวศแนวปะการังใกล้ชายฝั่งโดยพบสัตว์น้ำชนิดอื่นร่วมด้วยได้แก่ปลาบู่ทรายปลาสลิดหินปลาหางควายปูหินก้ามฟ้าและปลาสลิดทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นปลาหมอคางดำหรือการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานในพื้นที่ชายฝั่งสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเลโทร1362ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและดำเนินการต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเร่งรัดมาตรการเพื่อกำจัดกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยามั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลายภายใน2เดือน
8: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาโดยสำนักงานประมงจังหวัดรายงานว่าจากการสำรวจในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวประมง9รายพบกุ้งกล้ามแดงในกวานพะเยาเฉลี่ยวันละ 1-2 กิโลกรัมต่อคนโดยจังหวัดมีมาตรการให้เร่งจับกุ้งออกจากแหล่งน้ำธรรมชาติและย้ำเตือนประชาชนห้ามปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำโดยเด็ดขาดทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้นำการจัดการปลาหมอคางดำมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาผ่าน6มาตรการหลักทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการกำจัดในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการประสานร้านอาหารให้นำกุ้งกล้ามแดงไปประกอบเมนูเพื่อเร่งลดจำนวนประชากรกุ้งกล้ามแดงให้เร็วที่สุดประมงจังหวัดพะเยายืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์สัตว์น้ำในกวานพะเยายังอยู่ในเกณฑ์ปกติและด้วยมาตรการเชิงรุกที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดและลดปริมาณกุ้งกล้ามแดงให้หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติภายใน2เดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบกุ้งกล้ามแดงให้นำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายและแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดทันทีวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
5: กรมการค้าภายในผนึกกำลังทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งส่งเสริมการบริโภคในประเทศและขยายตลาดส่งออกพร้อมผลักดันสร้างแบรนด์กุ้งไทย
9: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดกุ้งในพื้นที่ภาคใต้พร้อมหารือร่วมกับสมาคมกุ้งไทยผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาดชะลอตัวซึ่งจากการหารือกรมการค้าภายในเตรียมเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยในประเทศเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และ B ควบคู่กับการเร่งเจรจากับประเทศมาเลเซียเพื่อฟื้นการส่งออกกุ้งไทยให้กลับสู่ภาวะปกติรวมถึงสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและเตรียมเสนอแนวทางช่วยเหลือด้านราคาเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและพัฒนากุ้งและผลิตภัณฑ์นอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันการสร้างแบรนด์ไทยชริมเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยวางแผนประชาสัมพันธ์ในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญเช่นจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตลอดจนขยายการทำงานผ่านเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศรวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่เพื่อเพิ่มการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตภาคใต้และกระจายจำหน่ายทั่วประเทศทั้งนี้คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเร่งดูดซับผลผลิตกุ้งออกจากตลาดพยุงราคาที่เกษตรกรได้รับเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการพัฒนาแบรนด์กุ้งไทยซึ่งจะช่วยเสริมรายได้และความมั่นคงให้แก่ผู้เลี้ยงกุ้งไทยในระยะยาวปุริมปัสโสภาภาครายงาน
5: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเดินหน้าปราบปรามปุ๋ยและเคมีพันธุ์ภาคการเกษตรผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและยกระดับมาตรฐานการเกษตรไทย
10: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรและกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจยึดปุ๋ยเคมีและวัตถุอันตรายต้องสงสัยไม่มีทะเบียน ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ภายหลังตรวจพบปุ๋ยเคมีไม่มีทะเบียนจำนวน9รายการประกอบด้วยปุ๋ยชนิดน้ำและปุ๋ยชนิดเกล็ดและชนิดผงรวมนอกจากนี้ยังพบวัตถุอันตรายไม่มีทะเบียน6รายการรวมมูลค่าของกลางทั้งหมดกว่า4ล้านบาทโดยเจ้าที่ได้ตรวจอายัดของกลางทั้งหมดพร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางวิชาการก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่ยอมให้การลักลอบนำเข้าผลิตหรือจำหน่ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและไม่ได้มาตรฐานซึ่งเป็นการเอาเปรียบเกษตรกรและสร้างผลกระทบต่อระบบการผลิตของประเทศพร้อมเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านสินค้าเกษตรเพื่อคุ้มครองเกษตรกรผู้บริโภครักษาความมั่นคงทางอาหารและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรไทยชาวนันมาลีรายงาน
5: กระทรวงสาธารณสุขเปิดปฏิบัติการเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61เบิร์นฟอร์เบเตอร์เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าทำลายยาเสพติดรวมกว่า77ตันนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางเพื่อนำไปเผาทำลายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กระทรวงสาธารณสุขครั้งที่61จัดขึ้นณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการภายใต้แนวคิด Burn for Better เผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยนายนรินทร์กล่าวว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรงที่สั่นคลอนรากฐานประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้เป็นวาระชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันทำงานป้องกันและปราบปรามเชิงลึกลงถึงระดับชุมชนเพื่อตัดวงจรให้เด็ดขาดและสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้กับสังคมยาเสพติดที่นำมาเผาทำลายวันนี้จาก 54,097 คดีน้ำหนักรวมหีบห่อกว่า 77,897 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 40,000 ล้านบาทเป็นบทสรุปความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมว่ายาเสพติดจะถูกทำลายไม่ถูกนำไปหมุนเวียนกลับไปทำร้ายสังคมอีกสำหรับงานวันนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งของอย.และภาคีเครือข่ายที่ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องโปร่งใสซึ่งตลอดงานวันนี้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษสยบภัยรีร่วมปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยดูแลจนกว่ายาเสพติดเม็ดสุดท้ายจะถูกเผาสิ้นและดูแลไปจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการพิสูจน์เท่าหลังการเผาว่าไม่มีสภาพเป็นยาเสพติดอีกต่อไป
11: ตำแหน่งหน้าที่ราชการคือภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะไม่ใช่โอกาสสร้างผลประโยชน์
12: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงศ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมการเลือกปฏิบัติ2มาตรฐานความไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเป็นปัญหาในทุกแวดวงครับทั้งหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าใครมีตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาไม่มีความโปร่งใสขาดการตรวจสอบขาดหลักธรรมาภิบาลตรงนี้แนวโน้มที่ใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อประโยชน์พุ่งไปเพื่อส่วนตนหรือพรรคพวกของตนเนี่ยก็ย่อมส่งผลเสียต่อหน่วยงานนั้นๆหรือถ้าเป็นหน่วยงานราชการก็ส่งผลเสียต่อประโยชน์สาธารณะครับ
11: ใช้อำนาจเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อส่วนตัวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช. 1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนางเดลซี่โรดิเกรส ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ในเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศไปทางตะวันตกราว160กิโลเมตรก่อนที่เวลาเพียงไม่ถึง1นาทีจะเกิดแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock ขนาด 7.5 ส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างนางโรดริเกสยังสั่งปิดสนามบินนานาชาติไมเตเกียซึ่งอยู่ใกล้กรุงการากัสเป็นการชั่วคราวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงรวมถึงสั่งปิดสถานศึกษางดให้บริการรถไฟทั้งหมดและระงับกิจกรรมที่ไม่จำเป็นพร้อมสั่งให้คณะเสนาธิการร่วมกองทัพเวเนซุเอลานำโดยผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งกองกำลังพิทักษ์ชาติโบลิวาเรียนเป็นผู้บัญชาการในการปฏิบัติการกู้ภัยในครั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่แสดงความชื่นชมประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนที่สามารถรับมือกับการรุกรานของรัสเซียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากยูเครนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสู้รบกับรัสเซียและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เป็นคนที่กล้าหาญอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐเน้นย้ำว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงส่งผลให้ประชาชนของทั้งสองประเทศเผชิญกับความสูญเสียทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกันระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียเพื่อให้ยุติการทำสงครามกับยูเครนซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า4ปีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนประเทศคูเวตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจจัดขึ้นอีกครั้งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่29ถึง30มิถุนายนอย่างไรก็ตามนายรูบิโอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทั้งนี้เมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเพื่อยุติการทำสงครามทุกแนวรบในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมถึงเลบานอนสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเลเซียรายงานว่าการท่องเที่ยวภายในประเทศของมาเลเซียในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า74ล้านคนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวันอีดินฟิตรีเพื่อไปเยี่ยมเยียนครอบครัวและพักผ่อนในวันหยุดขณะเดียวกันการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศยังเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นเป็น 34,000 ล้านริงกิตหรือประมาณ 280,000 ล้านบาทซึ่งแสดงให้เห็นถึงจำนวนการเดินทางที่สูงขึ้นและอัตราการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยว1คนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศถือเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจสำคัญของมาเลเซียในช่วงไตรมาสนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากจำนวนนักท่องเที่ยวการเดินทางที่แข็งแกร่งและการใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะแคนาดา2ประตูต่อ1ส่วนบอสเนียเอาชนะกาตาร์3ประตูต่อ1กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนแคนาดาเข้าเป็นที่2วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup Escola ครั้งที่23ที่ Terminal Hall สุขันค้า Terminal 21โคราชในกลุ่ม A ทีมนักตบสาวยู18ของไทยที่นัดแรกทำผลงานเอาชนะฮ่องกง 3-0 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะออสเตรเลีย 3-0 เซตคว้าชัยเป็นนัดที่2ติดต่อกันโดยวันนี้จะพบกับอินโดนีเซียเวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนประเทศอุซเบกิสถานเพชรวิภาวีดิคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทย ไปกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จส่วนที่2เป็นของนักปั่นอินโดนีเซียและที่3นักปั่นจากฟิลิปปินส์ขณะที่เบสเมทาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวส่วนที่2เป็นของไต้หวันและที่3นักปั่นจากญี่ปุ่นเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis Sport Center เมืองทองธานีในรอบ16คนชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุทยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่รอบคัดเลือกผู้ชนะทอมบาโซ่ราโซจากอิตาลี 6-4 ทั้ง2เซตวีรวิทย์แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเลียมยุนจากนิวซีแลนด์มือวางอันดับ7ของรายการส่วนลิวโกจิกุลของไทยผู้ชนะแบรนดอนดวนจากสหรัฐอเมริกา 6-1 และ 6-3 แพ้รอบได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวประวินอ่อนนวลศรีผู้ชนะไรอิมิยาโมโตะมือวางอันดับ2จากญี่ปุ่น 2-1 เซต 6-3 3-6 และ 7-6 ไทเบรก 7-1 แพ้รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเซียวอื้อหวินมือวางอันดับ6จากจีนขณะที่โชจิรินแก้วเก่ามือวางอันดับ4หัวชนะนูว่านัสวาธานีจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 6-3 เข้ารอบได้เช่นกันผู้นักการเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและให้กำลังใจท่านนักตบลูกขนไก่เยาวชนทีมชาติไทยทั้ง14คนออกเดินทางไปสู่เมืองยัตสึชิโร่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อลุยศึกใหญ่แบดมินตันเอเชียจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้พลอากาศเอกมณฑลสัจชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันกล่าวว่าสมาคมให้ความสำคัญกับเยาวชนชุดนี้มากเพราะหลายคนมีผลงานโดดเด่นและมีศักยภาพที่จะก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ในอนาคตแม้ว่าทุกชาติในรายการนี้จะมีพัฒนาการที่ดีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวนักกีฬาทุกคนขั้นแรกคือต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปลุ้นต่อในรอบน็อกเอาท์ด้านอัญญพัฒน์พิชิตปรีดาศักดิ์หญิงเดี่ยวดีกรีแชมป์เยาวชนโลก2025กล่าวว่าทุกคนตั้งใจและพร้อมสู้กับทุกชาติสำหรับรายการนี้จะแข่งระบบทีมคนละ11แต้มใครถึง110แต้มก่อนจะชนะเหมือนกับศึกชิงแชมป์โลกยืนยันว่าทุกคนทำเต็มที่แน่นอนสำหรับการแข่งขันประเภททีมชิงชัยระหว่างวันที่26ถึง30มิถุนายนทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับฮ่องกงและสิงคโปร์ส่วนประเภทบุคคลแข่งขันวันที่1ถึง5กรกฎาคมนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยพร้อมด้วยอาจารย์นายแพทย์อาทิสพันธ์จุลกัตทัพพระนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและกรรมการอำนวยการศูนย์ศิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมและนายสุรพลอุทินทุประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ร่วมกันแถลงข่าวงานวิ่งเพื่อแม่ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานของไทย12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2026ครั้งที่31หรือรันฟอร์มัม2026ในวันพุธที่12สิงหาคมนี้ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมยังคงมุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายการมีสุขภาวะที่ดีและการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวเป็นการแข่งขันเป็น4ประเภทได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน10กิโลเมตรฟันรัน6กิโลเมตรและเดินวิ่ง 1.8 กิโลเมตรภายในสวนเบญจกิติโดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเช่นเดียวกับทุกปีสำหรับเหรียญรางวัลในปีนี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดดอกมะลิโดยนักวิ่งจะได้รับเหรียญกรีบแรกและสามารถสะสมเหรียญต่อเนื่องในแต่ละปีจนครบ4กรีบก่อนประกอบเป็นดอกมะลิที่บานอย่างสมบูรณ์ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์ Race Thailand /12AUG Half Marathon 2026การจัดอันดับนักวิ่ง100เมตรรุ่นอายุไม่เกิน20ปีของสหพันธ์กรีฑาโลก World Athletic บิลภูริพลบุญสอนนักวิ่งทีมชาติไทยล่าสุดถึงคงรั้งอันดับ5ของโลกด้วยสถิติ 9.94 วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยที่ทำได้ในศึก SEA Games 2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพถือเป็นอีก1ปีทองของยอดนักวิ่งวัย20ปีภายใต้การดูแลของโค้ชจีเจนทรีเบตรีหลังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งการทำลายสถิติประเทศและกวาดเหรียญรางวัลระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ภูริพลบุญสอนเป็นหนึ่งในนักวิ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเอเชียและยังเป็นความหวังสำคัญของทัพกรีฑาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนกันยายนนี้กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการ eSport Master Youth Champion 2569เพื่อผลักดันอีสปอร์ตเป็นเครื่องมือพัฒนาเยาวชนสู่ทักษะดิจิทัลในอนาคตโดยเปิดโอกาสให้ทีมเยาวชนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ77จังหวัด เข้าร่วมแข่งขันเกมยอดนิยม3เกมได้แก่ Arena of Valor Free Fire และ EA Sport FC Online จึงช่วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทและประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าอีสปอร์ตไม่ใช่เพียงแค่การแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาเยาวชนให้คิดเป็นทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคต
16: ก็คือการเรียนแบบเดิมๆนั้นอาจจะไม่สนุกแล้วก็ไม่ใช่การพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของอีสปอร์ตจึงเป็นการฝึกทักษะแล้วก็เป็นการทำให้เด็กได้สามารถที่จะมีการฝึกทักษะในเรื่องของการทำงานเป็นทีมเรื่องของการคิดในการเผชิญกับปัญหาต่างๆครับเพราะนั้นกระทรวงศึกษาธิการเองมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เยาวชนนี่ถ้าได้ร่วมโครงการแล้วไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนนั้นสามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น
15: ทั้งนี้โครงการ eSport Master Youth Champion จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่17มิถุนายนถึง17กรกฎาคมก่อนคัดเลือกแข่งขันตั้งแต่ระดับสถานศึกษาจังหวัดจนถึงระดับประเทศรอบชิงชนะเลิศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ผ่านช่องทางของ To Be Number 1 และ Arena ประเทศไทยศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์ที่3ของปีรายการ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่25ถึง28มิถุนายนนี้มีทัพนักกอล์ฟสาวไทยร่วมแข่งขันถึง10คนนำทัพโดยโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟมือ2ของโลกพร้อมด้วยเอริยาจุฑานุการโมริยาจุฑานุการปัตตานีอนันตนาการประพังกรชวัฒนกิจธิดาภาสุวรรณปุระชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมจะลงชิงชัยกับโปรกอล์ฟมือท็อปของโลกอย่างเนลลี่คอด้ามือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอดีตแชมป์ปี2021ซึ่งปีนี้กวาดแชมป์เมเจอร์2รายการแรกไปครองได้แล้วร่วมด้วยคิมฮโยจูมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้ชาลีฮันมือ4ของโลกจากอังกฤษและลอตตี้วอสมือ5ของโลกจากอังกฤษพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
19: ์วันนี้เสนอคำว่าคลุกเคล้าคลุกกับเคล้าเป็นอาการใช้มือหรือเครื่องใช้อย่างอื่นเช่นช้อนช้อนซ่อมกระจ่าพายคนให้ของหลายสิ่งระคนปนเข้าด้วยกันมักใช้กับสิ่งที่ประกอบกันเป็นอาหารการจะเลือกใช้อุปกรณ์ใดคลุกเคล้าขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการจะคลุกเคล้านั้นว่ามีมากน้อยเพียงใดเป็นของใหญ่หรือเล็กเพียงใดเคล้าแปลว่าคลุกเบาๆถ้าใช้รวมกับคลุกเป็นคลุกเคล้าแปลว่าคลุกและเคล้าให้เข้ากันสนิทดีเช่นเวลาทำข้าวโพดคลุกแม่จะฝานข้าวโพดใส่ลงในกะละมังใส่มะพร้าวขูดโรยน้ำตาลทรายใส่เกลือเล็กน้อยแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนจะตักแบ่งใส่ถ้วยให้ลูก
4: ๆผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่25-27มิถุนายน2569นี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง91เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์ เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตรานายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com/หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกท่านผู้ฟังคะการสร้างครอบครัวอาจเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือไกลตัวก็เป็นได้อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ความต้องการและความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซึ่งปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงของโลกมีผลต่อการเลือกใช้ชีวิตอยู่ไม่น้อยในที่นี้รวมถึงการเลือกที่จะมีลูกหรือไม่มีลูกของหนุ่มสาววัยแรงงานด้วยค่ะผลสำรวจโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระดับความพร้อมในการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เมื่อปี2568ที่ผ่านมาสำรวจหญิงไทยอายุ19ถึง49ปีจำนวน404คนพบว่าหญิงไทยยังมีความต้องการมีลูก 63% และมีความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ 53% สิ่งจูงใจคือสวัสดิการเพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูบุตรเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันพร้อมรับเงินเดือนเต็มและเน้นย้ำเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารสุขภาพกับประชาชนให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้ง่ายขึ้นทั้งนี้ในกลุ่มสำรวจพบว่ามีอายุเฉลี่ย 34.2 ปีส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสหรือมีคู่ 67% ในขณะที่โสด 29% เมื่อถามถึงความต้องการใช้ชีวิตคู่พบว่าต้องการมีคู่มากถึง 88%มีผู้ที่ต้องการเป็นโสด 12% และพบว่าหญิงไทยส่วนใหญ่ต้องการมีบุตร 63% และกำลังตั้งครรภ์ 8% ในขณะที่ไม่ต้องการมีบุตรที่ 29% ทั้งนี้ผู้ตอบให้ความเห็นถึงสวัสดิการที่สามารถจูงใจให้ตัดสินใจมีบุตรได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นแบบทวนหน้ารองลงมาคือการเพิ่มจำนวนวันลาคลอดได้เป็น180วันโดยได้รับเงินเดือนเต็มรวมทั้งมีข้อเสนอเพิ่มเติมถึงสิทธิ์ข้าราชการที่ควรเบิกค่าทำ ICSI IVF ได้ 50-70% หรือมีสิทธิ์การรักษาผู้มีบุตรยากฟรีสำหรับผู้ที่เคยใช้วิธี IUI แล้วแต่ยังไม่ตั้งครรภ์เมื่อสอบถามถึงระดับความรอบรู้พบว่ามีความรอบรู้ในระดับเพียงพอ 53% พิจารณาจากการเข้าถึงข้อมูลและการซักถามข้อสงสัยผู้ตอบส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากโดยเฉพาะข้อมูลการกินอาหารเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์การลบพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อการตั้งครรภ์เช่นการเลิกใช้สารเสพติดการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเลิกสูบบุหรี่ได้การออกกำลังกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์แต่อย่างไรก็ตามเรื่องที่ยังมีความรู้ความเข้าใจน้อยอยู่ได้แก่เรื่องอายุและน้ำหนักตัวที่เหมาะสมของแม่น้ำตาลในเลือดและการติดเชื้อบางโรคเป็นต้นกรมอนามัยยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าความรู้ในการเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ซึ่งมีผู้ตอบถูกต้องมากที่สุด3อันดับแรกคือเรื่องผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตด้านจิตเวชผู้ที่ใช้สารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่จะส่งผลกระทบต่อทารกหากตั้งครรภ์และผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยควรปรึกษาแพทย์ก่อนตั้งครรภ์และออกกำลังกายมีสุขภาพจิตที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากขึ้นท่านผู้ฟังคะแม้เรื่องนี้จะเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่สำคัญมากเหนือสิ่งอื่นใดคือควรมีลูกเมื่อพร้อมปัจจัยต่างๆของตนเองที่เอื้อต่อการตั้งครรภ์และเต็มใจเดินหน้าสร้างครอบครัวที่มีคุณภาพของสังคมด้วยนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสำรวจความพร้อมก่อนมีลูกเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
21: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ได้ไปหารือร่วมกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศแล้วก็ยังมีท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานด้านก๊าซและที่สำคัญค่ะปุ๋ยด้วยปุ๋ยแล้วก็เรื่องการค้าการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะซึ่งก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของไทยด้วยค่ะรัฐบาลเองก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผลักดันความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยค่ะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็มีด้านโลจิสติกอันนี้สำคัญเนา
1: ะ
0: เพราะว่าทำอาชีพอะไรก็ตามมันก็ต้องมีโลจิสติกเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลอ่ะแน่นอนค่ะทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเม
1: ื่
0: อก่อนเราจะขายอยู่อะไรอ่ะหน้าบ้านเนาะอยู่ต่างจังหวัด
1: หน้าบ้านตามตลาด
0: ตามตลาดไปตามข้างทาง
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันนี้ไม่ได้แล้วนะม
1: ัน
0: ต้องเข้าไปสู่โซเชียลโซเชียลไม่มาหาเราเราต้องวิ่งเข้าหาโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ท่านเองก็ได้เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนค่ะและนอกจากนี้นะคะท่านทางด้านของคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเห็นชอบค่ะบอกว่าจะขยายมาตรการช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยนั่นก็คือโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสแล้วก็มีโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งเขาจะขยายเวลาออกไปจนถึงเดือนกันยายนปีนี
1: ้
0: สิ้นปีงบประมาณเลยค่ะคุณอ้อแล้วก็ใช้งบประมาณเดิมนั่นแหละ 179.84 ล้านบาทเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรแล้วก็เริ่มเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่ประหยัดย่อมยาวค่ะในขณะเดียวกันครม.ก็อนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีก 477.05 ล้านบาทเพื่อที่จะนำมาช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วยที่ได้มีการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีซึ่งจะต้องลดเรื่องของการเผานะคะการเผาอ้อยแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM2.5 ลงครอบคลุมกับเกษตรกรกว่า 4,600 รายนะคะพร้อมกับขยายระยะเวลาดำเนินการมาตรการนี้เนี่ยจากเดิมสิ้นสุดธันวาคมปีที่ผ่านมาตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสิงหาคมปีนี้นะคะก็ถือว่าจะไปช่วยสนับสนุนการผลิตอ้อยคุณภาพลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการลดการเผาอ้อยนะคะใครที่ตัดอ้อยขายสดเนี่ยก็โอเคมันจะได้ราคาดีขึ้นแล้วที่สำคัญเนี่ยช่วยเรื่องของ PM2.5 ซ
1: ึ่
0: งเป็นปัญหาแบบว่าภาระวาระแห่งชาติเลยแก้ปัญหากันต่อเนื่องทุกปีนะคะก็ยังเจอการเผาอยู่นะ
1: แล้วมันเป็นเรื่องที่สำคัญนะมันกระทบกับทุกอย่างเลย
0: จริง
1: กระทบสภาพแวดล้อมกระทบกับสุขภาพของคน
0: น่ะสำคัญที่สุดถ
1: ้
0: าเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปทำอาชีพทำเกษตรได้ยังไงระยะยาวเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากมีอาชีพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนสุขภาพเราก็ต้องดีนะคะกินอาหารอะไรก็ต้องดีเพื่อที่จะเอาแรงนี่แหละไปทำงาน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือ นที่เผาต
0: ่
1: างๆเผาขยะต่างๆก็จะต้องช่วยกันแล้วก็เกษตรกรเองก็จะต้องช่วยกันด้วยนะคะค่ะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆนะคะเรื่องดีๆของประเทศไทยเราค่ะเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: มีคุณชอบ
1: สร้างชื่อเสียง
0: ชอบพาไปเที่ยว
1: คุณเคยไปแล้วใช่ไหมคะ
0: เคยไปนานมากละ
1: ดิฉันยังไม่เคยไปแต่ว่าเป็นสถานที่ในฝันที่อยากจะไปสักครั้ง
0: ดิฉันเคยไปครั้งแรกเนี่ยมีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็แบบมันเป็นเหมือนเมืองเกาะสวรรค์แล้วก็
1: ดิฉันเคยไปหนึ่งครั้งเคยไปแต่ว่าตอนนั้นไปร่วมงานไม่ได้ไปเที่ยว
0: ใช่
1: ลืมไปแล้วนานมากหลายปี
0: แล้วก็น้ำใส
1: ค่ะ
0: หาดทรายขาวนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ดิฉันไม่ได้ไปนานแล้วก็ไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณอ้ออัปเดตดีกว
1: ่
0: า
1: ที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอีกครั้งค่ะหลังได้รับรางวัลเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากเวที Travel Leisure Luxury Award 2026นะคะสะท้อนศักยภาพการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกด้วยความงดงามทางธรรมชาติและมาตรฐานการบริการระดับ Luxury
0: ค
1: ่ะนอกจากนี้นะคะเกาะสมุยยังคว้ารางวัลด้านการท่องเที่ยวอีกหลายสาขาเลยค่ะโดยสนามบินนานาชาติสมุยนะคะได้รับอันดับ2สนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคค่ะขณะที่รีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยนะคะก็ติดอันดับ10รีสอร์ทริมหาดแล้วก็เกาะที่ดีที่สุดใน

0: ประเทศไทยถึง5แห่งตอกย้ำความเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้ายกระดับการท่องเที่ยวทางเกาะควบคู่กับการกระจายรายได้สู่ชุมชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพิ่มความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินทางค่ะรวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: สถานที่ท่องเที่ยวของบ้านเราหลายๆที่เลยนะคะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็มีอีกหลายๆที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปเกาะสมุยนะแนะนำเลยนะคะเที่ยวเมืองไทยทั่วก่อนแล้วก็เข้าไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าเกาะสมุยเนี่ยเขาถึงบอกว่าเป็นเกาะสวรรค
0: ์
1: เพราะว่ามันมีความสวยงามน้ำทะเลนะคุณมองไปมันเป็นแบบสีมรกตค่ะใสสวยงามนะคะเหมาะกับการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเอาเงินของเราเนี่ยไปเทลงที่เกาะสมุยนะดีกว่าไปต่างประเทศนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวกันเยอะๆด้วยค่ะ
0: ทางใต้เนี่ยทะเลเนาะขึ้นชื่ออยู่แล้ว
1: อาหารการกินอาหารทะเลก็ถูกนะผลไม้อีกนะคะไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะนะคะได้เวลาแล้วค่ะคุณคะเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่ท่านเองก็เป็นเกษตรที่มีความเชี่ยวชาญค่อนข้างสูงเป็นปราชญ์ที่หลายๆคนนะคะที่อาจารย์ที่เป็นปราชญ์หลายๆคนก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ทองด้วยนะคะอย่างอาจารย์ปาช
0: ั
1: ยปัญหาก็เช่นกันนะคะมีอีกหลายท่านค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญนะคะแหล่งน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับภาคการเกษตรแล้วก็คนไทยทั้งประเทศค่ะ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราอัปเดตเรื่องอากาศกันก่อนค่ะเพราะว่ากรุงเทพร้อนมากค่ะ
0: แต่ว่าฝนตกนะคะ
1: แต่ว่าฝนตกเมื่อคืน
2: ครับ
0: ค่ะ
2: มันอย่างที่ผมเคยแซวเล่นๆนะว่าสมัยเราเรียนหนังสือเนี่ยก็บอกว่าตรงไหนมีป่าไม้ตรงนั้นก็จะมีฝนตกนะครับทีนี้ผมก็งงว่ากรุงเทพไม่มีป่าไม้ทำไมถึงฝนตกบ่อย
1: ใช่โคราชป่าไม้เยอะกว่านะ
2: แล้วทำไมโคราชถึงแรง
1: นั่นแหละค่ะ
2: แสดงว่าที่เรียนมานี่ผิดใช่ไหมฮะ
1: ก็ไม่ผิดหรอกค่ะ
2: แต่ไม่ถูกนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็จะตกแต่ในเขตเมืองซึ่งบอกว่าเป็นป่าคอนกรีตไม่ใช่ป่าไม้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่บริเวณที่เป็นที่เป็นป่าเป็นเขตนอกเมืองไม่เคยตกก็เลยบางทีก็เลยว่าเอ๊ที่เรียนมาผิดจริงหรือถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ฝากแต่ว่าเล่นๆเนา
0: ะ
2: นะครับครับผมก็ปีนี้อย่างที่บอกเนาะซูเปอร์เอลนีโญนะครับหลายคนบอกเอลนีโญก็แย่แล้วซูเปอร์มาเติมอีกก็หนักหนาจริงๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่พยากรณ์ไว้จริงๆนะครับคือฝนเนี่ยจะตกเกือบทุกวันเลยนะครับ
0: ค่ะ
2: ใช้คำว่าจะตกนะครับเกือบทุกวันแต่ไม่ได้ตกนะฮะ
0: จะตกแต่ไม่ตก
1: จ้ะ
2: คือทำท่ามาแล้วก
1: ็ตั้งท่าไว้ก่อนแต่บางทีอ่ะพอคึ้มๆมาแต่มันไปตกในโซนอื่นก็มีใช่ไหมคะ
2: ไม่รู้ไปตกที่ไหนฮะป่าหินมะพร้าวหรือป่าไม้ทุกท่าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับก็ไม่เห็นนะครับตอนนี้เกษตรกรก็เดือดร้อนโดยเฉพาะชาวนาซึ่งหว่านข้าวไปแล้วตอนนี้ก็ยืนต้นตายนะครับก็ต้องเตรียมหว่านใหม่ก็จะไปหาข้าวปลูกที่ไหนนะครับอันนี้ก็ปัญหาว่าชาวไร่โดยเฉพาะคนที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าพอฝนทิ้งช่วงมันก็หยุดโตแต่ที่ตามมาก็คือเพี้ยไฟไฟแดงแล้วก็เพี้ยแป้งกำลังตามมานะครับโดยเฉพาะพี่น้องสังเกตเนาะวันไหนที่มันทำท่าจะคึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ไม่ตกนะครับแล้วก็มีลมพัดนะครับอันนั้นนะฮะเตรียมตัวเลยนะฮะแมลงมากระลมนะครับเนี่ย นอกจากฝนไม่มาแมลงมาแทนอีกนะครับมันน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องการคือฝนไม่ใช่แมลงนะครับแต่ปรากฏว่าฝนไม่มาแมลงมาแทนนะครับชาวบ้านก็ฉีดยาป้องกันฉีดจนมันไม่ไหวแล้วนะก็การฉีดยาครั้งนึงก็จะอยู่ได้ประมาณ 7-10 วันนะครับมันพอแรงเป็นเดือนเป็นเดือนหนึ่งต้องฉีด 2-3 ครั้งเดี๋ยวนี้การฉีดยานี่จ้างเขาฉีดเนาะไล่ละ100บาทนะครับคนมี30ไล่ก็ครั้งละ 3,000
1: เ
2: ดือนหนึ่ง 3 ครั้งก็เกือบหมื่นแล้วน
0: ะ
2: อันนี้ยังไม่รวมค่ายานะครับแค่พอค่าแรงนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเนาะแล้วปัญหาก็คือพอฝนแรงฝนทิ้งช่วงผลผลิตที่ได้ก็ลดลงนะครับอันนั้นข้อแรกข้อที่สองก็คือราคาปุ๋ยยาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดสงครามตะวันออกกลางนะครับอันนี้ก็ยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้น อย่างช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยปุ๋ยยูเรียซึ่งต้องถือว่าเป็นปัจจัยหลักตัวนึงเนี่ยขาดตลาดนะครับหาซื้อไม่ได้เลยน
0: ะ
2: แต่ตอนนี้พอหาได้แต่ราคาก็ยังสูงอยู
0: ่
2: นะครับอันถ้าปุ๋ยขาดผลผลิตก็ยิ่งลดลงอีกนะครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยใส่ให้ผลผลิตถึงคนมีตังค์ซื้อปุ๋ยแต่ถ้าไม่มีน้ำมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมไม่มีใส่ไปไม่มีน้ำลดปุ๋ยก็ไม่ได้กินอยู่ดีนะครับอันในซูเปอร์เอลนีโญก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆแล้วเขาบอกว่ามันจะมีผลพวงต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้า
0: โอ้
2: นะครับปัญหาก็คือพอปีนี้เนี่ยพอฝนตกน้อยต้นทุนน้ำเนี่ยก็จะน้อยลง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะพอต้นทุนน้ำน้อยเนี่ยปีหน้ามันลากยาวไปถึงปีหน้านะครับฉะนั้นหน้าแล้งปีหน้าก็คือช่วงประมาณต้นปีปีหน้าก็จะไม่มีน้ำใช
0: ้โอ
2: ้นะครับตรงนี้แหละงานใหญ
0: ่
2: นะครับไม่แน่ใจว่าภาครัฐเตรียมรับมือไว้หรือยังนะครับว่าปีหน้าเนี่ยจะสาหัสมากนะครับนี่ก็ฝากไว้นะครับทีนี้ก็เลยย้อนกลับมาเข้าเรื่องของเราว่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เรื่องของบ่อน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญ
0: ค่ะ
2: นะครับดังหลายคนบอกว่าไปขุดบ่อแล้วมันเสียที
0: ่
1: นะมีหลายคนคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะ
2: จริงๆแล้วขุดบ่อนี่มันได้ที่เพิ่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ริมก็ได้อีก
2: ได้ที่เพิ่มเพราะว่าเราขุดลงไปในแนวลึกใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: เสร็จแล้วไอ้ที่ตรงนั้นก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกบริเวณก็คือยังอยู่เท่าเก่า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับแต่ไอ้แนวลึกที่เราขุดลงไปเนี่ยมันก็ทำการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วอย่างจริงก็ต้องพบว่าเนาะไอ้จริงที่ได้ก็ไปเติมตรงอื่นได้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้พอเรามีบ่อน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้การทำเกษตรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับอย่างที่สวนผมเองเนี่ยนี่อยู่ในเรียกว่าดงทะเลทรายนะฮะเพราะว่าพื้นที่เป็นดินทรายทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝนตก7วันน้ำยังไม่ขัง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับตกแบบไม่หยุดเลยนะ7วันน้ำก็ไม่ขังนะครับนั่นถือว่าเป็นทะเลทรายแต่ผมมี2บ่อนะครับซึ่งเป็นบ่อแล้วก็เราก็ขุดบาดาลดูดน้ำใส่ลงในบ่อที่เรามีอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เรามีน้ำใช้ตลอดปี
0: ค่ะ
2: นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยที่พูดมาเนี่ยพ่อกำลังจะบอกว่าเนี่ยเราต้องวางแผนเรื่องบ่อน้ำให้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญเนาะการทำเกษตรเนี่ยไม่มีบ่อน้ำมันไม่ได้
0: ค่ะ
2: อาจารย์มี
1: คำถามนะคะฝากมาบอกว่าถ้าเราจะขุดบ่อน้ำเนี่ยมันจะต้องไปเช็คเรื่องตาน้ำด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นในบริเวณบ้าน
2: ถ้าบังเอิญพบเนี่ยมันก็ถือว่าแทงหวยถูกนะ
1: โชค
2: ดี
1: แต่ถ้า
2: ไม่พบ ันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอก
1: ไม่เป็นปัญหา
2: คือก็คือเราสามารถเจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำไปใส่บ่อก็ได้นะครับก็คือมีที่พักน้ำนะครับมีที่พักติดน้ำอย่างที่ของผมนะครับก็เป็นลักษณะก็คือมีบ่อแล้วก็เราก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่บ่อแต่ถ้าบังเอิญขุดบ่อแล้วไปเจอตาน้ำอันนั้นก็โชคดีไปเราก็ไม่ต้องเจาะบาดาลนะครับอันนั้นก็ถือเป็นความโชคดีนะครับทีนี้เนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็พยายามช่วยเรื่องพวกนี้เนา
1: ะ
2: โดยการที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยเราขุดบ่อนะครับเรียกความจุเนี่ย 1,260 คิวนะครับ 1,260 ลูกบาศก์เมตรนะครับ 1,260 คิวเนี่ยนะครับกว้าง20เมตรยาว30เมตรความลึก2เมตรกว่าเนี่ยซึ่งบรรจุน้ำได้ 1,260 เมตรความจุนะครับโดยให้เราสมทบเป็นเงินเนี่ย 2,500 บาทคือถ้าเราไปจ้างไปขุดเองเนี่ยมันน่าจะเกินหมื่นเนี่ยนะครับ
1: คือไซส์นี้เท่านั้นใช่ไหมอาจารย์เฉพาะไซส์นี้
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็คือตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่นี
1: ่ค่ะ
2: ครับนะครับแต่ถ้าเราจะไปขุดเพิ่มทีหลังหรือยังไงก็ว่า
1: ก็แล้วแต
2: ่นะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะครับที่เรามาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะพูดถึงเรียกว่าปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านหนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับปราชญ์เกษตรของแผ่นดินท่านนั้นเนี่ยชื่อว่าพ่อขายนะครับพ่อขายสร้อยสะการนะครับซึ่งผมเองก็มันมีกับท่านพอสมควรนะฮะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับเคยไปนั่งคุยกับท่านนะครับท่านก็บอกว่าสมัยที่ท่านอายุ20กว่า30เนี่ยนะครับท่านอยากทำเกษตรแต่ปัญหาคือท่านอยู่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นดินแดนที่เรียกว่าอะไรตะบันน้ำกินนะฮะต้องไปหาน้ำก็ไปขุดดินมาแล้วก็มาตะบันเพื่อจะคั้นเอาน้ำออกมานะครับ
1: ใช่แต่ก่อนมันจะมีคำพูดที่เขาพูดแบบล้อเลียนการว่าถ้าไปบุรีรัมย์น่ะอย่าลืมนะมันลำบากนะมันแล้งนะมันต้องไปตำน้ำกินเพราะว่ามันแห้งแล้งอ่ะก็จะใช้ว่าตำน้ำกินค่ะ
2: นั้นก็ผายก็นึกว่าทำยังไงจะมีน้ำ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องมีบ่อนะครับท่านก็เกณฑ์ลูกเกณฑ์เมียเนี่ยช่วยกันขุดบ่อด้วยมือนะครับเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับขุดด้วยมือเนี่ยด้วยไอ้ลูกกับเมียช่วยกันขุดด้วยตัวท่านเองด้วยขุดอยู่8เดือนเนี่ย
1: เพราะจำได้เหมือนกันอาจารย์ตอนเด็กเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะลงเขาเรียกว่าทางอีสานเขาจะเรียกว่าการลงแขกลงแขกสมมติบ้านนี้หมู่บ้านนี้เขาจะขุดสระน้ำประจำหมู่บ้านเขาก็จะลงแขกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมาขุดเป็นตารางไปช่วยกันค่ะ
2: ตอนที่ท่านขุดที่แรกเนี่ยมีแต่คนหาว่าบ้าชาวบ้านแถวนั้นก็หาว่าท่านบ้า
1: ค
2: ือสมัยหนุ่มคุณวัยรุ่นเป็นหนุ่มเนี่ยท่านไปบวชอยู่นานแล้วพอท่านศึกออกมาเนี่ยพอแต่งงานมีลูกมีเมียอะไรเสร็จเนี่ยเรียกว่ามหาเนา
1: ะ
2: ศึกออกมาเนี่ยเขาก็หาว่าแกคิดแบบอะไรล่ะไม่เหมือนชาวบ้านอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยไม่มีใครมาช่วยแกก็บอกไม่เป็นไรนะครับแกก็ขุดไปเรื่อยนะครับขุดอยู่แปดเดือนก็ได้บ่อมาได้บ่อได้ที่เก็บน้ำมาพอมีบ่อปุ๊บแกก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาเอาน้ำมาทำเกษตรทำไร่นาสวนผสมทำผักสวนครัวนะครับแล้วหลังจากนั้นแกก็ขุดอีกบ่อหนึ่งเป็นสองบ่อนะครับทีนี้แกก็มีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะฮะชาวบ้านแถวนั้นก็เอ๊ะเริ่มเอ๊ะแล้วมันก็ดีเนาะเพราะว่าที่อื่นขาดน้ำของแกไม่เคยขาดเลยนะครับจนตอนหลังแกก็ได้เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินนะครับแต่คือแกคิดได้ไม่เหมือนคนอื่นคิดได้ก่อนนะครับอันนี้ก็ต้องนายกบอกท่านนะครับผมเองก็ไปนั่งคุยกับท่านดูนะครับก็ได้แบ่งความคิดอะไรหลายๆอย่างนะครับสมัยผมยังหนุ่มนะครับผมตั้งทีมงานล่าปราชญ์นะครับล่าปราชญ์ก็คือไม่ใช่ลาปอบนะฮะลาปรา
1: ลาปรา
2: คร
1: ับ
2: ค่ะก็คือเราจะไปคุยกับคนที่คนชาวบ้านเขาเรียกว่าปราเราไปหาองค์ความรู้ว่าทำไมเขาเรียกแกว่าปรา
1: อ
2: ันนี้แนวคิดอะไรที่คนยอมรับอย่างนี้นะฮะเราก็ไปคุยไปหาคุยไปเรื่อยนะครับขณะเดียวกันเราก็เอาความคิดของเราไปแลกเปลี่ยนนะครับก็ จะได้ความรู้มาเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนนึงนะครับแต่ที่พูดทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยนะครับอย่าหยุดเรื่องการเรียนรู้นะครับอย่าหยุดที่จะขวนขวายนะครับเพราะว่าเนี่ยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรที่โทรมาหาผมเนี่ยนะฮะบอกว่าเนี่ยฟังรายการทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสโอ้โหติดงอมแงมเลย
0: ค
2: ่ะนะครับ
1: จำอะไรไม่ได้เลย
2: แต่ถามไม่ได้จำไม่ได้นะคำถามที่ถามมาก็เป็นคำถามที่เราพูดบ่อย
0: ๆ
2: นะครับผมอะไรดังนี่ก็ติดงอมแงมนี่มันติดยาบ้าหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: นะครับหรือว่าติดรายการฟังแล้วก็จำไม่ได้นะครับท่านก็เลยฝากท่านผู้ฟังไว้เนาะว่าแหล่งน้ำเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญและนับวันมันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะครับดังนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นนะครับจากบ่อผิวบำพัฒนาที่ดินนะครับหลายคนบอกว่าขอแล้วมันนานกว่าจะได
0: ้
2: นะครับถ้าท่านอยากจะได้เร็วท่านต้องชวนเพื่อนบ้านกันแถวนั้นอ่ะแถวเราไ
0: อ้
2: ในหมู่บ้านเนี่ยตั้ง4-5 คน 6 คนแล้วก็ไปลงชื่อที่หมอดินที่พัฒนาที่ดิน
0: อ
2: ันนี้มันจะได้เร็วขึ้นนะครับหรืออย่างที่น้องว่าก็คือลงแขกเ
0: ลย
2: เองนะครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือถ้าพอมีตังก็แจ้งตั้งแต่โคมาว่ากันไปงั้นแหล่งน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับหรืออย่างสวนผมเนี่ยนะครับก็คือเราจะทำบ่อปูนขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะบาดาลแล้วก็ดูดน้ำใส่ทักในบ่อปูนนะครับซึ่งก็ขุนครั้งแรกนะครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้มาต่อเนื่องจากปี37
1: อาจารย์ก็ใช
2: ้ปี69
1: อาจารย์ก็ใช้น้ำจากบ่อบาดาลนี้ลดหล่อเลี้ยงต้นไม้ใช่ไหม
2: ใช้ทั้งอุปโภคบริโภคทุกอย่างนะครับใช้ทั้งด้านการเกษตรด้วยนะครับต่อ30 กว่าปีนะครับที่ใช้มานะครับตั้งแต่ปี37-38จนปัจจุบันนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับทั้งสมัยแรกก็โดนชาวบ้านแซวเหมือนกันว่าจะขุดทำไมจะทำบ่อทำไมแต่วันนี้ไม่มีใครก็มีบ่อกันหรอกนะครับแล้วเรามองว่าเรื่องแหล่งน้ำเป็นเรื่องสิ่งสำคัญเราก็ทำนะครับตอนลงทุนไปก็ช่างมันถามว่าต้องคุ้มไหมโอ้โหยิ่งกว่าคุ้มนะฮะอันก็อยากฝากพี่น้องเนาะเราจะทำการเกษตรอย่างที่น้องว่าเมื่อกี้ว่าดินเป็นเรื่องใหญ่ใช่ฮะดินเนี่ยดินเป็นเรื่องใหญ่ก็คือการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะกับพืชที่เราจะปลูกสิ่งสำคัญต่อมาก็คือน้ำนะครับนั้นหัวใจของมันเนี่ยก็คือมีทั้งดินที่ดีแล้วก็มีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ทุกการสำเร็จมันเกิดขึ้นแล้วครับส่วนที่เหลือก็มาเลือกชนิดของพืชที่ปลูกหาองค์ความรู้เพิ่มเติมฉะนั้นการทำเกษตรก็จะโอกาสประสบผลสำเร็จก็จะเยอะขึ้นครับต
0: ้
2: องฝากไว้ด้วยเนา
0: ะ
2: ต่อไปนี้เนี่ย
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของ
2: ขึ้นอีก
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: เตรียมความพร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยมันเหมาะมากเลยฝนก็มาด้วยถ้าใครขุดบ่อน้ำอ่ะนะกักเก็บน้ำไว้ได้ก็ดีถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างเกษตรกรหมู่บ้านหนึ่งเนาะสมมติว่ามี50 หลังคาแล้วก็มีที่นามีสวนของตัวเองอยู่แล้วทุกคนต่างคนต่างขุดแล้วน้ำเนี่ยมีใช้แน่นอน
0: ค่ะแล้วก็ไม่เดือดร้อน
1: ดินใต้น้ำอะไรแบบนี้คือใช้เรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอาจารย์เองก็จะมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์ทองได้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านค่ะโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพื้นที่ป่าอนุรักษ์บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระเมตตาและมีความห่วงใยต่อประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพระองค์จึงทรงสืบสานต่อยอดแนวพระราชดำริในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษา ทรงส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนผ่านศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและวางรากฐานที่มั่นคงให้แก่อนาคตของเยาวชนด้านสาธารณสุขทรงสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การดูแลสุขอนามัยและการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมด้านอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนพระองค์ทรงส่งเสริมการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่การปลูกพืชสร้างรายได้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อให้ครอบครัวมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมกันนั้นยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำอันเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชุมชนเพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนจากพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลบ้านไลโวจึงค่อยๆเติบโตเป็นชุมชนที่เข้มแข็งสร้างโอกาสเติมความหวังเป็นพลังให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนพระกรณียกิจที่ประสบกนิกรชาวไทยจะได้ร่วมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ตราบนานเท่านาน
4: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: 13นาฬิกา40นาทีนะคะกับชั่วโมงของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะก็ยังคงนำเรื่องของการเกษตรมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็เราเปิดสายเหมือนเดิมค่ะคุณพ่อ
3: วันนี้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะตอนนี้มีสายจากผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วนะคะจากจังหวัดมุกดาหารค่ะคุณวิทูลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: ใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะ
4: อยากจะเรียนถามอาจารย์นะครับพอดีผมทำไอ้พืชสวนครัวอยู่หลังบ้านนั่นนะครับทั้งมะเขือพริกมะนาวเนี่ยเอาไว้ว่าผมเตรียมดินดีอยู่นะทำไมไอ้มันร่วงนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับที่ว่าไอ้พริกร่วงมะนาวไอ้พวกมะนาวก็ร่วงแล้วก็ไอ้มะเขือก็ร่วงมันร่วงมันยังไงมันหลุดลงมานั่นนะครับ
5: อ๋อครับดินเป็นดินอะไร
4: ก็ดินเป็นดินนาเราเอาไปทำผสมกับดินกับปุ๋ยพืชสดนะครับแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยขี้วัว
5: น
4: ี่
5: ผมหมาย
4: ครับ
5: ดินนาก็คือต้องเป็นดินเหนียวเนาะ
4: ครับมันก็ผมดูแล้วมันก็คงไม่เชิงเหนียวเท่าไหร่มันก็ร่วนๆอยู่นะครับ
5: แล้วเราก็เอาปุ๋ยพืชสด
4: เอาขี้วัวไปใส่เกี่ยวหญ้าเกี่ยวอะไรพวกนี้แล้วก็ปุ๋ยขี้วัวร่วมผสมกับผสมแล้วก็ทำเป็นไอ้อัดใส่ถุงนะครับเป็นถุงปุ๋ยนะครับ
5: ฮะพอใส่ถุงปุ๋ยแล้วทำไงต่อ
4: ใส่ถุงปุ๋ยของเก่าไอ้พันเราเอาไปใส่ในเอาไอ้พริกพันมะเขือพันอะไรต่างๆใส่ลงไปนะครับทีนี้มันก็เจริญเติบโตดีอยู่นะครับมันก็โอเคแต่เวลามันออกลูกมามันร่วงนะครับ
5: เดี๋ยวไอ้ที่ใส่ถุงปุ๋ยนี่เอาอะไรไปใส่ถุงปุ๋ย
2: ปุ๋ยอ่ะปุ๋ยที่พับทำอ่ะปุ๋ยพืชนี่คืออะไรคะขั้นตอนทำแบบไหน
4: โอ้ก็เอาดินนาเราเนี่ยเอามาใส่ไอ้ปุ๋ยคือปุ๋ยขี้วัวเราที่บ้านเราเนี่ยนะผมจะเอาปุ๋ยมาเป็นผงกระสังปุ๋ยมาเนาะ
2: แค่นั้นใช่ไหม
4: แล้วเอามาผสมปุ๋ยพืชสดก็คือปุ๋ยพวกที่ผมตัดหญ้าออกมาแล้วเอามาคลุกใส่กันด้วยไงปุ๋ยพวกใบไม้ใบหญ้าเนี่ยนะคร
2: ับอ๋อใบไม้ต่าง
4: ๆครับใช่ครับใช่ครับ
5: กลับแล้วคุณเตรียมหลุมปลูกยังไงก็คือเอาไอ้ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยพืชสดจะไปขี้วัวอะไรของคุณผสมคลุกลงไปในหลุมเลยใช่ไหม
4: มันไม่ใช่ในหลุมครับมันเป็นไอ้ยางรถยนต์นะครับที่เขาผ่าเขาทำเป็นกระถางกันนะครับ
2: จ้า
5: คุณปลูกอยู่ในยางรถยนต์
4: ใช่ครับ
5: ผสมลงไปแล้วก็ปลูกในยางรถยนต
4: ์ใช่ครับ
5: แล้วคุณรดน้ำบ่อยแค่ไหน
4: ก็รดผมก็ดูแล้วทุกวันวันละครั้งบ้างอะไรก็ปล่อยมันไปบ้างมันดินถ้ามันแห้งผมไปดูแล้วถ้าสังเกตแล้วผมก็จะรดน้ำตลอดนะครับ
5: ดูแล้ว
4: มันก็จะเริ่มเติบโตดีนะครับเวลามันออกผลออกอะไรมาเนี่ยมันร่วงนะครับมันไม่ติดอยู่ในต้นมันนะครับ
2: คั่วมันหลุดเนาะ
4: มันหลุดครับ
5: พริกก็ร่วง
4: ครับร่วงครับร่วงครับคร
2: ับ ร่วงหมด
5: พริกร่วงเนี่ยมันร่วงตอนเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ
4: ่กับพริกกับมันไอ้มะเขือ
5: เอาจำทีละอย่างพริกที่ร่วงเนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ
4: ่พริกไอ้กับพริกที่เราไทยทำอาหารกันกินเนี่ยพริกไอ้
2: บ่แม่หมายถึงว่าไอ้ตอนที่ร่วงเนี่ยผลของพริกเนี่ยมันโตหรือยัง
4: โตแล้วครับโตแล้วครับพร้อมผมก็จำเป็นต้องไปเอาที่มันร่วงนะมาทำกินนะมาตำพริกตำอะไรกินนะครับ
2: ก็โตแล้ว
4: โตแล้วครับ
5: แล้วลักษณะไอ้ตอนที่มันร่วงก็เก็บมากินได้ปกติไม่มีปัญหา
4: ครับผม
5: ครับฟังดูแล้วมันแปลกแปลก
4: ผมก็ทราบว่าปัญหาที่มันร่วงเนี่ยเพราะอะไรนะครับปัญหาที่มันร่วงเพราะอะไรนะครับ
2: อย่าง
5: กำลังไล่หาสาเหตุคุณอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าผมอยู่กับคุณเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอกคุณต้องให้ฟังอย่างเดียวเนี่ยผมก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ไอ้มะเขือที่ร่วงเนี่ยมันลูกเล็กหรือลูกใหญ
4: ่ลูกใหญ่ครับลูกใหญ่ครับ
5: ลูกใหญ่แล้วร่วง
4: ครับใช่ครับ
5: ร่วงแล้วขั้วมันร่วงมาทั้งขั้วหรือว่าร่วงเฉพาะผลมะเขือแต่ขั้วมันยังอยู
4: ่ร่วงเป็นขั้วเลยนะทั้งขั้วมันเลยครับไม่ใช่เราหลุดเฉพาะตรงนั้นร่วงมาทั้งอันนั้นครับ
5: แล้วก็มะนาวที่ร่วงล่ะลูกเล็กลูกใหญ่
4: ก็ลูกกำลังติดอยู่นะครับมันก็ร่วงลงมาครับ
5: สาเหตุน่าจะหนึ่งก็คือการปรับปรุงดินของคุณเนี่ยมันยังปรับปรุงดินได้ไม่ดีนะครับอันแรกอันที่สองก็คือไอการที่คุณเอาขี้วัวไปใส่เนี่ยก็จะส่งผลเนาะตรงที่ไนโตรเจนจะเยอะเกินไปและคุณเอาปลูกในวงล้อรถนะครับคุณเอาล้อรถไปวางบนพื้นเป็นพื้นเดิมเนี่ยมันเป็นดินเหนียวอยู่แล้วนะครับเป็นพื้นนาแล้วคุณลดน้ำแล้วถ้ามันเปียกน้ำมันจะไปไหนมันก็จะขังอยู่ในแอ่งของล
3: ้อ
5: ล้อรถเนี่ยมันจะ
4: วงล้อมันลูกนะครับถึงดินนะครับวงล้อมันไม่ได้ปิดนะครับ
5: ไม่ใช่วงล้อเนี่ยไอ้ตรงขอบกระทะเนี่ยคุณไม่ได้ปิดแต่ไอ้ตรงที่เนื้อของล้อเนี่ยมันมีแอ่งอยู่ใช่ไห
4: ม
5: ย
4: างรถผมมันทะลุหมดเลยครับทะลุเขาผมสั่งเขาทำให้เป็นมันทะลุไปทั้งถึงดินเลยนะครับ
3: เอา
5: สรุปว่าผมเชื่อว่าน้ำมันแฉะเกินไป
2: น้ำขังใช่ไหม
3: คร
2: ับ
3: ดินเหนียว
5: น้ำขัง
3: อ
5: ื
3: ม
5: นะครับไอ้งั้นคุณไปคุยดูรากมันว่ามันแฉะไหมนะครับถ้ารากไม่แฉะโอกาสที่ผลจะร่วงเนี่ยไปได้น้อยมากนะครับแรกอันที่สองก็คือถ้ามันยังร่วงอีกเนี่ยเราทำยาขั้วเหนียวไปฉีดให้มันเลย
4: เดี๋ยวอาจารย์ทีนี้ตอนนี้นะห่วงเวลานี้พอเห็นมันร่วงเสร็จผมก็ไปเอาปุ๋ยไอ้สูตรสิบห้าแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียมาเอาอย่างละกิโลนะมาผสมกันแล้วผมก็เอาไปหว่านเอาไปใส่โคนมาในเดี๋ยวนี้นะ
2: ใส่ที่ต้นมันใช่ไหม
4: ใช่ครับที่มันร่วงผมอยากทดลองดูมันจะขาดปุ๋ยพวกนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีอ่ะนะ
5: แล้วร่วงไหม
2: แล้วเป็นยังไงบ้าง
5: ใส่แล้วร่วงเพิ่มขึ้นไหม
4: ผมเพิ่งใส่มาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเก็บอาการมันอยู่เนี่ยครับประมาณวันสองสามวันเนี่ยครับเขากำลังดูแลมันอยู่เนี่ยครับ
3: อ๋อเพิ่งใส่สองสามวัน
5: ถ้าตามหลักการเนี่ยถ้าคุณเอาปุ๋ยยูเรียกับปุ๋ย15เสมอกันเนี่ยผสมกันแล้วอย่างละโลแล้วไปใส่เนี่ยมันน่าจะร่วงเพิ่มขึ้นครับ
4: ตายแล้ว
5: เพราะว่าตัวหน้ามันโดดไปเลยยูเรียก็คือ46แล้วไปบวกอีก15นะครับเป็น61นะครับงั้นไอ้ไม้ผลที่ออกดอกทุกชนิดออกผลอยู่เนี่ยถ้าตัวหน้าไปถึง61แล้วก็มันสลัดลูกทิ้งนะครับเพื่อจะแตกใบนะคร
4: ับ
5: ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะยิ่งร่วงเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ครับผม
5: เราก็ดูต่อไปอ
4: ี
5: กระยะน
4: ึ
5: งนะคร
4: ับ เอาเป็นไงอาจารย์เอาไงครับเอาปล่อยได้ใช่ไหมครับเนี่ย
5: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องหาสาเหตุที่มันร่วงให้ได้นะแต่ผมพยายามถามคุณแล้วคุณอะไรล่ะมันตอบแล้วมันไม่เคลียร์นะแล้วผมก็มองภาพไม่ออกว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะอย่างพริกเนี่ยถ้ามันร่วงเนี่ยนะครับพริกที่ร่วงเนี่ยมันเก็บมากินไม่ได้มันร่วงเกิดจากหนึ่งก็คือแมลงมันทองพริกต่อยสองก็คือลักษณะเม็ดพริกเนี่ยมันเหมือนโดนน้ำร้อนลวกนะครับอันนั้นคือลักษณะขาดแคลเซียมนะครับ
4: ผม
5: แต่มันจะเก็บมากินเหมือนปกติไม่ได้
4: ไม่
5: แต่ถ้ามันเก็บมากินเหมือนปกติได้มันจะร่วง
4: เป็นเม็ดอยู่
5: ถ้าอย่างนั้นเราก็เก็บกินได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันเก็บกินไม่ได้อันนั้นถึงจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามันร่วงแล้วมันกินได้ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บต้น
3: ไม่ต้องไปเด็ดเน
5: า
3: ะ
5: ส่วนใหญ่แล้วที่มันร่วงเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วมันถึงร่วงแต่ถ้าร่วงแล้วบอกว่ากินได้ปกติแต่ที่ผมพยายามถามแต่ว่าเม็ดพริกมีลักษณะยังไงคุณก็บอกมันโตปกติแล้วมันร่วงนะครับผมทำเกษตรมาจนอายุจะ70ผมยังไม่เคยเห็นเม็ดพริกปกติแล้วร่วงนะครับ
4: ครับผม
5: นะครับมันต้องผิดปกติอะไรแต่อาจจะคุณสังเกตไม่ออกนะครับ อย่างเงี้ยถ้ามันร่วงแล้วยังปกติแล้วยังกินได้ด้วยโดยไม่มีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหามันไม่ร่วงหรอกครับ
4: ครับผม
5: ครับอ้าวทีนี้อ้าวช่างมาเยอะตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้ามันยังร่วงอีกก็คือหนึ่งจะเรื่องดูเรื่องการให้น้ำเนาะอย่าไปให้น้ำเยอะถ้าดินยังเปียกจุดให้นะครับข้อที่สองก็คือทำยาข้นเหนียวยาข้นเหนียวก็คือเราจะใช้น้ำตาล2ช้อนเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนนะครับแล้วก็เหล้าขาว50ซีซี3อย่างผสมกับน้ำ20ลิตรแล้วไปฉีดในช่วงเช้ามืดหรือช่วงเย็นแดดอ่อนนะครับ5วัน7วันครั้งนึงมันจะช่วยทำให้ขั้วเหนียวแล้วลดการหลุดร่วงได
4: ้เอาอะไรนะอาจารย์อันน้ำตาลกับเหล้าขาวอะไรอีกนะครับ
5: เครื่องดื่มบำรุงกำลังครับ
4: พูดไปยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับ
2: ได้หมดเลย
5: ครับครับ
4: เอ็มร้อยเอ็มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
2: ได้ไม่ต้องบอกชื่อ
5: ประมาณนั้นครับสักสองช้อนเนาะน้ำตาลสองช้อนเหล้าขาว
4: น้ำตาลน้ำตาลทรายเราเนี่ยนะ
5: ครับผมถ้าได้โค้ดยิ่งดีเหล้าขาว
4: ใช่ไหมครับ
5: ครับผม
4: เหล้าลง
5: เหล้าสีนะมันจะเมาเกิน
4: เหล้าขาว20ซีซีป่ะครับ
5: 50ซีซี
4: โอ50ซีซีโอเคครับผม
5: ครับผมผสมกับน้ำ20ลิตรเนาะ
4: ครับผม
5: ช่วยมันจะทำให้ขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงได้ครับ
4: ครับ
5: โอเคนะครับ
4: โอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ครับผม
2: ค่ะโอเคไปดูแลต้นไม้นะจริงๆแล้วคนปลูกต้นไม้ก็จะมีความสุขนะถ้าต้นไม้ที่เราปลูกออกมาเนี่ยออกผลมาไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่ว่าเชื่อเถอะทุกคนที่ปลูกต้นไม้มันต้องเจอปัญหาอุปสรรคเรื่องของไม้ศัตรูพืชกับเรื่องน้ำบางคนรดน้ำรดเช้ารดเย็นอย่างดิฉันอ่ะเคยปลูกแล้วก็ไม่เข้าใจลดอยู่นั่นแหละเข้าใจว่าต้นไม้ยิ่งได้น้ำดีผลต้องออกมาดีปรากฏว่ารากเน่าจ้ะมันเยอะเกินไป
3: แล้วก็เรื่องของดินด้วยอย่างที่อาจารย์ถามย
2: ้
3: ำว
2: ่
3: าดินอะไรเพราะฉะนั้นเกษตรกรนะคะเวลาจะถามอาจารย์ก็ต้องรู้ก่อนว่าของต
2: ั
3: วเองของตัวเองอ่ะเป็นดินอะไร
2: ดินเหนียวหรือเปล่าดินทรายดินร่วนหรือว่าดินอะไรเนาะจะได้เป็นพื้นฐานนะคะ
3: ใช่ค่ะ
5: แต่ว่าตะกี้ถ้าอยู่ใกล้บ้านผมนี่ผมขับรถไปดูแล้วนะ
2: คือก็อยากรู้เหมือนกันแต่กบก็ยังไม่เคยได้ยินนะว่าที่ตัดรายการมายังไม่เคยเจอปัญหาว่ามะเขือเปราะร่วง
3: แล้วโตแล้ว
2: น่ะก็ต้องมีสายเหตุของมันเนาะมีมาอีกสาย
5: แล้ว
3: ค่ะมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณทองเดชนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทองเดชค่ะ
3: สายหลุดหรือเปล่า
2: ทีมงานดูสายให้หน่อยสวัสดีค่ะฮัลโหลจ้า
6: ถึงพบมะนาวร่วง
2: อะไรนะคะคุณทองเดช
6: คนใช้เอาดินพ่นใช้เด็ดปูบังเน่ามาก
2: ๆเดี๋ยวฝ้าคุณทองเดช
3: คุณทองเดช
2: ต้อง
3: เฝ้าใหม่ปิดวิทยุก่อนนะคะ
2: ปิดว
3: ิ
2: ทยุด้วยจ้ะมันสะท้อนแมนจ้ะป
6: ิ
2: ดวิทยุโอเคแล้วเนาะว่าโลด
6: สีตำบลนนทานดูเมืองจังหวัดเลยครับ
2: จ้าม
6: าฟังรายการอยู่
2: สาย
6: อยู่ร้อยเอ็ด
2: อ๋ออยู่ร้อยเอ็ดจ้ะมีหยังปรึกษามาโลดจ้า
6: เห็นท่านถามว่ามะนาวร่วงเอาดินพ่นไปถูเอาดินพ่นยังไงมันไม่มีกฎดินพ่นไปถูมันก็สวรรค์ไปก็ปลูกที่เรียนโพนใช้นั้นก็มากอกนั้นพวกผักฉักพวกต้นฉักดูภูเขาทำไมมันไม่โคนไม่ล่มมันอยู่ตามต้นไม้ต้นน้ำโคนมันล่ม
2: จังใดเนาะนี่บอกเข้าใจคำถามเลย
3: ยังไม่เข้าใจคำถามเลยนะคะตอนนี้
2: คุณทองเดชจะถามเกี่ยวกับอะไร
6: ผมไม่ได้ถามหรอกผมว่าแก้ปัญหาไม่ยาก
2: อ๋อมาแลกเปลี่ยนเหรอคะ
6: เอาดินพ่นไปถู
2: จ้าแต่ว่าอาจารย์ทองแนะนำไปแล้วเนาะคุณทองเดชนะคะเผื่อว่าคุณทองเดชอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
6: ครับผมรับฟังอยู่ผมก็อยากโทรไปครับด้วยเฉย
2: ๆอ๋อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าคุณทองเดชโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณคุณทองเดชมากนะเพราะว่าบางคนก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการปลูก
3: อาจจะเจอปัญหา
2: เจอปัญหามาแล้วแก้ได้แต่ดินแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะต้องบอกไว้ก่อนแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลย
3: มีคำถามจากทางออนไลน์นะคะคุณพยอมนาคน้อยค่ะถามอาจารย์ว่ายอดมะม่วงแตกยอดมาแต่ไม่รู้ว่าแมลงอะไรมันกัดยอดทำให้ยอดดำหมดเลยค่ะ
7: ยอดดำ
3: ใช่ค่ะเขาบอกยอดดำ
2: เพี้ยไหมคะหรือลาถ้าเพี้ยมันน่าจะขา
7: วแมลงกัดยอดยอดมันต้องแหว่งเนาะไม่ใช่ยอดดำ
3: อันนี้บอกว่ายอดดำ
7: ถ้าเป็นแมลงกัดเนาะแต่ถ้ายอดดำนี่น่าจะเป็นเชื้อรา
2: เชื้อรา
7: ครับเพราะว่าถ้าแมลงกัดมันจะต้องมีร่องรอยของแมลงที่กัดเนาะ
3: ค่ะ
7: เช่นใบขาดหลุดร่วงอะไรเงี้ยอันนี้เกิดจากแมลงค่อมทองเนาะมาช่วงหัวค่ำนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะสีดำเนี่ยมันก็จะเกิดจากเชื้อราเนาะความเต็มสูงนะครับก็ต้องดูด้วยว่ามันตกลงแล้วมันมีรอยเว้าแหว่งไหมหรือมันเป็นราดำนะครับครับผมข้อมูลมันน้อยไปฮะ
2: อาจารย์ฝากถามหน่อยค่ะต้นมะละกอมีคำถามมาบอกว่าต้นมะละกอปลูกต้นมะละกอไว้แล้วลูกออกลูกมาแล้ว 5-6 ลูกแล้วใหญ่ความอ้วนใหญ่เนี่ยเท่าลูกมะนาวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็ยาวๆแล้วแต่ว่าเจอเพี้ยที่มันเป็นแบบขาวๆเกาะที่ตามใบอะค่ะจะมีวิธีแก้ยังไงบ้างคะ
7: เพี้ยแป้ง
2: เพี้ยแป้งใช่ๆ
7: ครับ
2: ค่ะ
7: ฮะแล้วก็ถามว่าจะแก้ยังไง
2: ใช่อ่ะ
7: ฮะเพี้ยแป้งเนาะถ้าเราปลูกไปเยอะถ้าเราเจอทีแรกเนี่ย
2: ค่ะ
7: ตัดแต่งทิ้งก่อนเลยนะครับเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยเป็นแมลงที่เคลื่อนที่น้อยมากนะที่แป้งไม่เคลื่อนที่เลย
2: ค่ะ
7: ถ้าเราตัดแต่งออกนะครับมันก็จะลดปริมาณเนาะแล้วก็คอยระวังเรื่องของมดนะครับมดกับเพี้ยของคู่กันนะครับอันนั้นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราเจอทีแรกเลยเนี่ยถ้าปลูกไม่เยอะเนา
2: ะ
7: ยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับใส่ฟอกขี้ผสมน้ำเขย่าเขย่าแล้วฉีดให้เปียก
2: ฉีดไปที่ตรงบริเวณที่มันเป็นใช่ไหมคะ
7: ตรงที่ตัวเพี้ยเลยครับ
2: อ๋อตัวเพี้ยเลย
7: ฉีดผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างจานฉีดให้เปียกชุ่มๆเลยนะครับตายนะครับ
2: ค่ะ
7: อันนี้ก็ถ้าปลูกไม่เยอะนะครับแต่ถ้าปลูกเยอะจำเป็นจะต้องใช้ยานะครับถ้าจะเป็นชีวภาพก็บิวเรียบวกเมทาไนเซียม
2: ค
7: ่
2: ะ
7: นะครับถ้าเป็นสารเคมีก็พวกซิโคนินนะครับอันนี้ก็สามารถจะฆ่าพวกเพี้ยพวกนี้ได้ครับ
2: ค่ะ
7: ครับผม
2: นะคะเวลาไล่หลังมาแล้วคุณอ้อ
3: ค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายรายการค่ะ
7: โอ้โหอะไรๆน้อยๆเลยครับ
2: ใช่ค่ะ
7: เจอกันมะนาวร่วงพริกร่วง
3: ใช่ค
7: ่
3: ะ
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็ฝากไว้นะครับวันที่3ถึงวันที่5เดือนพฤศจิกายนนะครับว่าเรามาเจอกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่นะฮะเรียกว่ามหกรรมนะครับมหกรรมสืบสานงานพ่อนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดใหญ่มากนะครับมีร้านค้าเนี่ยมาร่วมรายการมากกว่า200ร้านนะครับแล้วก็มีทั้งหน่วยงานของภาคเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรกรมส่งเสริมกรมวิชาการต่างๆเนี่ยมาจัดบูธให้องค์ความรู้เยอะแยะเลยนะครับใครที่มาเที่ยวได้เนี่ยถือว่าได้กำไรเลยนะนะครับแล้วก็บูธต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเตรียมทั้งเรื่องของเอกสารแล้วก็จะมีของมาให้ชิมมาให้แจกนะครับทั้งหน่วยงานต่างๆที่เตรียมมาเนี่ยเขาพยายามแข่งกันนะนะครับเพราะผมเองเนี่ยหาเวลาว่างแอบเดินอยู่เรื่อยนะครับนอกจากได้เอกสารที่เป็นองค์ความรู้มีเจ้าหน้าที่มาคอยแนะนำเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีสารพดแจกให้นะครับแล้วบางหน่วยงานก็จะมีของกินของใช้เอามาแจกให้นะครับวันที่3ถึง5เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยก
3: ็
7: จะอยากเชิญชวนนะครับใครมีเวลาก็แวะมาเที่ยวกันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรก็มีอบรมวิชาของแบบเป็นอีก12วิชานะครับอบรมฟรีครับ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองมากเลยนะคะอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกายใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
7: สว
3: ั
7: สด
3: ี
7: คร
3: ับ สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานก็ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเวลาจะหมดแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมาธิการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: คณะกรรมาการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณีปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
7: คณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.พรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14มิถุนายน2566โดยเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องผู้ทรงคุณวุฒิและอดีตผู้บริหารอุทยานแห่งชาติเข้าชี้แจงข้อมูลในการประชุมนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานชี้แจงว่าการแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานควรพิจารณาบนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ไม่ควรยึดเพียงมติคณะรัฐมนตรีหรือข้ออ้างเรื่องการเข้าครอบครองพื้นที่ก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเพียงด้านเดียวเสนอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองและการเปลี่ยนมือที่ดินรวมถึงประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรอบด้านและไม่เห็นด้วยกับข้อมูลที่อ้างว่ามีการผนวกพื้นที่กว่า 80,000 ไร่เข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานต้องมีการตรวจสอบอย่างชัดเจนกรณีพื้นที่ที่มีการทับซ้อนกับเขตเมืองกว่า 50,000 ไร่ควรพิจารณาตามข้อเท็จจริงและยอมรับความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นแต่ในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตหรือการซื้อขายเปลี่ยนมือโดยกลุ่มทุนควรได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายชวิสาปทุมมารายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันไม่ได้ส่งฝ่ายกฎหมายดำเนินคดีฟ้องร้องนางสาวอิงฟ้าวราหะจากการแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวชี้แจงกรณีนางสาวอิงฟ้าวราหะและคณะแสดงความคิดเห็นปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผืนป่าทับลานว่าไม่ได้สั่งการให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการฟ้องร้องบุคคลใดเพียงแต่ก่อนหน้านี้ฝ่ายกฎหมายได้มาหารือประเด็นดังกล่าวตามหน้าที่แต่ส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยกับแนวทางการดำเนินคดีเนื่องจากเห็นว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่าการตอบโต้หรือดำเนินคดีกับบุคคลใดหากมีการดำเนินการใดๆของฝ่ายกฎหมายในอดีตหรือในระดับหน่วยงานเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่เคยดำเนินการมาไม่ได้เกิดจากนโยบายหรือคำสั่งของรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งขอให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและไม่หลงเชื่อข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ทางการเวเนซุเอลาในการตอบสนองต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ aftershock ขนาด 7.5 ในประเทศเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันนางเดลซีโรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาอย่างน้อย32รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า700รายอย่างไรก็ตามสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS เตือนว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวอาจสูงกว่า 10,000 ถึง 100,000 รายปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังนะครับมารู้จักกับกระเจี๊ยบเขียวหรือผลกระเจี๊ยบเขียวนะครับที่มีลักษณะเป็นฝักเรียวยาวนะครับมีรูปทรงเป็นเหลี่ยม5มุมนะครับมีฝักมีขนอ่อนๆ อยู่รอบๆนะครับซึ่งเรามักพบเห็นตามท้องตลาดกันอยู่บ่อยๆนะครับคุณฟังครับสำหรับฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นผักที่มีที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูทีเดียวนะครับไม่ว่าจะผักจิ้มน้ำพริกนะครับแกงส้มกระเจี๊ยบนะครับยำกระเจี๊ยบเขียวนะครับกระเจี๊ยบเขียวผัดขิงอ่อนนะครับกระเจี๊ยบเขียวชุบแป้งนะครับหรือชากระเจี๊ยบเขียวก็ล้วนแต่ให้รสชาติที่อร่อยไม่แพ้กันนะครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศเอธิโอเปียนะครับแถบศูนย์สุดของทวีปแอฟริกานะครับอียิปต์หมู่เกาะอินเดียตะวันตกและก็เอเชียใต้นะครับนิยมปลูกมากทั้งในเขตร้อนและก็เขตอบอุ่นนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศนะครับซึ่งกระเจี๊ยบเขียวนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเส้นใยนะครับคาร์บอนคาร์โบไฮเดรตนะครับแคลเซียมฟอสฟอรัสนะครับธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 เป็นต้นนะครับและก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีคุณสมบัติที่ช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและก็ลำไส้อักเสบด้วยนะครับและก็นอกจากนี้ยังช่วยในการขับทำงานของระบบขับถ่ายช่วยแก้บิดนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดท้องของโรคกระเพาะนะครับแล้วก็ช่วยแก้อาการกรดไหลย้อนนะครับรวมถึงการช่วยในการเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและก็ลำไส้นะครับแล้วก็รักษาความดันให้เป็นปกตินะครับเป็นยาบำรุงสมองอีกทั้งยังแก้โรคพยาธิตัวจี๊ดได้อีกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าสรรพคุณของฝักกระเจี๊ยบเขียวนะครับมีมากมายนะครับก็ถือได้ว่าเป็นผักนะครับพื้นเมืองนะครับก็เป็นผักที่เราสามารถหาได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวนะครับก็ขอให้คุณฟังนะครับหามารับประทานนะครับก็ถือได้ว่าผักก็มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสั

0: าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิธีสังเกตว่าคนที่เรากำลังคุยอยู่คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนื้อหาที่พูดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักจะวกไปวนมาและให้งงจนสุดท้ายหลงเชื่อและให้ข้อมูลส่วนตัวไปรีบวางสายหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยให้ระลึกไว้เสมอว่าสถาบันการเงินและภาคราชการไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลทางโทรศัพท์สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์ขอร่วมปกป้องคนไทยจากภัยคุกคามของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2: ไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
3: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
2: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปอพอสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซนอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก
1: ระนองแหล่งรวมความหลากหลายทางธรรมชาติด้วยพื้นที่ป่าบกน้ำแร่ร้อนน้ำตกน้ำทะเลและป่าชายเลนโดยพื้นที่ป่าชายเลนทั้ง5อำเภอของระนองมีประมาณ 160,000 ไร่รวมกับพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองและพื้นที่ชุ่มน้ำระนองทั้งหมดกว่า 700,000 ไร่ซึ่งมีความสมบูรณ์อย่างมากทำให้เป็นเป้าหมาย

มีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์การเป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลานานและการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและการดูแลรักษาป่าชายเลนระนองมรดกเราสู่มรดกโลก

0: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: รับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงพลังงานเปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดแผนการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่คาดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ปี2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมเพื่อเปิดรับฟังความเห็นและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์ม 272,087 เมกะวัตต์นิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR 2,400 เมกะวัตต์แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน 1,485 เมกะวัตต์และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 2,472 เมกะวัตต์เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2050ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์จากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อย่างไรก็ตามจากความต้องการใช้ไฟของกลุ่ม Data Centerที่ยื่นขอเข้ามาสูงเกือบ 30,000 เมกะวัตต์กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต้องวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อสำรองการใช้ไฟฟ้าโดยจะนำเม็ดเงินดังกล่าวไปพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะและนำรายได้ส่วนหนึ่งมาลดค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการในประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขออกหนังสือด่วนที่สุดถึงหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เร่งช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากกรณีชะลอบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
7: นายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยบุคลากรทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นและชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ในราชการบริหารส่วนกลางซึ่งได้กำหนดแนวทางการช่วยเหลือครอบคลุมบุคลากรทุกประเภทหากบุคลากรรายใดมีความประสงค์จะขอยกเลิกหนังสือขอลาออกเนื่องจากเหตุผลการชะลอบรรจุดังกล่าวขอให้หน่วยงานในสังกัดทุกแห่งพิจารณาดำเนินการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่ให้บุคลากรต้องขาดรายได้หรือได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีพและเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับการบรรจุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดารุมนอุดมพรรายงาน
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาสามารถเปิดใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแสดงตนในการใช้สิทธิ์ตรวจสอบชื่อและแจ้งรักษาสิทธิ์ได้
8: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลและรับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลโดยสามารถใช้เป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงวันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้สำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเลือกตั้งและสนับสนุนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: บ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
2: รายงานอากาศประจำวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อสิ้นอากาศวันนี้ประเทศไทยมีคงฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับไม่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในยานนี้ไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีสูงประมาณ1-2เมตรเรือฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในเรือฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นไมขลาบริเวณทะเลแปซิฟิกอยู่ด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มขึ้นตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยเป็นกำลังการในจิตรกาวันนี้ถึงในจิตรกาวันพรุ่งนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และส่วนหนักมากบางแห่งในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ2เมตรเกินฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ 1-2 เมตรเกินฟ้าคะนองสูงมากกว่า2เมตรเป็นจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับเป็นฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และส่วนหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรเป็นฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ 3.3 องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสุดประมาณ 24 องศาเซลเซียสวันนี้ฝนตกเวลา 18:49 น.วันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 18:07 น.

ัสดีค่ะวันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่ากลับมาพบกันเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะท่านผู้ฟังแป๊บเดียวเดือนมิถุนายนยังเหลืออีก5วันกับอีกไม่กี่ชั่วโมงขณะนี้เวลา 15:21 กันแล้วนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็บอกว่าอ่ะวันนี้วันเงินเดือนออกกันด้วยซึ่งบางท่านนี่ก็อาจจะมีการวางแผนเตรียมการกันไว้แล้วนะคะบางท่านก็อาจจะออกในสิ้นเดือนหรือว่าอาจจะเป็นวันที่1นะคะค่ะยังไงนะคะเวลาก็หมุนผ่านเปลี่ยนรวดเร็วนะคะท่านผู้ฟังก็นะคะในเรื่องตรงนี้นี่แหละท่านบอกว่าเอ๊วางแผนไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568ว่าจะทำ1 2 3 4 5โน่นนี่นั่นนะท่านผู้ฟังใช้ศัพท์วัยรุ่นหน่อยนะโน่นนี่นั่นนะท่านผู้ฟังแต่เป็นไม่ใช่วัยรุ่นเจนอัลฟาแล้วนะที่จะพูดคำนี้กันนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในเรื่องนี้เราก็มาเช็คนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะที่ทำไว้ที่วางแผนไว้นี่เสร็จไปแล้วกี่อย่างยังมีอีกท่านผู้ฟังยังมีอีก6เดือนนะคะ6เดือนอีก5วันละสำหรับปี2569นะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เช่นเคยอภิชราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวรายงานอากาศยกไปในช่วงถัดไปดีกว่านะคะเพราะว่าเมื่อครู่นี้ท่านผู้ฟังที่รักก็ได้ฟังรายงานอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองไปเรียบร้อยแล้วบางท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ฟังเลยเพิ่งหมุนเข้ามาเดี๋ยวแป๊บเดียวอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะลงในรายละเอียดเลยว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอีกรอบหนึ่งรายงานอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะวันนี้ฝนตกไหมที่บ้านท่านนะคะหลายท่านบอกว่าตอนนี้ก็ภาวนาให้ฝนตกนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมามีเอลนิโยเนี่ยก็อาจจะทำให้ฝนทิ้งช่วงกันในเรื่องของต้นหมากรากไม้ของท่านในตอนนี้เขาก็ชุ่มฉ่ำเขาก็มีความสุขกันอยู่แต่ถ้าว่าฝนทิ้งช่วงก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันนะคะท่านผู้ฟังว่าเอบ้านเรานี่เมืองที่มีฝนตก8เดือนนะคะฝนทิ้งช่วงอีก4เดือนนี้ล่ะเราจะมีฝนไหมถ้าหากว่าเดี๋ยวเรามาดูในฝนสะสมเดี๋ยวเราก็มาทยอยนับกันในแต่ละวันกันเลยนะคะเพราะว่าของระนองเองก็จะเกือบแตะ 4,000 ละก็อยู่ในเกณฑ์ปกติของระนองนะคะฝนสะสมนะท่านผู้ฟังซึ่งท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าฝนตกแบบนี้มันน่าจะมากนะคะจริงๆแล้วนี่ท่านผู้ฟังค่ะจะเป็นหน่วยวัดนะคะหรือว่าสถานีวัดปริมาณน้ำฝนที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะเราจะเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์ถึงแม้ว่าในอำเภออื่นๆก็อาจจะมีฝนนะคะเพิ่มขึ้นแต่เราเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เพื่อที่จะให้หลายๆท่านได้ทราบเรื่องของปริมาณน้ำฝนพี่น้องเกษตรกรนะคะสมาร์ทฟาร์เมอร์ยังสมาร์ทฟาร์เมอร์ก็ดูตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของรายงานอากาศนะคะก็เป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจนะคะการวางแผนการผลิตกันด้วยหรือในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำท่าในเรื่องของการบริหารจัดการในจังหวัดระนองเองนะคะก็จะดูตรงนี้กันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้กันนะคะเจอแล้วนี่น่ารักทีเดียวอภิสราไปเจอในเพจโรคร้ายผ่านได้ถ้าไม่ยอมแพ้พลาดแล้วไม่อ่านถ้าไม่อยากเสียใจทีหลังอภิสราก็เลยอ่านแล้วก็มาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบกันนะคะมีสูตรความลับของแต่ละช่วงวัยนะคะคือในช่วงวัย20นะคะ20ถึง29นี่ล่ะเป็นช่วงของความรักหวานแววทีเดียวเลยแล้วก็ในช่วง30ปีถึง39ปีเป็นช่วงของความรักแล้วก็เป็นช่วงของการก่อร่างสร้างตัวนะคะในเรื่องของเงินทองทำมาหากินนะคะแล้วก็ในช่วง40ถึง49ปีทั้งเงินทองแล้วก็ในการต้องการคู่คิดด้วยนะคะคู่คิดแล้วก็ในเรื่องของความสบายใจแต่ถ้าว่าเป็นช่วงวัย50ถึง59ปีเงินทองสุขภาพคู่คิดและความสบายใจแต่ถ้าว่าเป็น60บวกเนี่ยจะเป็นเงินทองสุขภาพความสบายใจและเพื่อนคุยนะคะซึ่งแต่ละท่านก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่นี่คือในภาพรวมของการสรุปนะคะคือช่วงวัยที่ หัวใจยังนำเหตุผลอยากมีคนที่รักอยู่ข้างๆอยากคุยทุกวันอยากเจอกันบ่อยๆแค่ได้อยู่ด้วยกันก็รู้สึกว่าชีวิตสมบูรณ์แล้วตอนนั้นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องอนาคตอาจยังดูไกลตัวเพราะคิดว่ายังมีเวลาอีกเยอะนะคะนี่คือช่วงวัย20ปีนะคือความรักคือโลกทั้งใบเลยนะคะท่านผู้ฟังค่ะในช่วงวัย30ปีนี่ความรักอย่างเดียวไม่พอนะพอเริ่มทำงานก่อร่างสร้างตัวความรับผิดชอบก็มากขึ้นแล้วก็เห็นได้ชัดว่าค่าใช้จ่ายไม่เคยหยุดรอเลยไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเรียนของลูกค่าใช้จ่ายในครอบครัวความรักก็ยังคงสำคัญเหมือนเดิมแต่เริ่มรู้แล้วว่าความมั่นคงก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะแล้วก็ในวัย40บวกนี่แหละคือเริ่มเลือกความสบายใจนะคะแล้วก็การลงทุนให้กับร่างกายแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวัยที่ผ่านเรื่องราวมากขึ้นแล้วก็เริ่มรู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางกันนะคะและสำหรับในช่วงวัย60บวกเลยข้ามผ่านเลยท่านผู้ฟังนะคือในวัยนี้ล่ะความสุขกลับเรียบง่ายที่สุดเมื่อเดินทางมาถึงช่วงนี้ของชีวิตหลายอย่างที่เคยสำคัญมากกลับค่อยๆเบาลงสิ่งที่เหลืออยู่มักเป็นเรื่องความเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดค่ะเงินพอให้พึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องเป็นภาระใครนะคะแล้วก็มีความสุขที่ยังพอเดินพอกินพอนอนพอใช้ชีวิตในแบบที่ชอบกันนะคะมีลูกหลานให้ได้คิดถึงมีบ้านที่อบอุ่นมีคนในครอบครัวที่ยังห่วงใยและที่สำคัญคือมีใครสักคนที่สามารถที่จะนั่งดื่มกาแฟด้วยกันได้เล่าเรื่องเดิมๆซ้ำๆโดยไม่เบื่อและยังหัวเราะกับเรื่องเล็กๆได้เหมือนเดิมสุดท้ายแล้วทุกช่วงวัยก็มีความสำคัญของเขาเองนะคะในแต่ละวัยกันสิ่งที่เราให้คุณค่าในแต่ละช่วงเวลานั้นก็ล้วนเป็นสิ่งที่ชีวิตกำลังสอนเราในเวลานั้นด้วยนะคะแล้วก็เมื่อผ่านเรื่องราวมามากพอเราจะพบว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีทุกอย่างพร้อมแต่อยู่ที่ยังมีคนรักมีสุขภาพที่ดีมีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันค่ะวันนี้อยู่ในช่วงวัยไหนกันนะคะท่านผู้ฟังทำให้เราได้นึกนะว่าเออเราอยู่ช่วงวัยไหนแล้วก็ในความรู้สึกตอนนี้นี่หลายๆคนก็อาจจะคิดคล้ายคลึงกับอภิสรานะหรืออาจจะคิดเหมือนซึ่งในช่วงวัยเด็กนะคะแล้วก็พอมาถึงวัยนะตอนนี้เราก็มีความรู้สึกนะว่าความคิดมันเปลี่ยนจริงๆนะคะท่านผู้ฟังในการใช้ชีวิตหรูหรานี่ก็จะลดลงแล้วก็ในเรื่องของการกลับมานะคะใส่ใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพบางครั้งนี่ร่างกายของเรานี่เขาจะส่งสัญญาณแล้วนะว่าเรานี่กำลังจะเริ่มป่วยแล้วเขาจะส่งสัญญาณตอนนี้ล่ะค่ะเมื่อมีสัญญาณแบบนั้นแล้วต้องกลับมาดูแลตัวเองให้เยอะเลยนะคะท่ามกลางคนที่เรารักแล้วก็ท่ามกลางคนที่รักเรากันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์เองนี่เราก็จะมีในเรื่องของโครงการประชาสัมพันธ์สุขภาวะที่ดีในเรื่องของบริการต่างๆการเข้าถึงบริการในทุกช่วงวัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการประชาสัมพันธ์กันตรงนี้ก็จะทำให้ในเรื่องมิติต่างๆกายใจสติปัญญานะคะก็จะทำให้ได้สมบูรณ์กันเพราะว่าอีกไม่นานนะคะต้องบอกว่าอีกไม่นานนี้แหละเราก็จะเห็นผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้นอภิสรานะคะก็ทายไว้เลยว่าประมาณสัก5ปีเศษๆนี่แหละนะก็เราก็จะได้เห็นเพราะว่าถือว่าเป็นช่วงวัยที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงหนึ่งของประเทศไทยนะคะอภิสราจำได้ว่าในช่วงปี2520ตอนนั้นประเทศไทยมีประชากรแค่ประมาณ23ล้านคนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมาถึงปัจจุบันนี้ก็70กว่าล้านคนแล้วนะคะนี่คือการเพิ่มจำนวนของประชากรแล้วก็ในเรื่องของ การรักษาพยาบาลที่มีการพัฒนาขึ้นนะคะก็เลยทำให้ประชากรไทยอายุยืนขึ้นก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้มีผู้สูงวัยในสังคมมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วด้วยในการรองรับสังคมผู้สูงวัยกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็อยู่ให้กำลังใจกันนะคะท่านผู้ฟังจนถึงเวลา16นาฬิกานะคะกับรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าเอาละค่ะอภิสราได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องราวข่าวสารนะคะแล้วช่วงถัดไปอภิสราจะกลับมาคุยเรื่องของรายงานอากาศท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การนำเข้าสัตว์น้ำและการป้องกันการลักลอบนำเข้าสัตว์น้ำที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนายณนัทหงชูเวศผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานด้านการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำและการป้องกันการลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำของกรมประมงนะคะและท่านก็ได้ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือธนสารตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะมีส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะมีฝ่ายความมั่นคงและมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าร่วมนะคะในการต้อนรับหลักการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าในมุมมองนะคะของหลายๆท่านก็มองว่าระนองก็ถือว่าเป็นจังหวัดชายแดนสำคัญฝั่งทะเลอันดามันที่เชื่อมโยงการค้าสัตว์น้ำระหว่างประเทศนะคะกับประเทศเพื่อนบ้านและมีการตรวจติดตามนะคะครั้งนี้ทางกรมประมงก็ได้รายงานสถานการณ์การนำเข้าสัตว์น้ำในพื้นที่โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมก็มีการนำเข้าสัตว์น้ำผ่านท่าเทียบเรือที่กำหนดปริมาณรวม 9,990 ตันมูลค่ากว่า 1,774.91 ล้านบาทโดยปลาหลังเขียวก็ถือว่าเป็นสินค้าที่นำเข้าสูงสุดค่ะคือจำนวน 16,146.62 ตันมูลค่านะคะคือ 580.24 ล้านบาทพูดถึงปลาหลังเขียวนะคะทำให้นึกถึงเมนูอาหารหลายๆเมนูเลยนะคะท่านผู้ฟังปลาหลังเขียวนี่ถ้าหากว่าเรานำมานะคะซอยให้ละเอียดนิดนึงนะคะบนตัวปลานะคะทั้งสองด้านแล้วทำแกงเคี่ยวพริกนะคะอร่อยทีเดียวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในชาวเลนี่เขาก็จะมีการแปลรูปเป็นปลาหลังเขียวแห้งนะคะก็อร่อยอภิสราก็เคยลงไปที่เกาะสินไหแล้วก็ไปดูนะคะการทำปลาหลังเขียวตากแห้งกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นการแปลรูปอาหารแล้วก็เป็นการเก็บนะคะแปลรูปอาหารเพื่อที่จะนำมาจำหน่ายกันด้วยก็มีผู้ที่สนใจล่ะรับประทานตรงนี้การปลาหลังเขียวแห้งเนี่ยจะทอดก็ได้จะปิ้งก็หอมนะคะกินกับแกงส้มบ้านเรานี่อร่อยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังคุยถึงเรื่องอาหารเลยนะพูดถึงเรื่องสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาหลังเขียวที่นำเข้ามากที่สุดในระนองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการสกัดการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำมาในพื้นที่และตอนนี้ราคายางพารานะคะก็มีราคาขยับสูงขึ้นกันด้วยนะคะซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าต้นเดือนมิถุนายนนี้ราคาถ้าว่าน้ำยางพารานี่ก็จะอยู่สูงสุดนี่ประมาณ84บาทต่อกิโลกรัมนะคะเมื่อเอามามีการคิดเป็นยางแห้งแล้วนะตอนนั้นนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในกิโลกรัมละ84บาทนะคะแล้วก็ยางก้อนถ้วยนี่อภิสราไม่ได้ตามราคาตรงนี้แต่ตอนนี้ราคายางพาราน้ำยางนี่ก็ลดลงนิดหนึ่งเหลือ79บาทนะคะก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าจูงใจนะคะแล้วอาจจะทำให้มีการลักลอบเข้ามาถ้ามีการลักลอบเข้ามาเพราะว่าสินค้ายางพาราเนี่ยก็จะมีการนำส่งออกต่างประเทศตอนนี้เรากลายเป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกนะคะเมื่อก่อนนี้เราติดอันดับ2นะคะรองจากมาเลเซียตอนนี้เราเป็นอันดับ1กันแล้วแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมเพราะว่ามันจะมีการดูในหลายๆอย่างล่ะในเรื่องการปล่อยเข้ามาแน่นอนก็ทำลายระบบ นะคะระบบราคาของประเทศไทยถ้าว่าปล่อยให้หลุดเล็ดลอดเข้ามานะคะเพราะว่าการตั้งราคาตรงนี้เขาก็ต้องดูปริมาณการผลิตกันด้วยแต่ในเมื่อมีปริมาณการผลิตที่เรามีอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วมีเล็กลักลอบเข้ามาอีกจะทำให้ในภาพรวมมองว่าการปริมาณการผลิตเรามีมากขึ้นแล้วก็จะทำให้อำนาจในการต่อรองนี้ในเมื่อเรามีของเยอะแบบเนี้ยฝ่ายผู้ซื้อเขาก็สามารถที่จะในเรื่องของราคาเนี่ยกดราคาเราได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐบาลก็ดูแลกันอยู่นะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้รับความเป็นธรรมแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาตรงนี้ช่วยกันนะคะถ้าว่าจะแจ้งเบาะแสก็ได้นะถ้าว่าพบเห็นการลักลอบนำเข้าสิ่งของผิดกฎหมายลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรนะคะยางพาราหรือว่ากาหยูรวมถึงเมื่อสักครู่ที่อภิสราได้พูดกันไปคือสัตว์น้ำนะคะเพราะตอนนี้ก็มีการเข้มข้นทีเดียวนะคะในการดูแลกันตรงนี้ค่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวพักกันก่อนนะคะท่านผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงถัดไปเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะเช่นเคยนี่แหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังรายงานอากาศกันนะคะท่านผู้ฟังนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: วันนี้มาชวนทุกคนเที่ยวงานยิ่งใหญ่แห่งปีเกษตรแฟร์จังหวัดระนองประจำปี2569สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองขอเชิญชวนพี่น้องชาวระนองและนักท่องเที่ยวมาร่วมชมชิมช็อปจุใจตลอด4วันเต็มเตรียมพบกับของดีของเด็ดและกิจกรรมสุดพิเศษมากมายณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองวันที่26ถึง29มิถุนายน2569พบกับกิจกรรมการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมเสวนาเชื่อมโยงเครือข่าย YSF และ SF รวมพลังเกษตรกรรุ่นใหม่กิจกรรมเดินแบบแม่บ้านเกษตรกรโชว์อัตลักษณ์ท้องถิ่นกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปเรียนรู้การแปรรูปสินค้าเกษตรการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินบิวกัลยานีหลวงไก่กิมชยาภาแพรชนาและภายในงานยังจัดเต็มด้วยโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรนิทรรศการความรู้การแสดงจากศิลปินและโปรโมชั่นสุดคุ้มนาทีทองกินฟรีพร้อมลุ้นรับรางวัลอีกเพียบ

ะก็ผ่านพ้นกันไปนะคะเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายเพลงต้นฉบับนี่เป็นเสียงของคุณแจ้ดนุพลแก้วการนะคะคุณนันทิดานะคะนำมาร้องอีกครั้งหนึ่งนะคะโอ้ยโอ้ยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คิดไม่ถึงนันทนาบุญหลงอภิสราจะจำชื่ออัลบั้มของคุณแอนนันทนาบุญหลงได้เลยหัวใจข้างขวาก็เลยทำให้คุยเรื่องนี้นิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนั้นนี่ทั่วไทยก็จะรู้จักเธอนะคะในอัลบั้มหัวใจข้างขวาซึ่งเธอก็หรือเจ้าตัวนี้ก็ได้บอกเองนะคะว่ามีหัวใจอยู่ในทรงอกทางด้านขวานะคะปกติเราจะมีหัวใจอยู่ด้านซ้ายกันนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่ะในวงการแพทย์ก็ได้บอกนะคะว่าภาวะหัวใจอยู่ด้านขวาเป็นภาวะที่พบได้ยากเกิดขึ้น1ใน 12,000 ของการตั้งครรภ์นะคะแล้วก็หัวใจข้างขวานี่คือการวางตำแหน่งของหัวใจในทรงอกก็หมายถึงว่าหัวใจอยู่ทางด้านขวาของทรงอกก็จะเป็นภาพสะท้อนของหัวใจปกติแล้วนี่เขาจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะเพราะหัวใจอยู่ด้านขวาก็ถือว่าเป็นความผิดปกติของตำแหน่งนะคะของหัวใจมาแต่กำเนิดแต่ก็มีการพบนะคะว่ามีผู้ที่มีหัวใจทางด้านขวาเนี่ยเขาก็มีสุขภาพปกตินอกจากว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนั่นแหละก็ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์กันนะคะข่าวก็เป็นอีกเรื่องนึงนะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้นี่แบบพอได้เห็นอัลบั้มชุดนี้ปุ๊บอภิสราก็นึกเลยเอ๊ะหัวใจเราอยู่ด้านซ้ายนี่นะอ๋อก็เลยทราบตรงนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ได้จดจำกันมานี่ก็ถือว่าประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะคะสำหรับผลงานชุดนี้ท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของแผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งนะคะแต่เขาเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นค่ะไม่ได้อยู่ไกลจากบ้านเรานะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เผยแพร่นะคะในเรื่องนี้เมื่อตอนเวลา 6:10 นะคะซึ่งทั้งหมดเหตุการณ์นี้คือเขาไม่เข้าเกณฑ์ที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแต่นำมาเล่าให้ทราบกันคือเมื่อเวลา 5:30 นตามเวลาของประเทศไทยในวันนี้ค่ะก็ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะใกล้กับชายฝั่งตะวันออกของเกาะฮอนชูประเทศญี่ปุ่นนะคะขนาด 6.7 ค่ะความลึก60กิโลเมตรไม่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและทางกรมอุตุนิยมบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ที่จะมีการแจ้งเหตุผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลาสนะคะเนื่องจากเขาอยู่ไกลจากบ้านเรานั่นเองนะคะจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีการบอกนะคะว่าสาเหตุเกิดจากในการชนกันของแผ่นเปลือกโลกค่ะท่านผู้ฟังนะคะอ้าวเราไปดูกันรายงานอากาศนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยเช้านี้6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้นะคะทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเรามาดูกันพายุใต้ฝุ่นเมฆขลาที่ตอนนี้เขาเคลื่อนตัวอยู่ในจุดใดกันนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้บอกนะคะอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นเมฆขลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าท่านติดตามข่าวสารมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็จะได้เห็นในเรื่องของการก่อตัวของพายุเมฆขลานะตอนนี้เขาก็เป็นพายุใต้ฝุ่นแล้วนะคะแล้วก็เป็นลูกที่7กันด้วยนะคะจากเหตุการณ์นะคะในปีนี้กันนะคะท่านผู้ฟังพายุใต้ฝุ่นเมฆขลา
เขาไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะคะตอนนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเข้าเกาะไต้หวันตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่ามีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นกันเอาละค่ะเรามาดูระนองบ้านเรากันบ้างเป็นอย่างไรนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รอติดตามรับฟังเรื่องของรายงานอากาศกันอยู่ในขณะนี้นะคะเมื่อวานค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองที่สถานีอุตุนิยมวิทยาระนองปริมาณฝนวัดได้ 28.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่อำเภอสุขสำราญเป็นปริมาณฝนสูงสุดของจังหวัดระนองเมื่อวานนะคะวัดได้ 34.2 มิลลิเมตรค่ะเรามาดูในอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ของระนองนะคะซึ่งคาดการณ์กันว่าจังหวัดระนองจะมีอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้25องศาเซลเซียสและเช้านี้ค่ะก็วัดปริมาณอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24.5 องศาเซลเซียสเมื่อวานจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุด 33.7 องศาเซลเซียสนะคะท่านผู้ฟังคะเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะจังหวัดระนองมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งปริมาณฝน6ชั่วโมงนะคะคือตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงเที่ยงค่ะว่าปริมาณฝนได้ 7.6 มิลลิเมตรตอนนี้ฝนสะสมของระนองขยับขึ้นอีกแล้วนะคะเป็น 1,142.3 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็สรุปรายงานอากาศให้ทราบกันนะคะวันนี้ดวงอาทิตย์ตก18:49 และคาดว่าวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสและคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่ระนอง31องศาเซลเซียสกันค่ะก็สรุปในเรื่องของรายงานอากาศให้ทราบกันเรามาต่อการวันนี้ที่ระนองมีหลายกิจกรรมนะคะอภิชราเองนี่ก็ได้เข้าร่วมประชุมแทนท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองนะคะในเรื่องของการประชุมการดำเนินงานนะคะของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะมีการประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองค่ะโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนายราชามีน้อยเป็นประธานการประชุมนะคะซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะมีท่านหัวหน้าสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดระนองนะคะเป็นเลขานุการในการประชุมแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีภาคเอกชนนะคะเข้าร่วมด้วยนะคะมีทั้งหอการค้าจังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีประธานชมรมสตรองนะคะหรือว่าเป็นชมรมที่ดูแลในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตนะคะก็มีการรวมกลุ่มกันก่อตั้งเป็นชมรมนะคะตรงนี้กันชมรมสตรองนะคะวันนี้ท่านประธานชมรมสตรองก็ได้เข้าประชุมเองนะคะแล้วก็ในการประชุมก็มีการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่บ้านเหนือหมู่ที่2ตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองค่ะแล้วก็มีการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐกันด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินงานของโครงการสตรองนี่จะเป็นกลุ่มจิตอาสานะคะท่านผู้ฟังจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดระนองค่ะในเรื่องของผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษานะคะแล้วก็รวมถึงความก้าวหน้าการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกและพระราชบัญญัติจราจรทางบกกันด้วยค่ะแล้วในเรื่องนี้ก็ได้มีการบูรณาการการทำงานนะคะในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกันด้วยอีกกิจกรรมนึงค่ะที่ไอเฟลอินจังหวัดระนองนะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญได้เป็นประธานเปิดโครงการ
จังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กประจำปี2569นะคะก็เป็นการยกระดับศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กนะคะชุมชนนำจังหวัดหนุนเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่จังหวัดระนองโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและมีภาครัฐนะคะภาคีเครือข่ายด้านเด็กเยาวชนผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะอนุกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลเข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนองนายนิติชัยอุทัยรังสีท่านก็ได้บอกนะคะว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้สนับสนุนงบประมาณนะคะในการดำเนินการโครงการดังกล่าวนะคะในการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการและเครือข่ายศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กระดับตำบลเพื่อที่จะให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังคัดกรองประเมินความเสี่ยงและให้ความช่วยเหลือเด็กที่ประสบปัญหาหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพกันด้วยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า70คนทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วนะคะกับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะท่านผู้ฟังค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกับอภิสราได้ใหม่นะคะเวลาเดิมค่ะในช่วงเวลา 15:10 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะคะกับใบสามมีเรื่องเล่าเดี๋ยวอภิสราจะทิ้งท้ายกันไว้นะคะ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เป็นตอนการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายค่ะโดยคุณชุติการศรีนัทกุลอัยการประจำจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมในฐานะปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กันกรองงานนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังในรายละเอียดกันนะคะอภิสราร่ำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันในมุมของข่าวดังก็คือกรณีที่มีการปะทะคลมกันในที่สาธารณะแล้วฝ่ายหนึ่งก็เลยชักอาวุธปืนขึ้นมาจนในที่สุดนั้นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นค่ะโดยมีการอ้างว่ามีการทำไปเพื่อป้องกันตัวซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหลายคนก็สงสัยนะคะว่าการกระทำอย่างไรที่จะเป็นการป้องกันตัวที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะทำให้การกระทำนั้นไม่เป็นความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ค่ะการกระทำที่จะอ้างการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายได้เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขสำคัญเนี่ย4ประการนะคะประการแรกค่ะต้องเป็นการกระทำเพื่อป้องกันสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในชีวิตในร่างกายหรือในทรัพย์สินทั้งของเราแล้วก็ของผู้อื่นเราสามารถกระทำการเพื่อป้องกันได้ค่ะประการที่2ค่ะการกระทํานั้นจะต้องเกิดจากมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายหมายถึงว่าเรื่องนี้คู่กรณีอะค่ะจะต้องเป็นฝ่ายผิดก่อนเช่นนะคะอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะทำร้ายเราอยู่ดีๆเขาวิ่งเข้ามาจะเอาอาวุธมีดมาแทงเราอย่างนี้ค่ะเรียกว่ามีภัยที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายที่เกิดขึ้นกับเราและกำลังจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องที่เราสมัครใจไปทะเลาะวิวาทกับเขาหรือตัวเราเองอะค่ะเป็นฝ่ายที่ไปก่อให้เกิดเหตุขึ้นก่อนไปหาเรื่องทะเลาะกับเขาก่อนอย่างเงี้ยเราจะมาอ้างว่าสิ่งที่เราทำเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยทำไม่ได้เลยประการที่3นะคะจะต้องเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงค่ะและภัยนั้นต้องยังไม่ผ่านพ้นไปด้วยนะคะเช่นเขาวิ่งมาเนี่ยจะถึงตัวเราอยู่แล้วเงื้อมีดมากำลังจะแทงเราภัยนั้นยังเกิดขึ้นอยู่และยังไม่ได้ผ่านพ้นไปเราจึงกระทำการโต้ตอบกลับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราแบบนี้ทำได้แต่ถ้าเกิดภัยนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นเขาวิ่งมาต่อยเราหนึ่งทีเราล้มลงเขายืนดูหยุดทำเราแล้วแล้วเขาก็เดินหันหลังกลับไปอย่างเงี้ยภัยมันผ่านพ้นไปแล้วหากเราลุกขึ้นมาเอามีดไปแทงเขากลับหรือว่าวิ่งไปหรือว่ายิงเขาจากทางด้านหลังทั้งที่ภัยนั้นมันจบไปแล้วแบบนี้เราจะอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยคงไม่ได้ค่ะประการที่4นะคะการกระทำนั้นจะต้องพอสมควรแก่เหตุด้วยหมายความว่าสัดส่วนภัยที่คนร้ายก่อให้เกิดขึ้นกับเรากับสัดส่วนภัยที่เราก่อกลับไปเพื่อป้องกันไม่ให้ภัยนั้นเกิดกับเราเนี่ยมันจะต้องได้สัดส่วนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเดินมาถึงต่อยเราหนึ่งทีแต่ว่าเราเนี่ยชักปืนยิงเขาหมดแม็กเลยกรณีแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวเนี่ยสัดส่วนภัยมันไม่ได้กัน

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี
6: ้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสเป็นประธานคณะกรรมการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันรวมถึงกำหนดให้มีการประชุมกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการ CB406 อาคารรัฐสภาก่อนการลงมตินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณมุ่งเน้นความสมดุลทุกมิติทั้งการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อพยุงและฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการตัดลดงบประมาณรายจ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นตามมติคณะรัฐมนตรีมีการดึงเม็ดเงินลงทุนจากภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่าน BOI เพื่อเร่งขับเคลื่อนการลงทุนของประเทศชวิสาปทุมมารายงาน
1: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพอากาศไทยปฏิบัติภารกิจฝึกบินภายในน่านฟ้าประเทศภายใต้ระบบควบคุมเพื่อป้องกันการบินล่วงล้ำอธิปไตยประเทศเพื่อนบ้าน
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลกล่าวอ้างว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพอากาศไทยบินล่วงล้ำดินแดนของประเทศกัมพูชาว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากกองทัพอากาศไทยดำเนินการฝึกบินตามวงรอบปกติเพื่อรักษาความพร้อมรบของกำลังพลและอากาศยานทุกภารกิจเป็นไปตามแผนการบินที่กำหนดและดำเนินการภายใต้ห้วงอากาศของประเทศไทย ยอย่างเคร่งครัดภายใต้การควบคุมและติดตามของศูนย์ยุทธการทางอากาศที่บริหารจัดการการบินของอากาศยานทหารทุกลำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่ออากาศยานเข้าใกล้แนวชายแดนในระยะ10ไมล์ทะเลเพื่อให้นักบินสามารถปรับเส้นทางการบินได้อย่างทันท่วงทีและป้องกันไม่ให้เกิดการล่วงล้ำอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยให้ความสำคัญและยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการลดความตึงเครียดและข้อตกลงร่วมที่ทั้งสองประเทศได้หารือและยึดถือมาอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามเอาเปรียบประชาชนเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
8: นางสาวสิพมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามและกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภคพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยจึงได้นำเนื้อสัตว์และผักสดไปตรวจหาสารโลหะหนักและสารปนเปื้อนกว่า250ชนิดขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทางด้านของแผงที่ราคาแพงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดอ่านโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเรื่องขายโปรโมชั่นปัญหาการใช้ผู้บังออนไลน์พร้อมแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบกันละเอียดเงื่อนไขให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการหลังจากนี้จะเดินหน้าปลูกพรมตรวจสอบร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดสักติดประดับสินรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ควรทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
9: ์สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับอยู่กับทางสวททุ่งสงนะครับ FM 97 MHz ครับกับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามรายการแบบนี้ได้เป็นประจำในทุก16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงของทุกวันและแน่นอนว่าในช่วงวันพฤหัสสัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็เป็นคิวของทางสวททุ่งสงครับรวมไปถึงสวททุ่งสงนะครับก็ยังมีบุคลากรคุณภาพได้การดำเนินการถ่ายทอดสดนะครับในเรื่องของรายการให้แยกข่าวไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live นะครับคุณรวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันกาญจนวงศ์คุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนาคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบรรเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงควบอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการนะครับผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5สปท5คุณผู้ชมผู้ฟังก็ติดตามรับชมรับฟังรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้นะครับทางคลื่นFM 97ในส่วนของพื้นที่สวท.ทุ่งสงครับรวมไปถึงเครือข่ายสวท.ทุกสถานีในพื้นที่ของสปท.5นะครับแล้วก็ไลฟ์ Facebook Fanpage ของสวท.ทุ่งสง FM 97ก็คงยังมีอยู่เช่นกันนะครับ คุณผู้ชมคุณฟังครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับทางภาครัฐเองได้เน้นย้ำเรื่องของเขาเรียกว่าผู้บริโภคนะครับที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการสินค้าแล้วก็ในเรื่องของบริการต่างๆที่มีอยู่นะครับในแง่ของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองนะครับวันนี้ก็มีข่าวล่าสุดที่ร้อนสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมฟังในเรื่องของการที่จะตรวจตรานะครับความคุ้มครองผู้บริโภคล่าสุดได้มีการคิกออฟลุยตรวจบุฟเฟ่กลางห้างดังนะครับคุมเข้มในเรื่องของการโฆษณาเกินจริงมีราคาแฝงคูปองเชิดหนีนะครับโดยในช่วงวันนี้ช่วงเที่ยงนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับพร้อมด้วยนายรณรงค์พูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการนำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกนะครับร้านอาหารบุฟเฟ่ในเขตพื้นที่ปทุมวันกรุงเทพมหานครแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นทางสคบ อย.นะครับคณะกรรมการอาหารและยาและก็กรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็สำนักงานเขตปทุมวันในการร่วมภารกิจครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากทางนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลค่าของชีพแ

ณาราคาและก็เงื่อนไขต่างๆให้ตรงกับบริการที่เป็นจริงต่อประชาชนว่าได้รับแบบบริการแบบนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งการตรวจในครั้งนี้เนี่ยทางสคบเน้นย้ำนะครับ3ประเด็นหลักๆเลยน่าจะใช้เป็นมาตรฐานในครั้งต่อๆไปสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารบุฟเฟ่ด้วยนะครับข้อที่1คือป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนที่จะลูกค้าทำการตัดสินใจไม่เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่มีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้อักษรตัวขนาดเล็กอย่างหนึ่งสิ่งแบบนี้เนี่ยเราเจอเป็นประจำเลยนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อที่2คือภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับของจริงนะครับหากรายการใดหมดต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการล่วงหน้านะครับแล้วก็ข้อที่3คือราคาต้องมีความชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งให้ครบก่อนการชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์นะครับต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนขายด้วยนะครับการดำเนินงานครั้งนี้ก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะให้ทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยได้มีการตรวจสอบเรื่องของคุณภาพความปลอดภัยทางด้านอาหารด้วยสำหรับหน่วยงานอย่างอย.นะครับแล้วก็รวมไปถึงการควบคุมการแอบอ้างสรรพคุณเกินจริงโดยมีทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารจากทางห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็มีกรมการค้าภายในมาตรวจในเรื่องของการแสดงราคาสินค้าการคิดราคาเกินจริงส่วนทางด้านคณะทีมของสำนักงานเขตปทุมวันก็ตรวจในเรื่องของความสะอาดและก็สุขอนามัยนั่นเองนะครับก็เน้นย้ำนะครับพี่น้องประชาชนหากพบโฆษณาเกินจริงหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญนะครับก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีโดยมีเจตนาหลอกลวงก็อาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับนอกจากนี้สคบก็ยังมีอำนาจดำเนินคดีนะครับทางแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังนะครับแนวคิดแบบนี้ภาครัฐก็เน้นย้ำตลอดว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนครับหากพบปัญหาหรือได้รับความไม่เป็นธรรมนะครับผู้บริโภคก็สามารถที่จะร้องทุกข์มาได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้ทันทีเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ของอำเภอทุ่งสงของเรานะครับมีกิจกรรมดีๆจัดขึ้นมากมายนะครับกิจกรรมเมื่อวานจัดขึ้นอย่างคึกคักเลยสำหรับงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ประจำปี2569ทุ่งสงวิชาการนะครับก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ครับโดยที่เมื่อวานนี้นะครับที่เวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายบุญประสงค์นวลสายครับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคใต้ประจำปี2569ทุ่งสงวิชาการนะครับทุ่งสงอะคาเดมิกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายน2569ที่เทศบาลเมืองทุ่งสงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจ่าเอกเวชยันต์หนูรักษาปลัดเทศบาลนะครับรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจาก14จังหวัดภาคใต้แล้วก็ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมภายในงานกันอย่างคึกคักเลยเมื่อวานนี้นะครับกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างครูนักเรียนและก็บุคลากรทางการศึกษาครับให้แต่ละคนนั้นเนี่ยให้แต่ละคนแต่ละกลุ่มนะได้นำเอาประสบการณ์ที่ตัวเองได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้ในการร่วมงานครั้งนี้นะครับไปพัฒนาตนเองพัฒนาด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพมากขึ้นมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนำมาสู่การส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคใต้และช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้เนี่ยนำไปสู่การคัดเลือกนักเรียนตัวแทนระดับภาคใต้เพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไปตามลำดับนะครับสำหรับการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ก็มีกิจกรรมแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคุณผู้ชมผู้ฟังประกอบไปด้วย1ครับการจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภาคใต้

0: สองคือการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนแล้วก็สามคือการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครูซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้นะครับทำการส่งนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจำนวน161แห่งเลยทีเดียวครับแล้วก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยจำนวน11แห่งนะครับงานนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับงานนี้มีมาสคอตน่ารักเป็นนักเรียนผู้ชายชื่อน้องฟิวเจอร์แล้วก็นักเรียนผู้หญิงชื่อน้องเลิร์นนิ่งนะครับน้องฟิวเจอร์กับน้องเลิร์นนิ่งก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงการเรียนรู้สู่อนาคตแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับทางด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเน้นย้ำนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาทุกระดับตามความพร้อมความเหมาะสมและก็ความต้องการในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนครูและก็บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นเนี่ยได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่ให้ชนะกันเท่านั้นนะครับไม่ได้แข่งขันจะต้องชิงเหรียญรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นการแข่งขันที่มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนและครูนะครับเพื่อที่จะนำเอาประสบการณ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพัฒนาตนเองพัฒนางานจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของด้านการศึกษาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการช่วยส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะครับโดยทางอำเภอทุ่งสงนะครับโดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงเนี่ยได้มีการเปิดโครงการปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโดยมีนายสมคิดกาลสุวรรณครับนายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อพิทักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกับการจัดกิจกรรมสาธิตการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับหรือว่าเป็นสูตรวิศวกรรมแม่โจ้หนึ่งพร้อมด้วยนางณฐาพรสุขอนันต์นะครับเกษตรอำเภอทุ่งสงแล้วก็มีผู้แทนจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้นำในพื้นที่นะครับจากสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาสาสมัครเกษตรวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยจำนวน50รายนะครับเข้าร่วมในงานครั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาขยะอินทรีย์แล้วก็วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นใบไม้แห้งเศษหญ้าแล้วก็สังข้าวนะครับเศษเหลือทิ้งพวกนี้เนี่ยจะถูกกำจัดด้วยวิธีการเผาในที่โล่งซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็เปลี่ยนเอาสิ่งที่เป็นเศษที่เอาไปเผาเนี่ยนำมาเปลี่ยนเป็นการทำปุ๋ยหมักนะครับซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงด้วยคุณผู้ชมคุณฟังครับช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุยระบายน้ำได้ดีช่วยแก้ปัญหาในเรื่องหมอกควันแล้วก็มลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพของคนในชุมชนนะครับรวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ณขณะนี้เนี่ยต้องเผชิญกับสภาวะต้นทุนทางการผลิตที่สูงขึ้นนะครับท่ามกลางสภาภาวะวิกฤตด้านพลังงานที่เป็นอยู่ณขณะนี้นั่นเองนะครับทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับจากภาคีเครือข่ายทำการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรต่างๆไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ผักสวนครัวจากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มานะครับควบคุมโรคพืชจากทางสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสงน้ำหมักชีวภาพสูตรเข้มข้นจากสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชแล้วก็พันไม้ยืนต้นนะครับไม้เศรษฐกิจจากสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสงหรือว่าศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราชทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรกรรมให้มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างครบวงจรต่อไปนั่นเองนะครับเอาละครับปิดท้ายข่าววันนี้นะคุณผู้ชมคุณฟังเรามาดูในเรื่องของความคืบหน้าล่าสุดนะครับก็ล่าสุดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่กำลังขับเคลื่อนให้เป็นมรดกโลกณขณะนี้นะครับซึ่งรอลุ้นเดือนหน้านะครับเดือนกรกฎาคมแล้วก็การประชุมครั้งล่าสุดนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวไปแล้วนะครับสำหรับการ ขับเคลื่อนมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชให้กลายเป็นมรดกโลกนะครับวันนี้เนี่ยที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีภาคีเครือข่ายนะครับมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายคารวะทั้งฝ่ายสงฆ์นะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการดำเนินงานเนี่ยเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเน้นย้ำนะครับว่าขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้มีการบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นไปอย่างสมบูรณ์และก็สะท้อนถึงคุณค่าที่โดดเด่นสากลของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็คนไทยทั้งประเทศหากว่าได้รับการขึ้นทะเบียนนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้เป็นมรดกโลกได้ในอนาคตครับทั้งนี้การประชุมในครั้งนี้ก็เน้นย้ำนะครับติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านข้อมูลวิชาการการบริหารจัดการพื้นที่การประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อทางคณะกรรมการมรดกโลกขององค์กรยูเนสองค์การยูเนสโกนะครับโดยแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีกำหนดเข้าสู่การพิจารณาของทางคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกนะครับระหว่างวันที่24-27กรกฎาคม2569ครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฟังให้ในรายการ5แยกข่าววันนี้ครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:30 น.ถึง17:00 น.ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70แห่งทั่วประเทศเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ทีมงานสวทกลศิลป์ผลิตรายการดิฉันรุจนีผ่านสำแดงดำเนินรายการค่ะสำหรับในช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปติดตามสารคดีผ้าไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสายทานพระเมตตาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: จังหวัดกาฬสินธุ์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทรงงานด้านศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต้นของประเทศเหตุการณ์สำคัญอันเป็นปฐมบทเริ่มขึ้นในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสุกนิกรณที่ว่าการอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งในครั้งนั้นชาวผู้ไทยบ้านโพนได้แต่งกายด้วยชุดพิธีการตามอัตลักษณ์ของชาวผู้ไทยคือนุ่งเส้นไหมมัดหมี่พื้นดำที่ต่อตีนสิ้นสวมเสื้อแขบดำมีสับเสื้อเป็นผ้าลายขิดสีแดงติดกระดุมเงินเหรียญและคาดผ้าแพรวาเป็นสบายทับเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงขอพระราชหฤทัยในความงดงามของเครื่องแต่งกายของชาวผู้ไทยบ้านโพนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับนางคำใหม่ยุคสิงห์ตัวแทนของชาวผู้ไทยบ้านโพนว่าผ้าอะไรสวยอยากได้มีไหมจะทอให้ฉันได้ไหมนางคำใหม่ยุคสิงห์ได้กราบบังคมทูลว่าผ้าไหมแพรวาเจ้าค่ะถ้าพระราชินีอยากได้ก็จะช่วยกันทอให้เจ้าค่ะต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสรรณอยุธยาราชเลขานุการในพระองค์ได้เดินทางมาที่บ้านโพนตามพระราชสวนีทั้งได้นำเส้นไหมดิบพระราชทาน6กิโลกรัมมาด้วยและได้แต่งตั้งให้นางคำใหม่ยุคสิงห์เป็นหัวหน้ารวบรวมสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนทอผ้าไหมแพรวาถวายตามพระราชประสงค์ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการส่งเสริมการทอผ้าไหมแพรวาในระยะแรกจากนั้นเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2525ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกนิกรชาวผู้ไทยบ้านโพนในครั้งนั้นทรงฉลองพระองค์ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัดเย็บจากผ้าไหมแพรวาสีพื้นแดงครั่งอย่างโบราณทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฉายพระรูปกับราษฎรชาวผู้ไทยบ้านโพนโดยมีนางคำใหม่โยคสิงห์นั่งอยู่เบื้องพระยุคลบาทนับจากนั้นเป็นต้นมาทรงรับเอาผ้าไหมแพรวาเข้าไว้เป็นหนึ่งในกิจการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพโดยในช่วงแรกใช้ชื่อว่ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต่อมาในปี2538ได้ขยายการดำเนินงานเป็นกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฟื้นชีวิตผ้าไหมแพรวาให้กลับมาเรืองโรจน์อีกครั้งและทำให้ชาวผู้ไทยบ้านโพนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางคำสอนสักทองศิลปินแห่งชาติปี2559สาขาทัศนศิลป์ประเภทประยุกต์ศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าหนึ่งในสตรีชาวผู้ไทยบ้านโพนที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จและทอผ้าไหมแพรวาถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ชื่อนางคำสอนค่ะสาทองนามสกุลอายุอานามกาเด็กแต่สิบหกปีทำงานน้ำสมเด็จน้ำพระแม่หลวงมันดนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520ค่ะเป็นทุนน้ำใหม่มาหายพอมาหายท่อทรงเพิ่นอาจจะมีเพิ่นไปขายขายใดเพิ่นก็ทรงเงินมาหายค่ะคือน้ำเพิ่นมาเนี่ยอุดพุ่มใจหลายค่ะมันมีแนวท่ออาจจะกินงูงูปลาปลาค่ะเดี๋ยวนี้นั่นบอกจะไปทางไหนก็ง่ายจะกินบ่มีเงินบ่มีเงินเลยเนาะจะเหมือนขาดผ้าไปทางไหนมาใส่ก็ง่ายง่ายง่ายโดยพันธุ์ช่วงเสริมนั่นแหละ
0: ในปี2551กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าไหมบ้านโพนได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดโดยยังคงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยปัจจุบันมีสมาชิก195คนมีนางสมศรีสะทองเป็นประธานสหกรณ์ซึ่งนอกจากการทอผ้าเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆสำหรับจำหน่ายแล้วสหกรณ์แห่งนี้ยังมีการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมแบบโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่การสาวไหมการฟอกการย้อมสีธรรมชาติจนถึงขั้นตอนในการทอผ้าที่มีลวดลายวิจิตรงดงามตลอดจนได้ศึกษาพัฒนากระบวนการใหม่ๆซึ่งเป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งในด้านความสวยงามความคงทนและคุณสมบัติอื่นๆเพื่อให้เป็นผ้าที่มีคุณภาพในระดับสากล
2: ค่ะสวัสดีค่ะแม่สมศรีสะทองค่ะประธานสหกรณ์มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ทอผ้าไหมแพรวาบ้านพูนกาฬสินธุ์จำกัดค่ะปากกรของเราอยู่ในโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระองค์ท่านกิจกรรมที่เราทำอยู่ประจำนะคะก็คือการสานงานต่อผ้าไหมแพรวาเนื่องจากว่าพระองค์ท่านได้ทรงรับไว้ในมูลนิธิแล้วพระองค์ท่านก็ให้เราพัฒนาในด้านการย้อมสีการพัฒนารูปแบบเพื่อส่งจำหน่ายซึ่งสมัยนั้นบ้านเราก็เป็นแค่เกษตรกรธรรมดาค่ะอย่างตัวแม่เองก็ทำไร่ทำนาธรรมดาบ้านเราก็สมัยนั้นรายได้ก็มีแค่ปีละครั้งก็คือการจำหน่ายขายข้าวก็เราเป็นเกษตรกรเนาะทำไร่ทำนาแล้วต่อมาพระองค์ท่านก็มาส่งเสริมแล้วก็รับไว้ในมูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพก็คือผ้าไหมแพรวาซึ่งแต่ก่อนเราแค่ทอไว้เป็นเครื่องประดับประจำกายแค่นั้นเองประกอบชุดผู้ไทยจนพระองค์ท่านรับไว้ในมูลที่ของพระองค์ท่านแล้วก็ทรงพัฒนาให้เราสมัยก่อนมันเป็นแค่ผ้าสบายที่เราเรียกว่าผ้าไหมเพียงว่าต่อมาพระองค์ท่านก็ทรงออกแบบให้สามารถตัดชุดได้มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรูปแบบพระองค์ท่านก็เอาไปตัดฉลองพระองค์ใส่ทรงเป็นองค์พรีเซนเตอร์นำไปฝากอาคารตุกะของพระองค์ท่านต่างประเทศแล้วก็นำไปจำหน่ายแล้วก็เวลาพระองค์ท่านนำไปเผยแผ่ที่ไหนๆก็ช่างก็จะเป็นสะท้อนกลับมาให้เราทอประเภทที่พระองค์ท่านนำไปเผยแผ่เราก็จะชุมชนเราก็จะมีความมุ่งมั่นในการทอผ้าไหมแพรวาเพราะว่ามันเกิดรายได้แล้วก็เกิดเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาควบคู่กับการทำนาเลยค่ะทีนี้จากการที่เราไม่มีรายได้เลยสมัยนั้นไม่สามารถส่งลูกส่งหลานไปเรียนสูงๆได้พระองค์ท่านก็ทำให้พวกเราสามารถทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้จนปัจจุบันตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาบ้านโพนตั้งแต่2525จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังไม่ได้หยุดการทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็ไม่ได้หยุดการพัฒนามาวันนี้พระองค์ท่านถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่กับเราแล้วแต่พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในใจของพวกเรายังอยู่กับพวกเราตลอดเหมือนกับที่พวกเราอยู่กับผ้าไหมแพรวาแล้วก็พวกเราชาวพุทธไทยตั้งปณิธานไว้ว่าจะสืบสานงานต่อของแม่ของแผ่นดินจนเรียกว่าจนชีวิตของพวกแม่จะหาไม่นั่นแหละแล้วก็จะส่งต่องานทอผ้าไหมแพรวาให้กับเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็รุ่นต่อไปแล้วก็มาวันนี้เราชาวบ้านพูนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านปัญหาที่สุดไม่ได้นั่นแหละค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อสืบสานงานทอผ้าไหมแพรวาแล้วก็จะไม่ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้พระองค์ท่านได้ผิดหวังถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่อยู่แล้วเราก็จะพัฒนาสืบสานต่อยอดให้ผ้าไหมแพรวาให้คงอยู่สืบไปค่ะ
0: การทอผ้าไหมแพรวาที่สืบต่อกันมาตราบจนปัจจุบันนับเป็นประจักษ์พยานที่สะท้อนความจงรักภักดีของชาวผู้ไทยบ้านโพนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างดียิ่งผ้าไหมแพรวาจึงเปรียบเสมือนจิตวิญญาณพลังศรัทธาลมหายใจและชีวิตที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโพนอย่างงดงามนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: พเก่าเล่าเรื่องพระไหมแพรวาราชินีแห่งไหมสะท้อนให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเมตตาของพระองค์ในด้านของการส่งเสริมศิลปาชีพที่มีต่อชาวผู้ไทยบ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ยังมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากช่วงของตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ภาพของชาวนาที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตที่งอกงามด้วยรอยยิ้มและความหวังภาพของการไล่ต้อนวัวไปตามถนนหลังจากที่วัวกินหญ้าอย่างเพลิดเพลินริมอ่างเก็บน้ำและภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบอ่างเก็บน้ำคือภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ฟื้นคืนจากพื้นดินนั้นแห้งแล้งและสะท้อนให้เห็นถึงความหวังที่ผลิบานจากสายน้ำแห่งพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในอดีตพื้นที่ตำบลยินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์แห่งนี้เป็นพื้นแผ่นดินที่เคยเผชิญกับความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลทุ่งนาที่เคยเขียวขจีแปรเปลี่ยนเป็นดินแตกระแหงชาวบ้านต้องรอคอยน้ำจากฟ้าอย่างไร้ความหวังจนกระทั่งเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรณวัดสว่างอารมณ์บ้านสมอทบหมู่ที่6ตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาหาแหล่งน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรตามที่นายบุญศรีสารโภกำนันตำบลดินจีและผู้ใหญ่บ้านทั้ง9หมู่บ้านในเขตตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณากรมชลประทานพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงมีหนังสือเรียนราชเลขาธิการเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทจากนั้นในปี2545กรมชลประทานได้มีการดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบขึ้นณบ้านโนนหนามแท่งตำบลดินจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยมีทำนุดินกว้าง8เมตรยาว250เมตรความจุอ่างเก็บน้ำอยู่ที่ระดับเก็บกัก 2,600,000 ลูกบาศก์เมตรมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดรางเทกว้าง22เมตรยาว137เมตรและมีท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายขนาด 0.6 เมตรจำนวน1แห่งพร้อมห้องควบคุมท่อส่งน้ำหลังจากดำเนินโครงการแล้วเสร็จมีราษฎรได้รับประโยชน์โดยตรง4หมู่บ้านในตำบลดินจีคือบ้านดินจีบ้านโนนหนามแท่งบ้านสมอทุกและบ้านท่านาเหลาจำนวน625ครัวเรือนรวม 3,150 คนมีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 1,840 ไร่ในช่วงฤดูฝนและ400ไร่ในช่วงฤดูแล้งทำให้ราษฎรมีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีเป็นการช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเป็นอาหารให้ราษฎรได้บริโภคในครัวเรือนและมีรายได้เสริมส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นดังคำบอกเล่าของนางอุดรเหล่าลือชาและนางสิงแก่นมณีตันชาวบ้านตำบลยิงจีอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์โอ้ก็ลำบากน้ำนะลูกอุดน้ำกินน้ำจางงวยมันมีน้ำใช่ไหมทำไมนั่นมานี่พอดีมีโครงการอันนี้มากกับเพื่อนกันเลยโตไปให้ใครบ้านเนาะก็ได้การเกษตรการยังไปก็ได้ใจของเพื่อนเขาเฮือนฟันเฮือนนี่ไปก็สร้างทางอันนี้บัดนี้ทำไมก้อนมันลำบากอีหลีทำไมนี่ก็ดีแล้วผลมาเนาะสาธุเนาะพระเจ้ารู้หัวคนสร้างให
2: ้น้ำเนาะขบุตร
1: น้ำเนาะขบุตรเนาะ
2: ปีนี
1: ้ให้นาตะก้ากับอุดมสมบูรณ์เพราะได้กินเพิ่นก็มาสอนในคนเลี้ยงมอนเลี้ยงใหม่เนาะมาเห็นหูกลับไปขายผู้พานคนเสด็จมาน่ะ
2: ใครจะพเนจรเคลื่อนมาแล้วแล้วน้ำบุตรบ่อยาก
1: พอได
2: ้ต่อลงไปให้ก็ได้ใส่น้ำให้น้ำนากับบ่อึดข้าวก็พอได้อยู่ได้กิน
1: การเกษตรก็ดีเน
2: า
1: ะ
2: การเกษตรก็ดีอยู่ยามนั้นพบกับปลูกบักแตงปลูกข้าวโพดขายหลังน้ำแรงก็ได้
1: ก็ตกใจน้ำตาโอ้กให้น้ำเพิ่นเพิ่นดีเนาะเพิ่นโบกเก้าโบกหัวเนาะอะไรก็ได้แม่เบา
2: บางคนบ่อันมาเนี่ยจึง
1: คอยแม่จะยกมือใส่หัวโอ้ยเพิ่นไปจากแล้วก็ให้เพิ่นอยู่ดีไปเกิดมองดีๆพุ่นแล้วคือเก่าเพิ่นนั่นน่ะบุญเพิ่นผู้ข้าก็สิทำความดีไปจังซี่ล่ะทำสิทำได้น่ะ
0: โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำที่กักเก็บสายน้ำไว้หล่อเลี้ยงผืนดินเท่านั้น แต่ยังเป็นสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่หล่อเลี้ยงหัวใจของราษฎรให้เปี่ยมด้วยความสุขและความหวังจากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นดินแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์คือผลแห่งพระเมตตาและพระปรีชาญาณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความอยู่ดีมีสุขของพระสุกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตราบใดที่สายน้ำไม่เหือดแห้งไปพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงก็จะยังคงหล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านาน
3: ช่วงตามรอยพระเมตตา
4: ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะคะไปฟังคำกล่าวแสดงความอาลัยของดร.วีรพงษ์วงศ์ศิลป์นายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์และผู้บริหารหมอลำคณะศิลปินภูไทยได้กล่าวแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
3: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

สวัสดีครับผมดร.สิทธิพงศ์โตขสรหรือหมอลำวีระพงศ์วงศ์สินผู้บริหารวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยแล้วนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเนื่องด้วยที่มื้อนี้นะครับเป็นเอิ้นว่ากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่นะครับไหว้อาลัยแก่อาเมพระพันปีหลวงของเรานะครับซึ่งตัวผมนะครับเป็นนายกสมาคมหมอลำกาฬสินธุ์หรือว่าเป็นหัวหน้าวงหมอลำคณะศิลปินภูไทยผู้สืบสานวัฒนธรรมของคนอีสานของคนกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับซึ่งที่ได้สูญเสียนะครับแม่พระพันปีหลวงนะครับไปเป็นสิ่งที่เศร้าโศกให้แก่คนกาฬสินธุ์ผืนแผ่นดินอำเภอขะมวงผืนแผ่นดินของคนผู้ไทยนะครับซึ่งในครั้งหนึ่งนะครับแม่พระพันปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมาเพื่อขมวงเรื่องที่เป็นผ่าเพว่าที่ขึ้นซื้อเลือดซ่าดังไกลตัวโหนกเพื่อผ่าเพว่าตัวนี้นะครับตะกอนจะเป็นขาวดำนะครับด้วยพระราชินีเพื่อนเสด็จมานะครับขณะนี้พระสหายอยู่ที่บ้านโพนนะครับรัดย่อจอกคือเสริมแต่งแต่งสีเขามาใส่เป็นหลากสีขึ้นมานะครับด้วยพระพันปีหลวงนะครับที่เพื่อนส่งเสริมให้คนในอำเภอขะมวงหรือในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีงานทำได้มีอยู่มีกินตะกี้ตะกอนเฮตนาครับเฮตนาละกะมาท่อผ่าขาวดำโดยที่คนบ่รู้จักนะครับจากนั้นนะครับแม่พระพันปีเฮานะครับสื่อถึงโลกเนาะสื่อไก่ทั่วโลกดังไก่ทั่วโลกนะครับผ่าเพว่าดังทั่วประเทศใต้ดังไก่ทั่วโลกแล้วนะครับคนกาฬสินธุ์ได้มีอาชีพนะครับได้มีอาชีพต่อยอดจากหลังจากที่ทำไมทำหน้านะครับได้มาท่อผ่าขายจนถึงปัจจุบันนี้ผมเองแนะนำวีระพงศ์วงศ์สินหรือว่านายกสมาคมหมอลำหัวหน้าหมอลำคณะศิลปินผู้ไทยได้นำวัฒนธรรมนี้นะครับขึ้นเผยแพร่ทางด้านเวทีหรือว่างานแสดงวิสัยก็แล้วแต่นะครับเพื่ออยากให้คนนะครับได้หูว่านี่คือผ่าไหมแพรว่าของพระราชินีนะครับที่เพิ่นได้เติมแต่งมาให้ความสวยงามหลายหลากออกมาแบบนี้นะครับอยากให้คนทั้งโลกได้รู้ว่านี่คือผ่าไหมแพรว่าของคนขะมวงคนกาฬสินธุ์นะครับ

0: านต่อพระราชปณิธาน
1: ค่ะทุกท่านคะณปัจจุบันนะคะยังมีพี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศค่ะหลั่งไหลเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะได้บูรณาการทุกภาคส่วนค่ะเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติทั่วถึงและปลอดภัยทั้งนี้นะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสีดำหรือสีขาวนะคะเสื้อคอปกรองเท้าหุ้มส้นงดเสื้อคอกลมงดแขนกุดงดกางเกงหรือกระโปรงสั้นสุภาพสตรีค่ะต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งยาวคลุมเข่าเท่านั้นส่วนนักเรียนนักศึกษานะคะควรสวมเครื่องแบบที่ถูกต้องตามระเบียบสำหรับช่วงเวลาที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพแบ่งเป็น4ช่วงเวลาค่ะได้แก่ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:45 นช่วงที่2เวลา 12:00 นถึง 16:45 นช่วงที่3เวลา 17:45 นถึง 18:30 นและช่วงที่4เวลา 19:45 นถึง 21:00 นค่ะค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังและรับชมวันนี้ทีมงานสวทกลสินและดิฉันรุจินีผ่านสำแดงลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงพระดำเนินไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศและในขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปูลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปและก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันดารสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันดารสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นเดย์แอดเวนทิสต์แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรัสสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันระสมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันระสมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนา

0: ตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆ ยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ข้ามาตามลบลบปึ๊บลบลบปึ๊บลบลบปึ๊บ

านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้ว

แล้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรอย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาณาจักรอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังตรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังตรูถะมังคลัง

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมี1สำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระ ระมหานัทพลนัทธพโลวัตรไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้ง4รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงส์เป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

และในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมครับ

0: ังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ธัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจะทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชภานสมภองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาที่คุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีฝ่าชีวิตของผู้เบาปัญญา
มองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักฝ่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตะทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตะทัตตะมะพิญญายะ
สัทธัตถะปสุตโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่

ให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตถะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชชนกพระทัยของพระชนนี

0: ของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรมนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6 นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11 นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18 นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21 นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรม

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงส่งถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับแต่ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์แล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาปริวาฮาสิราปริภูเรนตีสาครังเอวะเมวะอิโตติสานเมตานังอุปกัปปติอิติตังปฏิตังสุนาสุปเมวะตมิจตุสัพเพภูเรนตุสังคปาจันโทปนารโตยะถา

สะตตังชีวตุปะติเรกังวัสสะตังชีวตุปะติเรกังวัสสะตังชีวตุทีกายุโตโหตุปะโรโหตุทีกายุโตโหตุปะโรโหตุสุขิโตโหตุปะระเมตมะระราชาปรมาภาคินีสิทธิจังสิทธิกรรมังสิทธิราโภทะโยนิจังปรเมนมหาราชาวรัตตาปรมาภาคินียาสหะวันตุสัมปทาขอถวายพระพร

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะส่งพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะส่งพระดำเนินไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่รูปที่1

ู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน
2: ไว้ความเคารพทั้งสอง

Tuh.

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาสีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีแอปเดินทาง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาด70%นานาชาติเตรียมส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่เวเนซุเอลาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่2ครั้งติดกันใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาโดยจะประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.วาระแรกด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ462เสียงและเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวโดยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมาธิการพร้อมกำหนดวันแปรยติ1วันและกำหนดให้มีการประชุมกรรมาธิการนัดแรกในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ทั้งนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดทำขึ้นท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกต้องเผชิญรัฐบาลจำเป็นต้องใช้ทุกเครื่องมือและกลไกที่มีอยู่เพื่อเร่งใหการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งกระทรวงการคลังได้บริหารจัดการงบประมาณโดยมุ่งเน้นความสมดุลในทุกมิติ
2: วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเรามีงบประมาณจำกัดจริงๆครับแล้วเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างควบคู่กันรักษาความสมดุลผมและกระทรวงการคลังก็ได้พยายามทำในเรื่องของการเร่งเบิกจ่ายควบคู่กับการตัดงบรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแต่สิ่งที่ทำเราต้องดูความสมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านบอกว่าฟังข่าวมา 80,000 ล้านแสนล้านพอเราไปดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่ยังไม่ได้เริ่มจัดซื้อจัดจ้างเลยเนี่ยเหลืออยู่ไม่มากครับนี่คือเป็นที่มาที่งบเหลืออยู่แค่หมื่นกว่าล้านนี้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามใช้งบตรงนี้แหละครับเอามาใส่ในงบกลางเพื่อเตรียมรองรับความผันผวนของวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตพลังงานที่ไม่รู้จะเป็นอย่างไรมาดูแลเยียวยาประชาชน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่างบประมาณ 13,28 ล้านบาทมาจากการเร่งรัดเบิกจ่ายและการปรับลดงบลงทุนและจะนำไปสมทบงบกลางเพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ฝ่ายค้านอภิปรายว่ารัฐบาลล้มเหลวในการบริหารงบประมาณว่าหากดำเนินการโอนงบประมาณตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเงินที่โอนกลับมาจะถูกนำไปชดใช้คืนเงินคงคลังทั้งหมดไม่สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเร่งด่วนอื่นได้จึงจำเป็นต้องรอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนซึ่งเป็นไปเพื่อการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับวงเงินงบประมาณที่สามารถโอนกลับมาได้ประมาณ 13,28 ล้านบาทเป็นผลจากการที่หน่วยรับงบประมาณและส่วนราชการต่างๆเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมขณะที่การปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ดำเนินการเฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ประกาศประกวดราคาไม่ใช่การยกเลิกโครงการแต่เป็นการเลื่อนการใช้งบประมาณส่วนที่คาดว่าจะดำเนินการไม่ทันภายในปีงบประมาณนี้ไปใช้ในปีถัดไปซึ่งเงินที่ได้จากการโอนงบประมาณดังกล่าวจะนำไปสมทบในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้มีวงเงินรวมเกือบ 30,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
3: มีการคาดการณ์กันครับว่า3เดือนจากนี้ไปจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้ฝนขาดช่วงนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนให้เห็นครับว่าสัญญาณมันออกมาแล้วและอาจจะเกิดภัยธรรมชาติขึ้นในช่วง3เดือนจากนี้เราก็นำเงิน 10,000 กับ300เนี่ยไปรวมกับงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณสักเกือบ 20,000 เนี่ยเอาไว้คอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการโอนงบประมาณรายจ่ายไม่กระทบโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการแปรยติงบประมาณเพื่อนำไปจ่ายให้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนั้นไม่เป็นความจริงเนื่องจากการโอนงบประมาณในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานเป็นหลักขณะที่งบประมาณเดิมที่สภาผู้แทนราษฎรเคยแปรยติเพิ่มให้นั้นมาจากกระบวนการลงนามในสัญญาที่ล่าช้าและการคาดการงวดงานของสำนักงบประมาณอย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมได้เตรียมแหล่งเงินสำรองอื่นไว้รองรับแล้วยืนยันว่าจะส่งผลกระทบต่อโครงการให้น้อยที่สุด
3: ดังนั้นที่ท่านบอกว่ามันจะเป็นการแปรงบเอาไปไว้เพื่อจะมาจ่ายสายสีส้มไม่เป็นความจริงเพราะอย่างที่ผมได้เรียนครับว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้เป็นการโอนเพื่อให้รัฐบาลนำไปแก้ปัญหาภาวะน้ำมันแพงและก็ขอยืนยันครับว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยยังพอหาเงินจากแหล่งอื่นที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยังมีอยู่ดำเนินการในส่วนนี้ได้
4: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประหยัดงบประมาณภาครัฐโดยการตัดงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ทั้งหมดและจะไม่มีการตั้งงบประมาณผูกพันสำหรับโครงการนี้อีกโดยจะเปลี่ยนมาใช้วิธีการบริหารจัดการพื้นที่เดิมหรือพิจารณาการเช่าอาคารแบบปีต่อปีซึ่งเป็นแนวทางที่คุ้มค่ากว่านพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้เสียหายจากการลงทุนกรณี Forex ยื่นหนังสือให้สภาผู้แทนราษฎรเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ผิดกฎหมายและศึกษามาตรการคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มลงทุนต่างประเทศ
5: นางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรรับยื่นหนังสือจากตัวแทนผู้เสียหายกรณีการลงทุนในตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ Forex ผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนจำนวนมากโดยขอให้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเร่งรัดการดำเนินคดีและการคืนทรัพย์สินแก่ผู้เสียหายอย่างเป็นธรรมตัวแทนผู้เสียหายระบุว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเนื่องจากพบพฤติการการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการโฆษณาชักชวนและแนะนำให้ประชาชนร่วมลงทุนในลักษณะที่อาจเข้าข่ายการหลอกลวงจนเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทั้งนี้ได้เสนอให้มีการขยายผลการสอบสวนไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมถึงศึกษามาตรการป้องกันและคุ้มครองประชาชนจากแพลตฟอร์มการลงทุนออนไลน์จากต่างประเทศนางสิริวัลย์ปราศจากศัตรูกล่าวว่าคณะกรรมการจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาพร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงและพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งในด้านการกำกับดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคและการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนออนไลน์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเงินของประเทศต่อไปชวิสาปทุมมารายงาน
1: ความคืบหน้าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนางสาวกุลวลีนบอมรบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรได้หารือร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและมีข้อสรุปว่าจะจัดทำข้อเสนอแนะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทบทวนมติคณะรัฐมนตรีวันที่14 มีนาคม 2566เพื่อปรับแนวทางการบริหารจัดการที่ดินจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับสปก.ให้ไปอยู่ภายใต้การกำกับของคทช.เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการจัดสรรที่ดินด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะกรรมการร่วมพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงโดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานร่วมและยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจะได้รับการคุ้มครองส่วนผู้บุกรุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติอย่างเข้มงวด
6: ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะพิสูจน์สิทธิ์ในกลุ่มที่เป็นประชาชนสิ่งที่อยู่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนหรือกลุ่มในทุนอยู่นอกจากสปก.หรือเป็นสปก.บวมหรืออะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเราจะใช้กฎหมายของกรมอุทยานคือมาตรา64คทช.เข้ามาควบคุมตรงส่วนนี้
1: ขณะที่นางสาวกุลวลีได้เสนอให้เพิ่มสัดส่วนผู้แทนในคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่เห็นชอบให้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงในแต่ละแปลงอย่างรอบด้านทั้งนี้นายสุชาติชมกลิ่นจะมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้เกิดความชัดเจนและยุติลงโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่จะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้าผลิตพลังงานสะอาดร้อยละ70
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่หรือแผน PDP 2026เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี2050ได้ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง170ของกำลังการผลิตทั้งหมดซึ่งคาดว่าจะจัดทำแผนแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในเดือนกรกฎาคมจากนั้นจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเดือนสิงหาคมและเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติตามลำดับสำหรับแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญทั้งจากโซล่าฟาร์มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจากตัวแปรสำคัญอย่างกลุ่มธุรกิจ Data Center ยานยนต์ไฟฟ้าและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังเร่งปลดล็อกขั้นตอนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภาคประชาชนและอุตสาหกรรมโดยตั้งเป้าหมายอนุมัติภายใน7วันสำหรับการผลิตใช้เองและไม่เกิน30วันสำหรับการขายไฟคืนระบบพร้อมเตรียมออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเงินดาวและขยายโควต้าการรับซื้อไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มอีก500เมกะวัตต์รวมทั้งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่มีต้นทุนแข่งขันได้เพื่อเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงส่วนการซื้อขายไฟฟ้าเสรีจะนำร่องผ่านกลุ่ม Data Center 2,000 เมกะวัตต์ก่อนขยายสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นในอนาคตปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจัดงานไซต์2026ผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าพัฒนาธุรกิจระดับยูนิคอร์นกระตุ้นการลงทุนด้านนวัตกรรมเพิ่มเป็น4เท่าเพื่อยกระดับไทยสู่ประเทศรายได้สูง
8: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดงานไซส์2026

0: โครงสร้างพื้นฐานผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อกระจายเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยลงสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมมุ่งเน้นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทยพัฒนาสู่การขยายตัวสู่ระดับโลกผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ
1: หลายคนครับมองว่าเราต้องเรียนจบก่อนแล้วถึงจะประกอบอาชีพแล้วถึงจะมีเงินแต่วันนี้โมเดลของสตาร์ทอัพทำให้หลายคนมีความรู้สึกว่าความจริงไม่มีความจำเป็นวันนี้ขออย่างเดียวคือเรามี entrepreneurial mindset นะครับความคิดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่กับเราตลอดเวลานี่เองเป็นอีกหนึ่งโอกาส
0: ด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ารัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายในการยกระดับสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมประกอบกับในปีนี้รัฐบาลตั้งเป้ากระตุ้นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นถึง4เท่าหรือกว่า 20,000 ล้านบาทเพื่อลดช่องว่างทางการแข่งขันและผลักดันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ภายในงานยังมีการรวมตัวของเครือข่ายนวัตกรรมและนักลงทุนจากหลายประเทศเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ทางธุรกิจและนำเสนอศักยภาพนวัตกรรมกว่า350บูธผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานไซส์2026ได้จนถึงวันที่27มิถุนายนนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตรียมทำหนังสือถึงปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบท้องถิ่นใหม่และให้เรียกผู้สอบได้รายงานตัวตามปกติเพื่อรักษาสิทธิ์ผู้บริสุทธิ์
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันนี้ได้หารือถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ตรวจข้อสอบใหม่เพื่อเกิดความกระจ่างพร้อมตรวจสอบระเบียบว่าการจัดสอบและนำไปสู่การทุจริตมีผู้ใดเกี่ยวข้องบ้างซึ่งต้องประสานไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอกระดาษคำตอบทั้งหมดโดยต้องรอความเห็นจากปปช.อีกครั้งสำหรับการตรวจข้อสอบใหม่จะมีการพิจารณาตั้งคณะกรรมการร่วมที่อาจเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาสังเกตการเพื่อความโปร่งใสด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมไม่เห็นด้วยให้มีการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้โดยเห็นว่าควรให้ไปรายงานตัวได้ตามปกติเนื่องจากการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่มีการชี้ชัดว่าบุคคลใดทุจริตบ้างจึงต้องรักษาสิทธิ์ของผู้ที่สอบได้ด้วยความสุจริตในส่วนของการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ต้องดำเนินการต่อไปหากพบว่าบรรจุไปแล้วมีผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตก็สามารถดำเนินการภายหลังได้จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
2: ขณะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเตรียมใช้มาตรการทางทรัพย์สินตรวจสอบคดีทุจริตการสอบพนักงานส่วนท้องถิ่นนายวิทยานีติธรรมผู้ช่วยเลขาธิการและโฆษกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เปิดเผยกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและการซื้อขายตำแหน่งซึ่งมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,500 ล้านบาทว่าคดีดังกล่าวเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากเป็นการทุจริตในภาครัฐโดยปปง.จะใช้มาตรการทางทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรผลประโยชน์จากการกระทำความผิดแม้ในขณะนี้ปปง.จะยังไม่ได้รับสำนวนคดีอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานเจ้าของสำนวนแต่ได้จัดตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
4: ในเรื่องของคดีที่เป็นมูลฐานคดีต้นเรื่องที่ทางสำนักงานปปช.กับตำรวจปปป.เนี่ยกรมประชาการสอบสวนการไปร่วมกันทำเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในการสืบสวนเบื้องต้นตามสมควรก่อนซึ่งตรงส่วนเนี้ยก็จะต้องรอให้หน่วยงานหลักเนี่ยเขาทำงานไปสักระยะหนึ่งให้เกิดความชัดเจนเพียงพอที่จะสามารถส่งต่อมาให้ปปง.ดำเนินการได้
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ย่านปทุมวันกำชับผู้ประกอบการห้ามคิดค่าบริการแฝงและโฆษณาเกินจริงเอาเปรียบประชาชนพร้อมเตรียมขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมการค้าภายในและสำนักงานเขตปทุมวันลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เพื่อติดตามกำกับดูแลการเอาเปรียบผู้บริโภค ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตและค่าครอง

0: ชีพของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงจึงต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดโดยเฉพาะด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาที่ได้รับการร้องเรียนบ่อยครั้งทั้งเรื่องของการคิดราคาแฝงหรือตัวเลขเงื่อนไขขนาดเล็กที่ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดการโฆษณาเมนูอาหารไม่ตรงปกการปกปิดเงื่อนไขโปรโมชั่นตลอดจนปัญหาเรื่องการใช้คูปองออนไลน์
1: แน่นอนว่าอะไรที่เป็นที่นิยมเนี่ยการแข่งขันก็จะสูงเมื่อการแข่งขันสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายการแข่งขันแข่งขันด้วยราคาแข่งขันด้วยคุณภาพแข่งขันด้วยโปรโมชั่นนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาดูโดยนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีห่วงใยในคุณภาพชีวิตแล้วก็เรื่องของค่าครองชีพเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นท่านได้สั่งการเสมอว่าให้รัฐมนตรีทุกๆคนเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อจะดูเรื่องของอะไรที่มันจะเป็นปัญหาเป็นเรื่องของการเอารัดเอาเปรียบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการลงมาดูร้านอาหารบุฟเฟ่และร้านอาหารทั่วๆไป
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ฝากข้อแนะนำไปยังประชาชนให้ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขและสอบถามราคาหน้าร้านให้ชัดเจนก่อนเข้ารับบริการรวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จหากพบการเอาเปรียบสามารถทักท้วงได้ทันทีโดยหลังจากนี้สคบและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะเดินหน้าปูพรมตรวจร้านอาหารบุฟเฟ่ทั่วประเทศหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรโดย9มาตรการสำคัญสำหรับการรับมือน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงเน้นตั้งแต่การคาดการณ์และการแจ้งเตือนล่วงหน้าการเตรียมเครื่องจักรและระบบระบายน้ำการตรวจสอบเขื่อนและคันกั้นน้ำการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไปจนถึงการเตรียมศูนย์พักพิงและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแจ้งเตือนแม่นยำลดความเสียหายและดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอดฤดูฝนนี้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าจีนยินดีที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของเวเนซุเอลาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และแผ่นดินไหวตามหรือ Aftershock ขนาด 7.5 ใกล้กรุงการากัสเมืองหลวงของเวเนซุเอลาเมื่อช่วงบ่ายของวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้อาคารและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย32รายและบาดเจ็บมากกว่า700รายโดยคาดการว่าจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอาจสูงกว่านี้มากขณะเดียวกันอีกหลายประเทศอาทิบราซิลเอลซาวาดอร์และเม็กซิโกกำลังประเมินสถานการณ์ในกรุงการากัสและเสนอมาตรการช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้พร้อมส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์กู้ภัยยารักษาโรคและสิ่งของที่จำเป็นไปยังกรุงการากัสอีกด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเขารู้สึกผิดหวังต่อชาติสมาชิกนาโต้บางประเทศที่ไม่สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้านนายรุตกล่าวปกป้องการดำเนินการของชาติสมาชิกนาโต้โดยเน้นย้ำว่ามีเครื่องบินของกองทัพสหรัฐราว 4,000 ถึง 5,000 ลำปฏิบัติการขึ้นบินจากฐานทัพหลายแห่งในทวีปยุโรปในช่วงสงครามอิหร่านนอกจากนี้เลขาธิการนาโต้ยังมั่นใจว่าสหรัฐจะปกป้องยุโรปอย่างแน่นอนหากถูกศัตรูโจมตีทั้งนี้การหารือดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดของผู้นำสมาชิกนาโต้ที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีจะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนกำลังแรงเมฆคลาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหรือด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นในช่วง 25-27 มิถุนายนนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:01 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:53 น.
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวง

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แชร์อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
13: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวซูรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ําคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่หนองฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการเตรียมเปิดบริการเครื่องบินทางเครื่องบินน้ำทางทะเลหรือว่าซีเพลนนะคะกระบี่ภูเก็ตปลายปีนี้ค่ะยกระดับน่านฟ้าไทยสู่ศูนย์กลางการบินโลกนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการบินนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศค่ะรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและก็เศรษฐกิจในอนาคตโดยมุ่งผลักดันประเทศไทยค่ะสู่การเป็น World Class Aviation Hubนะคะหรือว่าศูนย์กลางการบินระดับโลกนะคะของภูมิภาคเร่งนำเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ระบบบริหารจราจรทางอากาศที่ทันสมัยมาใช้ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน่านฟ้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและก็รองรับปริมาณเที่ยวบินที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตนะคะปัจจุบันมีความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมนะคะรองรับการให้บริการซีเพลนอย่างเป็นรูปธรรมโดยตั้งเป้าผลักดันเที่ยวบินปฐมฤกษ์ในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ค่ะท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตภายในช่วงปลายปี2569ซึ่งจะถือเป็นการเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนานะคะระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ค่ะที่เชื่อมโยงการเดินทางนะคะทางบกทางอากาศและก็ทางน้ำเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต้อนะคะช่วยเพิ่มทางเลือกการเดินทางค่ะยกระดับประสบการณ์นักท่องเที่ยวและก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะนี่คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ต้องบอกว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันเรานะคะก็มีศักยภาพมากนะคะที่เข้าได้ลิงเห็นว่าถ้านำซีเพลนนะคะมาเปิดบินเนี่ยนะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่จะใช้บริการทางนี้อยู่นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยว

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวท.กระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และต่างประเทศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติเม็กซิโกแอฟริกาใต้สวิตเซอร์แลนด์แคนาดาบราซิลผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้บอสเนียและสกอตแลนด์ลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:10 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงศีลสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันเดียวกันนี้เวลา 12:26 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงลงพระนามบันทึกความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียกับทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายในประเทศระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยศาลอุทธรณ์ภาค1และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ณอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เหล่าทัพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปานารัสสัมมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: พลเอกนพดลปิ่นทองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันหรือปันรัสมวานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมคู่สมรสและกำลังพลเข้าร่วมพิธีณห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงพร้อมภริยาตลอดจนหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน47รูปบริเวณลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระกุศลณห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือขณะที่กองทัพอากาศจัดพิธีณห้องรับรองจักรพงศ์กองบัญชาการกองทัพอากาศโดยพลอากาศเอกสัพพชัยศิลานินประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศเป็นประธานในพิธีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานารัสสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปานารัสสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่26มิถุนายน2569โดยเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา13:00 นถึง15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา13:00 นถึง20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา19:00 นนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารแพลตฟอร์มดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME ไทยขยายความร่วมมือด้านการลงทุนสู่ตลาดออนไลน์และตลาดต่างประเทศ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคิสเฟิงประธานบริษัทซีรีมิเต็ดและประธานเจ้าหน้าที่บริหารช็อปปี้พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยและขยายความร่วมมือด้านการลงทุนในประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการยกระดับทักษะดิจิทัลและการสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่เป็นธรรมโดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการไทยจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลหารือแนวทางการพัฒนาระบบ Visual Banking เป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการเงินดิจิทัลของประเทศพร้อมสนับสนุนให้ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจการเงินเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและพัฒนาธุรกิจธนาคารดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและนวัตกรรมทางการเงินช่วยให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้สะดวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพและขยายธุรกิจผลิตราชพันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare Summit 2026เพื่อผลักดันการใช้ AI พัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขไทยสู่มาตรฐานโลก
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ AI Healthcare and Wellness Being Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยณ True Digital Park โดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นเวทีเชิงยุทธศาสตร์ที่จะสะท้อนทิศทางใหม่ของประเทศไทยในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ตอบโจทย์ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยให้เป็นพลังหลักของประเทศทางด้านการสร้างองค์ความรู้ระดับโลกการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงการสร้างนวัตกรรมพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกมุ่งสร้างงานวิจัยระดับสูงพร้อมย้ำว่าหากสามารถพัฒนา AI Healthcare จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจจะต่อยอดจุดแข็งของประเทศทางด้านการแพทย์สุขภาพ wellness economy สมุนไพรความหลากหลายทางชีวภาพระบบบริการสุขภาพและความสามารถของบุคลากรไทยให้ประเทศไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมสุขภาพที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลกซึ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จะให้นักวิจัยเห็นคำตอบใหม่ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่แม่นยำขึ้นประชาชนเข้าถึงการบริการสุขภาพได้มากขึ้นและทำให้ระบบสุขภาพของประเทศมีความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเดินหน้าป้องกันการรั่วไหลข้อมูลตั้งเป้าเปิดระบบให้ประชาชนตรวจสอบการรั่วไหลข้อมูลส่วนบุคคลได้

0: ข้อมูลสูงถึงร้อยละ40ถึง50เหลือเพียงไม่ถึงร้อยละ1ได้สำเร็จพร้อมผลักดันนโยบายพัฒนาทักษะบุคลากรและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาปรับใช้ในการทำงานเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการสคสกล่าวว่าได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลจับกุมกลุ่มมิจฉาชีพที่ซื้อขายข้อมูลเพื่อนำไปใช้ทำความผิดทางอาญาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยงานต้นทางที่เป็นเหตุให้ข้อมูลรั่วไหลให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมีการลงโทษปรับทางปกครองกับหน่วยงานราชการที่กระทำความผิดมีการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกว่า 1,600 เรื่องประชาชนขอคำปรึกษากว่า 20,000 เรื่องโดยเรื่องร้องเรียนราว 3,000 เรื่องซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขไปแล้วกว่าครึ่งหนึ่งและตั้งเป้าที่จะเปิดระบบให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบการรั่วไหลของข้อมูลตนเองได้ภายในสิ้นปีงบประมาณนี้เพื่อรับมือกับความท้าทายในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้เป็นสื่อกลางเผยแพร่นโยบายภาครัฐเข้าถึงประชาชนพร้อมรับมือภัยคุกคามในยุค AI
1: นางสาวพัชรินทร์ ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ PRD Active Networking ชิกโฉมการประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง25มิถุนายนโดยมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดในเรื่องการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันและแนวทางการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำให้เครือข่ายเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิต่างๆที่ประชาชนควรได้รับรู้มุ่งเน้นการทำสื่อสร้างสรรค์ยุคใหม่ที่นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนรัฐบาลจะเน้นการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่ประชาชนเข้าใจผิด
2: ในขณะเดียวกันก็อยากฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่าสื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วยถ้าท่านอาจจะแชร์ข้อมูลที่ผิดพลาดไปก็อาจจะมีผลทางกฎหมายด้วยหลายๆอย่างค่ะ
1: ด้านนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวย้ำถึงการทำงานของกรมประชาสัมพันธ์ในยุค AI ว่าปัจจุบันเป็นยุคที่มีสื่อเป็นจำนวนมากประชาชนจึงต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมากกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้ควบคุมสื่อและกระบอกเสียงของภาครัฐจึงมีหน้าที่สำคัญรับนโยบายจากรัฐบาลนำผลิตสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการกันกรองแล้วจากช่องทางต่างๆของทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้และย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการคัดกรองข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนที่จะมีการแชร์ออกไปในวงกว้างนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้พิพากษาของศาล ICC จำนวน3

0: คนได้แก่นางคิมเบอร์รี่พรอสจากแคนาดานางโซโลมีบาลุงกี้บอสซาจากยูกันดาและนางเรเน่อเดลเลสโซฟีอาลาปินีกันซูจากเบนินยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากการที่ใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาเหล่านี้เมื่อปี2568โดย ICC มองว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันนอกกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อผู้พิพากษาของศาล ICC หลายคนเมื่อปีที่แล้วเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ศาล ICC ประกาศออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซารวมทั้งเปิดการสอบสวนทหารสหรัฐที่ก่ออาชญากรรมสงครามในอัฟกานิสถานนายโจเซฟอูเลขาธิการสำนักงานความมั่นคงของไต้หวันเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีที่วิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการของหน่วยยามฝั่งจีนบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวันพร้อมเน้นย้ำว่าระเบียบระหว่างประเทศตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญด้านสภากิจการมหาสมุทรของไต้หวันระบุว่าเสรีภาพในการเดินเรือและความปลอดภัยทางทะเลรอบไต้หวันถือเป็นสิ่งจำเป็นต่อการค้าโลกและการคุกคามทางทะเลของจีนยังทำลายผลประโยชน์ร่วมของประชาคมระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้จีนยุติการขยายอิทธิพลทางทะเลโดยทันทีทั้งนี้จีนเริ่มปฏิบัติการรอบเกาะไต้หวันเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอ้างว่าเป็นปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษตอบโต้จากกรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาเกี่ยวกับกำหนดเขตแดนทางทะเลที่อาจคาบเกี่ยวในน่านน้ำของจีนบริษัทการไฟฟ้าแห่งชาติของเวียดนามหรือ NSMO เปิดเผยว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศบันทึกสถิติความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 58,456 เมกะวัตต์เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 13.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเกิดจากสภาพอากาศร้อนจัดผิดปกติทั่วประเทศจนทำให้มีการใช้เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทำความเย็นเพิ่มขึ้นด้านนักพยากรณ์อากาศของเวียดนามคาดการว่าสภาพอากาศร้อนจัดจะยังคงอยู่ต่อไปถึงวันนี้โดยจะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-40 องศาเซลเซียสซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศตั้งแต่จังหวัดแฮฮวาไปจนถึงเมืองดานังรวมถึงพื้นที่บางส่วนของที่ราบสูงตอนกลางทั้งนี้ NSMO ขอให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นตั้งเครื่องปรับอากาศ26องศาเซลเซียสหรือสูงกว่านี้รวมถึงปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่เร่งด่วนลดภาระของระบบโครงข่ายจ่ายไฟฟ้าลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดสุดท้ายเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเอาชนะสาธารณรัฐเช็ก3-0เก็บชัยชนะในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนเช็ก3นัดมี1แต้มจมบ๊วยของกลุ่มตกรอบแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแอฟริกาใต้เฉือนชนะเกาหลีใต้1-0แข่ง3นัดมี4คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนเกาหลีใต้มี3แต้มยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะ1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดด้านกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เฉือนชนะแคนาดาเจ้าภาพร่วม2-1ทำให้ขุนพลแดนนาฬิกาเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนแคนาดาแม้จะแพ้ในนัดนี้แต่มี4แต้มตุนไว้แล้วผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันบอสเนียที่ยังมีลุ้นเข้ารอบในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดเอาชนะกาตาร์3-1เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจบอันดับ3ของกลุ่มโอกาสเข้ารอบสูงขณะที่กลุ่ม C บราซิลเอาชนะสกอตแลนด์3-0ทำให้ทัพแซมบ้าเก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนสกอตแลนด์แข่ง3นัดมี3แต้มแต่ผลต่างประตูได้ลบเสียลบ3ประตูโอกาสเข้ารอบต่อไปเลือนรางส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโมร็อกโกแซงชนะเฮติ4-2เก็บเพิ่ม3แต้มมี7คะแนนผ่านเข้ารอบเป็นอันดับ2ของกลุ่มส่วนเฮติแพ้รวด3นัดตกรอบแน่นอนแล้ว เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศโชติรินแก้วกามือวางอันดับ4เอาชนะมิซากิยามากิชิจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ11จากญี่ปุ่น2-1เซต6-0 3-6และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับเซียวซือหยุนมือวางอันดับ6ของรายการทางด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวีรวิทย์กัมพุฒเอาชนะเหลี่ยมยุนมือวางอันดับ7จากนิวซีแลนด์2เซตรวด6-4และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่นขณะที่ชายคู่รอบรองชนะเลิศริวโกติกุลกับธรรมพันธราธรคู่มือวางอันดับ3เอาชนะวีรวิทย์กัมพุฒกับไตรศรีเสน2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จการแข่งขันจักรยานสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่31รายการเอเชียนคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพที่เมืองทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวิภาวีดีคาบาเลสนักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นกระโดดข้ามเนินทำเวลาได้2นาที 44.843 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งเพียงเสี้ยววินาทีคว้าเหรียญทองเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนหญิงได้สำเร็จขณะที่เมธาสิทธิ์บุญเสน่ห์นักปั่นจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลทีมชาติไทยปั่นเข้าเส้นชัยทำเวลาได้2นาที 25.099 วินาทีเฉือนชนะคู่แข่งคว้าเหรียญทองที่2จากเสือภูเขาดาวฮิลรุ่นประชาชนชายซึ่งเป็นแชมป์เอเชียสมัยที่5ของเจ้าตัวอีกด้วยคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนำโดยนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตลอดฤดูกาล 2025-2026 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด51ครั้งมีเคสขึ้นมาตัดสิน 1,508 กรณีซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วที่นำมาพิจารณา 1,519 กรณีขณะที่คดีที่มีความรุนแรงมีกรณีที่เกิดขึ้นอาทิการคุกคามทะเลาะวิวาท25กรณีด่าทอ36กรณีและจุดพลุ86คดีขณะที่ค่าปรับจากการลงโทษลดลงน้อยกว่าร้อยละ19แสดงถึงการพัฒนาเชิงบวกเกี่ยวกับความเข้าใจในกฎกติกาของแต่ละทีมที่มากขึ้นนายวัชรินทร์กล่าวว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาการกระทำความผิดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้มีการตัดสินที่ตรงไปตรงมาและมีบทลงโทษสูงมากในการปรับแต่ละครั้งโดยเฉพาะการจุดพลุแฟร์ในสนามที่ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด
2: ในส่วนตัวมองนะครับค่อนข้างจะระมัดระวังอาจจะเป็นเพราะกังวลในเรื่องของคณะกรรมการชุดนี้ที่ตัดสินตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นการลงโทษที่สูงมากเวลาปรับแต่ละครั้งสมมติว่ามีทีมใดก็ตามที่ทำผิดซ้ำซากอย่างเช่นจุดพุหรือว่ามีการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเราจะเขียนเน้นเลยว่าอันเนี้ยสิ่งอย่างเงี้ยไม่ควรพึงกระทำเพราะว่าถ้าทำเราจะลงโทษหนักขึ้น
1: ด้านการตัดสินลงโทษผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่การแข่งขันมีการร้องเรียนการทำหน้าที่140ครั้งในการแข่งขันฟุตบอลลีกและฟุตซอลลีกโดยชลบุรี FC และเมืองทองยูไนเต็ดคือ2สโมสรที่ร้องเรียนเข้ามามากที่สุดขณะที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดไม่ได้ร้องเรียนเลยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 เชิญร่วมสดับอัมพรโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: การเกิดมาบนโลกทุกชีวิตจำต้องเผชิญโลกธรรมทั้ง4คู่อยู่ด้วยกันทุกคนโลกธรรมนั้นได้แก่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์เมื่อใดที่กำลังประสบสภาวะแห่งความเสื่อมลาภ สูญเสียทรัพย์เสื่อมยศหมดการงานถูกนินทาหรือทุกกายทุกใจใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อนั้นขอให้ท่านจงฉุกใจหันกลับมามองศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่ตนมีซึ่งล้วนเป็นผลจากกุศลที่บำเพ็ญมาในปางก่อนแล้วตระหนักรู้ว่าเราทุกคนล้วนเป็นผู้มีบุญจึงได้เกิดมาเป็นคนได้ใช้ชีวิตอยู่ในสุขติภูมิเพราะฉะนั้นผู้มีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องไม่สิ้นหวังยอมพ่ายแพ้แก่ทุกข์จนอาจถึงขั้นทำลายชีพตนหากแต่ทุกคนมีหน้าที่ที่จะรักษาชีวิตให้เข้มแข็งทั้งกายและใจสำหรับใช้เป็นอุปกรณ์สั่งสมอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะสติและปัญญาเพื่อแก้ไขฟันฝ่าทุกภัยที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตนเองและเพื่อช่วยเหลือผู้คนซึ่งอาจตกอยู่ในความยากลำบากยิ่งกว่าเราหลายเท่าพระคติธรรมประทานเพื่อเตือนใจในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019
3: เส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันพฤหัสนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งรางวัลนี้ค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะและผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องชายชรากับปลาในลำธารจากตอนที่แล้วค่ะเราได้ติดตามเรื่องราวของชายหนุ่มที่ออกไปจับปลาในลำธารกับพ่อระหว่างที่จับปลาค่ะพ่อก็ใช้โอกาสนี้สอนลูกเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองคนก็มีการเปรียบเทียบว่าหากลูกก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของรัฐผู้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองก็ไม่ต่างจากปลาที่ว่ายอยู่ในลำธารก็ขึ้นอยู่กับมุมมองค่ะว่าจะมองว่าปลานั้นเป็นเหยื่อหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควรปกป้องดูแลทุกอย่างขึ้นอยู่กับมุมมองหากมองว่าปลาเป็นเหยื่อก็ยอมหาวิธีควบคุมและจับแต่หากมองเห็นคุณค่าในชีวิตของปลาปลาก็อาจจะมีความหมายมากกว่านั้นเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังชายชรากับปลาในลำธารกันต่อเลยค่ะ

ผมเงยหน้ามองพ่อด้วยความรู้สึกแปลกใจระคนสงสัยแต่ผมว่าปลาเหมือนเหยื่อของเรามากกว่าปลาย่อมไม่ใช่คนในปกครองของเราถ้าเราเป็นคนที่เราจะต้องดูแลเราควรมีวิธีที่ดีกว่านี้เราคงไม่มีความสุขกับการกลืนกินเขาพ่อมาแบบล้ำลึกผมอดแปลกใจกับความหมายที่พ่อกล่าวออกมาไม่ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเรามองปลาเป็นอะไรถ้าเรามองปลาเป็นเหยื่อการจับปลาด้วยวิธีนี้ทำให้เราได้ปลามากทั้งที่ลงแรงน้อยเพราะว่านี่สายปลาถ้าตัวมันตื่นตกใจง่ายคล้ายกับผู้คนในสถานการณ์ชุลมุนอลหม่านเราจับเขาเป็นเหยื่อได้ง่ายมากแค่สร้างเรื่องเขาตระหนกจนยากจะควบคุมตัวเองได้เขาก็จะติดกับดักได้โดยง่ายเหมือนปลาว่ายน้ำมาติดในสวิงที่ลูกดักแต่ผมว่าน่าจะมีปลาเล็ดลอดหนีออกไปได้บ้างผมไม่ยอมแพ้แน่นอนลูกมันต้องมีแน่นอนสวิงของลูกใช่ว่าจะปิดทางน้ำไหลได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันต้องมีช่องว่างอยู่บ้างนั่นก็คือปลาจำนวนหนึ่งจะสามารถหลุดหนีออกไปได้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นผมว่าน่าจะยังมีปลาอีกส่วนหนึ่งไม่ได้ว่ายน้ำมาในทิศทางที่พ่อไล่ใช่นั่นก็คือปลาที่ว่ายทวนน้ำขึ้นไปอีกถ้าระวังสวิงไว้ที่ปลายน้ำด้านเดียวปลาพวกนี้ก็จะรอดแต่ถ้าระวังสวิงดักด้านบนด้วยโอกาสหลุดรอดของมันย่อมมีน้อยลงแต่ว่าจะมีสักกี่คนล่ะที่คิดดักปลาทวนน้ำถ้าคนในปกครองของเราเป็นปลาทวนน้ำล่ะครับพ่อเพราะว่าคนพวกนี้เราน่าจะต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอาจจะเป็นได้ทั้งมิตรและก็ศัตรูของเราถ้าเป็นมิตรก็น่าจะเป็นมิตรที่ดีแล้วก็มีศักยภาพคือว่าเขาจะไม่คล้อยตามเราไปในทุกเรื่องพวกเขาไม่ชอบโหนกระแสในการใช้ชีวิตเขาจะไม่ติดบ่วงเราโดยง่ายคนพวกนี้จะมีความคิดเป็นของตัวเองความคิดของเขานี่แหละที่พ่อถือว่าเป็นสิ่งดีสามารถนำมาพัฒนาใช้ในการปกครองคนได้แต่ถ้าเขาเป็นศัตรูของเราเพราะว่านี่น่าจะเป็นศัตรูตึงมืออย่างที่สุดเพราะเขาย่อมจะมีความคิดเป็นเอกเทศเขาจะคิดต่างจากเราเขาไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของเราตั้งแต่ต้นแล้วแต่ยังดีที่เราได้ปลาส่วนมากมาอยู่ในกำมือแล้วพ่อหยุดนิดนึงแล้วก็กล่าวต่อไปว่าลูกว่าปลาที่อยู่ในสวิงจะเป็นผลดีกับเราหรือไม่ล่ะผมตอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากดีครับปลาในสวิงอ่ะย่อมเป็นปลาเคราะห์ร้ายที่มิอาจหนีพ้นไปจากมือเราพ่อยิ้มแล้วก็มองหน้าผมเรากับซื่อใสเสียเต็มประดาไม่แน่นักหรอกลูกมันขึ้นอยู่กับคนจับปลามากกว่าปลาที่ถูกจับได้ใช่ว่าจะเป็นปลาเคราะห์ร้ายเสมอไปถ้าเรามองว่าปลาไม่ใช่เหยื่อไม่ใช่วัตถุดิบที่เราจะนำไปทำอาหารแต่เราจะนำปลาพวกนี้ไปเลี้ยงนั่นก็หมายถึงปลาพวกนี้จะโชคดีไม่ต้องถูกปล่อยตามยถากรรมคนในปกครองของเราก็เหมือนปลาถ้าเราบริหารเขาดีให้เขามีความสุขกับชีวิตใหม่เขาก็ไม่ใช่เหยื่อของเราแต่ถ้าเราคิดกินปลาข้อร้ายเหล่านี้นี่สิจึงเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อของเราอย่างแท้จริง

ผมคิดคล้อยตามความคิดของพ่อราวกับไม่ได้เห็นต่างคำพูดของพ่อมีเหตุผลจริงๆแต่ความสงสัยกลับไม่ได้คลี่คลายออกไปจากความรู้สึกทั้งหมดพ่อครับแล้วทำไมพ่อถือให้ผมตกปลาล่ะนั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเฝ้าดูคนในปกครองไม่เข้าใจอะครับพ่อฟังพ่อนะลูกตอนเราตกปลาปลาที่กินเบ็ดย่อมเป็นเหยื่อของเราแต่วันนี้เราตกปลาได้น้อยมากพ่อรู้ว่าลูกรู้สึกลำคาญแล้วก็ไม่สนุกแล้วลูกพอจะรู้ไหมว่าทำไมปลาไม่กินเหยื่อหรือว่าเป็นเพราะว่าปลาเกล็ดไม่ชอบเหยื่อไส้เดือนหรอครับไม่ใช่ไส้เดือนที่เราใช้เกี่ยวเบ็ดปลาเกล็ดน่ะชอบมากเพราะว่ามันเป็นเหยื่อที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีกลิ่นคาวเร้าใจมากอ้าวแล้วทำไมมันไม่ค่อยกินเบ็ดล่ะครับง่ายนิดเดียวลูกปลาก็ไม่ต่างจากคนในขณะที่เราอิ่มแล้วแม้มีใครนำอาหารมาให้กินอีกเชื่อว่าเราย่อมกินไม่ลงปลาในลำธารนี้ก็เช่นกันพ่อสรุปให้ฟังได้เลยว่าปลาไม่ค่อยกินเบ็ดเพราะว่าในลำธารมีอาหารที่สมบูรณ์มากพอลูกก็ดูความสมบูรณ์ของลำธารสิในน้ำมีพืชน้ำริมลำธารอาจจะมีพืชที่มันกินได้แล้วก็ในป่าที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ย่อมมีมดแมลงที่เป็นเหยื่อของมันได้อีกมากมายข้อสำคัญลำธารสายนี้ก็ไม่ค่อยมีใครมารบกวนพวกมันนานๆครั้งพ่อจึงมาจับปลาที่นี่สักหนแล้วมันเกี่ยวกับคนเหรอครับเกี่ยวมากสิลูกถ้าเราตกปลาในบริเวณที่มีปลาที่มีอาหารกินอุดมสมบูรณ์พ่อยากที่มันจะกินเบ็ดของเราถ้าเราอยากให้มันเป็นเหยื่อเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการจับเบ็ดใช้ได้กับเหยื่อที่หิวโหยหรือว่าหน้ามืดพอรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นคนที่หิวโหยมีโอกาสติดเบ็ดได้ง่ายพ่อคงหมายความว่าเราต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับเหยื่อของเราใช่แม้วันนี้ตกปลาได้น้อยมากแต่กลับมีผลพวงทางด้านอื่นสิ่งหนึ่งซึ่งพึงสอนเราได้อย่างชัดเจนก็คือความอดทนเราต้องอดทนรอปลามากินเบ็ดวันนี้ถือว่าเรายังโชคดีที่มีปลามาติดเบ็ดบ้างบางครั้งปลาไม่กินเบ็ดเลยก็มีพ่อรู้ว่าลูกรอจนเบื่อรอจนรู้สึกลังขดลังแข็งพ่ออยากบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีใช่จะได้มาง่ายๆคุณสมบัติยิ่งใหญ่สุดของนักล่าก็คือความอดทนผู้อดทนได้อย่างสงบที่สุดย่อมเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดแต่ว่าปลาที่รอดจากการติดเบ็ดใช่ว่าจะเป็นปลาฉลาดแต่มันเป็นปลาที่อิ่มท้องอยู่ก่อนแล้วถ้าเราจะทำให้มันติดเบ็ดเราต้องทำให้มันโหยหิวมากกว่านี้มันก็เหมือนกับคนหิวย่อมยากที่จะรอดพ้นจากเบ็ดของผู้ล่าไม่น่าเชื่อว่าวิธีการง่ายๆของพ่อกลับทำให้ผมรู้สึกกระจ่างขึ้นในความรู้สึกพ่อชวนผมเดินย้อนขึ้นไปตามลำธารจวบจนถึงลำธารช่วงกว้างสุดพ่อบอกผมว่าถ้าเป็นฤดูฝนบริเวณนี้น้ำจึงนองไปทั่วแต่เนี่ยเป็นหน้าแล้งน้ำลดลงมากมันลดลงจนบางแห่งกลายเป็นแอ่งเล็กๆลูกดูแอ่งข้างหน้าสิแม้ว่ามันจะเป็นแอ่งน้ำเล็กมีน้ำไหลเข้าออกน้อยแต่กลับมีปลาเกล็ดอยู่บ้างพ่อจะสอนวิธีจับปลาอีกแบบนึงให้แอ่งน้ำข้างหน้าผมมีขนาดไม่เกิน1ตารางเมตรผมเห็นมีปลาว่ายวนอยู่หลายตัวพ่อเดินเข้าไปที่ชายป่าริมลำธารใช้พระขุดเอารากไม้เถาชนิดหนึ่งขึ้นมามันเป็นรากไม้สีขาวเปื้อนดินพ่อนำไปล้างน้ำจนสะอาดแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ท่อนผมเห็นพ่อหยิบก้อนหินขนาดพอเหมาะทุบจนรากไม้แตกแผ่ออกเป็นแผ่นบางพ่อหยิบมันมาที่แอ่งน้ำแล้วก็บอกผมว่านี่คือหางไหลอะไรเหรอพ่อผมสงสัยจริงๆมันเป็นไม้เลื้อยชนิดหนึ่งแม้ว่าหาได้ยากในท้องถิ่นแต่ว่าในป่าบ้านเราเนี่ยพอมีอยู่บ้างในรากอุดมไปด้วยสารโรตินอลมีฤทธิ์ในการฆ่าแมลงแต่วันเนี้ย
พ่อจะนำมันมาทำประโยชน์อื่นพ่อสุดนั่งยองลงข้างแอ่งเอารากหางไหลสะบัดในน้ำไปมาทีละอันแล้วก็บอกให้ผมสังเกตดูกับกริยาของปลาจะได้ผลเหรอพ่อลองดูก็แล้วกันเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผมเห็นปลาไหลตัวเริ่มลอยหัวขึ้นมาดูท่าทางอ่อนแรงลงเรื่อยๆจนในที่สุดพ่อก็สามารถจับมันขึ้นมาได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกแรงแม้แต่นิดเดียว

ปลาลอยขึ้นมาแบบนี้พ่อใช้วิธีเบื่อปลาหรอครับใช่ลูกผมไม่ชอบวิธีนี้ปลากี่ตัวก็ต้องตายหมดมันโหดร้ายเกินไปหรือเปล่าครับพ่อผมเสียงแข็งขึ้นมาพ่อเองก็ไม่ชอบเหมือนกันนะลูกแต่พ่อทำเนี่ยพ่อต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าการจะสอนใครสักคนบางครั้งก็ต้องใช้วิธีที่ต้องให้จดจำได้แบบฝังใจผมพอเข้าใจครับแต่เนี่ยเป็นวิธีการของคนใจร้ายถ้าเป็นการปกครองคนก็น่าจะเทียบได้กับการใช้วิธีที่รุนแรงซึ่งอาจจะเป็นการทำรัฐประหารหรือปฏิวัติการจัดการกับเหยื่อโดยวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีการปกครองคนนะครับพ่อนิ่งกว่าผมมากพ่อตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงเนิบนาบว่าจะว่าไม่ใช่ก็ไม่ถูกต้องนักลูกการปกครองคนจะต้องใช้ทั้งไม้นวมแล้วก็ไม้แข็งไม้นวมก็คือความเห็นอกเห็นใจไม้แข็งก็คือกฎหมายแต่กฎหมายก็ใช่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเพราะมักมีคนไม่เกรงกลัวกฎหมายไม้นวมใช้กับคนที่พอจะแก้ไขได้ไม้แข็งใช้กับคนแก้ไขยากคนที่แก้ไขยากจนแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้วิธีรุนแรงแบบนี้เราอาจจะต้องกำจัดคนเหล่านี้ออกจากสังคมปลาที่ถูกริดหางไหลก็เปรียบคล้ายกับคนประเภทที่พ่อพูดถึงการที่จะให้ได้มาซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จในความเป็นจริงบางครั้งอาจจะต้องใช้วิธีนี้บางครั้งวิธีการที่ดูว่าไม่ถูกต้องมันกลับเป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีการที่เราเห็นว่าดีที่สุดมันอาจจะเป็นวิธีที่ไร้ประสิทธิภาพที่สุดก็ได้นะลูกผมนึกขอบคุณพ่อที่ใช้ปลาในแอ่งเล็กมาเป็นเหยื่อในการสั่งสอนพ่อเก็บปลาทั้งหมดลงถังแล้วก็บอกผมว่ากลับไปดูเสือหิวกันเถอะลูก

เราสองคนพ่อลูกเดินเรียบลำธารกลับไปทางเดิมในขณะที่เราไปถึงผมเห็นปลาเกล็ดหลายตัวติดอยู่ในกระบอกไม้ไผ่ทั้งสามแต่ละกระบอกมีจำนวนปลาไม่เท่ากันผมกับพ่อช่วยกันจับมันใส่ถังพ่อบอกผมว่าเกี่ยวกับการจับปลาด้วยเสือหิวลูกมีอะไรจะพูดไหมปลาที่มาติดกับดักน่าจะเป็นปลาที่หิวนะครับไม่ว่าปลาหรือว่าคนถ้าหิวมากๆย่อมตกเป็นเหยื่อได้เสมอถ้ามีเหยื่อที่หิวมากต้นทุนในการจับของเราก็จะต่ำบางครั้งอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้รำข้าวใส่ไว้ในกระบอกเราก็อาจจะได้ปลาที่หิวมาเป็นเหยื่อแค่มันเข้าไปลองลิ้มรสดินเหนียวมันก็ติดกับของเราแล้วแต่ว่าเราได้ปลาไม่มากเท่ากับการใช้หางไหล่นะครับปลามากหรือว่าปลาน้อยหาสำคัญไม่สิ่งสำคัญก็คือปลาที่เราได้มาเนี่ยพอเพียงกับการบริโภคหรือไม่แม้ว่าเราจับปลาได้มากแต่ว่าถ้านำมาใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่มันก็เท่ากับว่าประโยชน์ศูนย์เปล่าเพราะว่าวิธีไหนดีที่สุดถ้าเทียบกับการจับปลากับการปกครองคนคนไม่ใช่ปลาปลาไม่ใช่คนแต่ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันแล้วพ่อชอบวิธีการใช้หางไหล่ในการจับซึ่งเหมือนกับเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดปัญหาที่น่าจะเกิดก็คงไม่เกิดขึ้นทำให้เราปกครองได้โดยง่ายผมว่าการไล่ปลาให้เข้าสวิงเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับพ่อดียังไงล่ะลูกปลาที่ตื่นตกใจง่ายหรือว่าปลาไม่ฉลาดเราสามารถควบคุมได้ง่ายเราไม่จำเป็นจะต้องเห็นเขาเป็นเหยื่อแต่ถ้าเราจะนำเขาไปดูแลให้ดีขึ้นส่วนปลาที่ว่ายทวนน้ำถือว่าเป็นปลาที่ฉลาดเราต้องหาวิธีทำให้เขามาเป็นพวกของเราให้ได้ก็ถูกนะแต่เพราะว่าถ้าจะให้ดีที่สุดลูกต้องใช้ทุกวิธีร่วมกันส่วนจะเน้นวิธีไหนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นประชาชนต่างกับปลาตรงที่ประชาชนมีปากมีเสียงส่วนปลาแสดงความเห็นหรือโต้เถียงไม่ได้ผมนิ่งเงียบไปชั่วขณะหลังจากทบทวนคำพูดทั้งหมดแล้วผมเชื่อว่าพ่อพูดถูกพ่อครับผมเชื่อว่าถ้าสภาพสังคมดีคนในสังคมคงไม่ตกเป็นเหยื่อของความไม่ถูกต้องคงมีคนไม่มากที่ตกอยู่ในสภาพของปลาที่ต้องเป็นเหยื่อพรุ่งนี้ผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งผมจะหาต้นไม้ที่มีดอกมีผลเป็นอาหารปลามาปลูกผมจะพยายามหาอาหารมาให้ปลามากขึ้นทำไมล่ะลูกปลาจะไม่หิวโหยย่อมยากที่จะตกเป็นเหยื่อของคนพ่อหันมายิ้มน้อยๆผมถามพ่อกลับไปว่าแม่บอกพ่อไหมว่าวันนี้จะนำปลาไปทำอะไรแม่บอกเมื่อคืนว่าเราจะทำแกงส้มมะละกอปลาเกล็ดลูกถามทำไมล่ะพ่อทำท่าสงสัยผมยิ้มให้พ่อราวกับเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่าถ้าอย่างนั้นพ่อปล่อยปลาลงลำธารสักครึ่งนึงเถอะครับบ้านเรามีสมาชิกแค่สามคนปลาที่เราจับได้ผมว่ากิน10คนจึงจะหมดให้มันเป็นเหยื่อเราแบบพอเพียงดีกว่าพ่อยิ้มบางๆที่มุมปากแล้วก็หิ้วถังใส่ปลาไปที่ลำธารผมเห็นพ่อเทปลาส่วนมากกลับลงไปในลำธารเหลือไว้เพียงปลาที่ตายเพราะว่าหางไหลเท่านั้นแต่หลังจากปล่อยปลาตามคำแนะนำของผมแล้วผมได้เห็นรอยยิ้มแบบมีเลศนัยบนใบหน้าของพ่อพ่อยิ้มอะไรหรอครับพ่อก็ยิ้มให้กับหัวใจบริสุทธิ์ของลูกไงแต่ว่าถ้าเทียบกับการปกครองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะลูกผมงงแล้วก็สงสัยว่าพ่อพูดอะไรของพ่อพ่อบอกกับผมว่าปลาที่เหลือพอเพียงที่จะทำให้ครอบครัวของเราอิ่มท้องและเพื่อนบ้านของเราล่ะเพราะว่าถ้าเรานำปลาที่ปล่อยไปแบ่งปันให้พวกเขาวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าคำพูดของพ่อผ่านมาหาผมพร้อมกับรอยยิ้มยามชราเราสองคนพ่อลูกเดินกลับบ้านด้วยใบหน้าที่อิ่มสุขก่อนถึงบ้านพ่อถามผมว่าลูกเข้าใจทุกอย่างในวันนี้มากน้อยแค่ไหนน่าจะไม่น้อยนะครับ
าจจะมากกว่าที่พ่อคิดก็ได้ผมเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อจึงกลับมาเป็นชาวสวนผมเข้าใจจริงๆพ่อเคยปกครองคนด้วยวิธีการแบบการใช้หางไหลจับปลาแต่พอถึงวันหนึ่งพ่อกลับให้แพ้ต่อแรงต้านซึ่งเป็นเสมือนคลื่นใต้น้ำผมยังจำภาพเมื่อ5ปีที่แล้วได้ดีภาพที่กลุ่มคนเดินขบวนประท้วงขับไล่พ่อเมื่อครั้งที่พ่อมีอำนาจถึงด้านการเมืองขณะมีตำแหน่งสูงอยู่ในคณะรัฐบาลชุดก่อนวันนี้พ่อก็คือชาวสวนแม่บอกว่าพ่อชรามากขึ้นแต่ผมกลับเห็นว่าพ่อมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนึ่งของความสุขของพ่อก็น่าจะมาจากการสอนให้ผมจับปลานั่นเอง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าชายชรากับปลาในลำธารประพันธ์โดยชิชยากรเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรายการศาลาวรรณกรรมด้วยกันได้ใหม่ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzและ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายัง

0: สียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสหรัฐอเมริกาและเฉลิมฉลอง250ปีการประกาศเอกราชสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนความสัมพันธ์ไทยสหรัฐที่แน่นแฟ้นนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนางธนนนท์ชาญวิรกูลภริยาพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสหรัฐอเมริกาประจำปี2569และครบรอบ250ปีการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกาณโรงแรมเดริทคาลตันวันแบงคอกถนนวิทยุเขตปทุมวันภายในงานมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนคณะทูตานุทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 1,300 คนในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและภริยาได้ขึ้นเวทีร่วมกับนายดีแลนจอห์นสันผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการสาธารณะระดับโลกเพื่อร่วมดื่มอวยพรแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติสหรัฐท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐซึ่งดำเนินมาอย่างยาวนานก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบปะพูดคุยกับแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำทีมไทยแลนด์เยือนเบลเยียมเร่งรัดการเจรจา FTA ไทย EU มุ่งเปิดตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดการลงทุนหวังสร้างหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รับมือเศรษฐกิจโลกผันผวนนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้แทนการค้าไทยและคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เดินทางยังกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อเร่งรัดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทย EU ร่วมกับกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารทั้งนี้การเจรจา FTA ครั้งนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและสร้างความยืดหยุ่นให้กับห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันการเจรจาในประเด็นที่มีความพร้อมเพื่อให้สามารถสรุปผลเพิ่มเติมในการเจรจารอบที่9ที่กำลังจะถึงนี้ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งฝ่ายไทยได้เน้นย้ำถึงสินค้าเกษตรและอาหารที่ไทยมีศักยภาพในการส่งออกผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันยังไม่พบแก๊งสแกมเมอร์ตั้งฐานในพื้นที่พร้อมคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียสกัดสัญญาณข้ามแดน
6: พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติตั้งฐานปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังมีกระแสข่าวความกังวลว่าขบวนการดังกล่าวอาจเคลื่อนย้ายฐานมาจากเมียนมาและกัมพูชาอย่างไรก็ตามทางตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มชายแดนไทยมาเลเซียอย่างใกล้ชิดโดยมีการบูรณาการร่วมกับกสทช.ฝ่ายปกครองและทหารตรวจสอบเสาสัญญาณและควบคุมระบบสื่อสารในพื้นที่อำเภอแว้งอำเภอสุไหงโกลกและอำเภอตากใบไม่ให้ถูกใช้เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มมิจฉาชีพเพิ่มความเข้มงวดตรวจตราโรงแรมและบ้านเช่าซึ่งที่ผ่านมาสามารถจับกลุ่มชาวจีนหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้แล้วกว่า10รายที่พยายามใช้ไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับตำรวจรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันสกัดกั้นเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจนราธิวาสขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต่างชาติพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างผิดสังเกตหรือใช้อุปกรณ์สื่อสารจำนวนมากอย่างมีพิรุธสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน191ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุขไหนโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
8: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
7: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
8: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
7: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
8: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
7: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
9: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: คลื่นพายุซัดฝั่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับพายุหมุนเขตร้อนทำให้เกิดคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทะเลอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างการเตรียมความพร้อมรับมือติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อยู่เสมอจัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีร่วมฝึกซ้อมและศึกษาเส้นทางอพยพหนีภัยเพื่อทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดคลื่นพายุซัดฝั่ง
12: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ทางสวทรนอนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าไปจนถึง4ทุ่มโดยประมาณนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569แล้วนะครับผมก็วันนี้ฟันพฤหัสท่ามกลางบรรยากาศที่มีฝนตกลงมานะครับเนาะประปรายน้ำในพื้นที่บริเวณของสถานีหรือว่าอำเภอเมืองจังหวัดระนองเมื่อสักครู่นี้ก็ตกเหมือนกันนะกำลังเดินมาจัดรายการนะฝนก็ตกเลยนะครับเนาะแต่ก็ยังมีแสงแดดอยู่บ้างถือว่าไม่บ้างถือว่ามากเลยนะวันนี้มีฝนตกช่วงเช้าแล้วก็บ่ายๆก็เย็นๆนะครับเนาะก็ทำให้คลายร้อนขึ้นมาบ้างพอสมควรเล็กน้อยนั่นเองนะยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพและดูประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดละกันนะครับเนาะโดยเฉพาะโอ้โหประเทศนู่นนะเวเนซุเอลานะครับเนาะมีแผ่นดินไหวนะครับถือว่ารุนแรงมากๆเลยนะมีตึกรามมันช่องพังทลายโอ้โหนะครับถือว่าอยู่ไกลจากประเทศไทยเรานะแต่เราก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็คอยฟังประกาศโดยเฉพาะการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐละกันเนาะถึงแม้ว่าแผ่นดินไหวเนี่ยประเทศไทยเราอาจจะโชคดีนะอยู่ในบนแผ่นดินหรือว่าผืนเขาเรียกผืนทวีปนะผืนแผ่นดินที่ไม่ได้อยู่ในร่องที่มันเป็นแผ่นดินไหวง่ายๆนะครับเนาะอาจจะมีบ้างที่พื้นที่ใกล้เคียงของเราก็จะได้รับผลกระทบเหมือนเช่นที่ที่ประเทศเมียนมาเมื่อปีก่อนนู้นนะครับเนาะเราก็แค่ปลายนะครับเนี่ยของขนาดปลายก็จังทําให้ตึกถล่มไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยพิบัติที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้านะก็คือแผ่นดินไหวนั่นเองยังไงก็ต้องภาวนาอย่าให้เกิดขึ้นที่ไหนเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาทีเนี่ยโอ้โหก็พังหมดเลยนะครับนอกจากขอสร้างอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้เลื่อนดูข่าวที่น่าสนใจกับท่านผู้ฟังนะก็คือฟังเพลงไปด้วยดูข่าวที่น่าสนใจด้วยก็คือสำนักงานประกันสังคมได้แนะนำผู้ประกันตนนะครับที่มีสถานะโสดนะครับก็คือยังไม่มีคู่ครองคู่ชีวิตนั่นเองยังไม่ได้แต่งงานมาเถอะนะครับสามารถทำนะครับหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายไว้ล่วงหน้าได้นะครับป้องกันปัญหาการไม่มีผู้รับสิทธิ์คล้ายๆกับยกมรดกยกพินัยกรรมเงินที่เราส่งเงินประกันสังคมนั่นเองนะบางคนคิดว่าโอ้ก็โสดดิไม่รู้จะยกให้ใครแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่นะครับแต่จริงๆแล้วก็สามารถแล้วก็ต้องมีญาติพี่น้องสักคนนึงนะครับเนาะทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้การรับสิทธิประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้องอย่างชัดเจนนะก็คือถ้าเราไม่ระบุไว้เนี่ยเราเสียชีวิตขึ้นมาเราไม่ทราบล่วงหน้าเหมือนกันว่าจะเสียเมื่อไหร่นะมันก็จะทำให้ต้องให้ญาติพี่น้องนะครับมาแจ้งเหมือนกันนะมันก็อาจจะมีใช้เวลาหรือว่าวุ่นวายสักเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนที่มีสถานะโสดนะอยู่คนเดียวสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เลยนะกรอกให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขประจำตัวประชาชนผู้ที่รับสิทธิ์ข้อมูลพยานแล้วก็รายละเอียดอื่นๆตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์นะครับและสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับผมทั้งนี้นะครับผู้ที่นะครับจะมายื่นขอรับสิทธิ์กรณีที่เสียชีวิตนะครับสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน2ปีนับแต่วันผู้ประกันตนเสียชีวิตโดยมายื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่สะดวกหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนนะครับ1506ตลอด24ชั่วโมงนะอันนี้ก็ฟังไว้แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีญาติมีพี่มีน้องแล้วเขาอยู่คนเดียวนะไม่มีคู่ชีวิตไม่มีลูกไม่มีพูดง่ายๆเป็นโสดอ่ะเราก็ต้องลองถามนะยกให้ใครหรือเปล่าทำเอกสารไว้หรือยังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถทำได้เลยนะแค่จดชื่อหรือว่าแจ้งเอกสารไปว่าเรายินยอมยกสิทธิประโยชน์ให้กับคนนู้นคนนี้อาจจะเป็นบุตรเป็นหลานเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนาะเพื่อที่จะให้มารับเงินทดแทนภายใน2ปีนะครับนับแต่วันที่เราเสียชีวิตนะอันนี้ก็เหมือนยกมรดกสืบทอดให้กับที่เราต้องการระบุไว้นั่นเองนะครับ

0: รคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคี

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
3: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ภารกิจด้านการบังคับคดีนะครับเป็นภารกิจด้านการรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินนะครับซึ่งการบังคับคดีหลักๆ ก็จะแบ่งเป็นการบังคับคดีแพ่งการบังคับคดีอาญานะครับในส่วนของการบังคับคดีแพ่งก็จะเริ่มจากกรณีที่พนักงานอัยการรับดำเนินคดีแพ่งคดีปกครองให้กับหน่วยงานของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหน่วยงานของรัฐหน่วยงานส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่พนักงานอัยการรับว่าต่างให้แล้วครับก็จะมีการพิพากษาของศาลนะครับพิพากษาว่าให้จำเลยชำระหนี้เท่านั้นเท่านี้นะครับเมื่อขั้นตอนถัดมาก็คือหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาเสร็จแล้วก็จะมีการบังคับคดีซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการนะครับที่รับดำเนินคดีให้ตั้งแต่ต้นมาก็จะรับบังคับคดีให้ด้วยนะครับซึ่งการบังคับคดีก็เมื่อจำเลยหรือจะลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ชำระค่าปรับนะครับหรือว่าชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับหน่วยงานของรัฐดังกล่าวก็จะมีขั้นตอนการนำยึดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินเข้าให้ตัวความเพื่อเข้าสู่แผ่นดินต่อไปนะครับในส่วนของคดีอาญานะครับในส่วนคดีอาญาก็จะมีกรณีบังคับโทษปรับคดียาเสพติดคดีอาญาคดีปรับเป็นพินัยซึ่งทุกวันนี้กำลังเริ่มเข้ามานะครับโทษปรับเป็นพินัยก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของค่าปรับตามคำพิพากษาตรงนี้นะครับจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ต้องมีหน้าที่ชำระค่าปรับก็ต้องชำระค่าปรับหากไม่ชำระก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการบังคับคดีเพื่อนำเงินเข้าเป็นรายได้แผ่นดินต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันคดีที่บังคับโทษปรับคดีอาญาตอนนี้ค่อนข้างมีปริมาณค่อนข้างมากครับเท่าที่ตรวจสอบจากสถิติเบื้องต้นก็มีประมาณเกือบแสนล้านนะครับในกรณีที่จะต้องมีการบังคับคดีเข้าเป็นรายได้แผ่นดินในส่วนนี้นะครับถึงแม้นะครับว่าพนักงานอัยการจะมีหน้าที่ในการบังคับคดีเอากับลูกหนี้หรือว่าจำเลยก็ตามนะครับแต่หากท่านที่เป็นลูกหนี้หรือว่าเป็นจำเลยมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวที่จะถูกบังคับคดีไม่ว่าจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือว่ามีส่วนร่วมในการออกใช้เงินในการซื้อขายทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสิทธิ์เหล่านี้ของท่านก็ยังไม่หมดไปนะครับท่านก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอเข้าเฉลี่ยทรัพย์ร้องขัดทรัพย์หรือว่าขอการส่วนจากเงินขายทอดตลาดตรงนี้ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ทางพนักงานอัยการเมื่อตรวจสอบพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ได้คัดค้านคำร้องของท่านนะครับก็เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับ
1: ก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับข้อแนะนำดีๆเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนะครับที่บางครั้งเนี่ยเรากำลังนะครับอาจจะต้องมีคนมาแนะนำนะครับเราก็ต้องโทรไปปรึกษาหรือว่าหาคนที่มีความรู้นั่นเองนะเกี่ยวกับกฎหมายที่ทางสวทรนองเรานำเสนอทุกค่ำคืนอย่าลืมนะครับ1157สำนักงานอัยการแผ่นดินนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาให้คำปรึกษาเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับหลายๆท่านคงชอบรับประทานนะบุฟเฟ่นั่นเองนะอาหารกลางวันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะกลางคืนหรือว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยก็คือบุฟเฟ่แล้วก็มีหลายชนิดเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นก็อาจจะมีบางร้านบางเจ้าบางยี่ห้อนะเขียนโปรโมชั่นแนะนำหรือว่าป้ายโฆษณาเขียนตัวเบลเลอร์เลยว่าลดนู่นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับแต่แฝงไว้ด้วยอักษรตัวเล็กๆนะครับเราก็อาจจะเจอในหลายครั้งเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นที่นะครับมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจดูพื้นที่นะครับเกี่ยวกับการเอาเปรียบผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอนะครับก็คือนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนั่นเองนะพร้อมด้วยทีมงานนะครับก็ลงไปร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็หลายภาคส่วนร่วมภารกิจครั้งนี้นะเนื่องจากว่านะครับการแข่งขันบุฟเฟ่ต์ต่างๆนะเต็มไปด้วยโปรโมชั่นเลยนะโอ้โหร้านนู้นก็ลดร้านนี้ก็ลดแถมนู้นนี่นั่นหรือว่า อิ่มไม่อั้นอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นจึงต้องให้นะครับระวังไม่ให้ประชาชนหรือว่าผู้บริโภคถูกหลอกก่อนแล้วค่อยมาตามแก้วันนี้จึงนำทีมงานสคบลงมาตรวจเชิงรุกถึงหน้าร้านเลยว่าดูข้อความโฆษณาราคาและเงื่อนไขตรงกับบริการจริงที่ประชาชนรับหรือไม่นั่นเองโดยห้ามเอาเปรียบผู้บริโภคเด็ดขาดนะครับก็คือจะเน้นการตรวจป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นต้องระบุเงื่อนไขครบก่อนลูกค้าที่ตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่เงื่อนไขเขียนตัวกระจิ๋วเดียวอย่างนี้นะครับน้องมองถ้าไม่เห็นเลยอะไรประมาณนี้นะ2ภาพอาหารและเมนูต้องตรงกับข้อของจริงรายการใดหมดก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าก่อนใช้บริการแล้วก็ราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยเห็นก็ได้นะบางครั้งในสื่อโซเชียลนะโอ้โหนะครับพัดลมราคาบางครั้ง199นะและจุดเล็กๆหาไม่เจออะไรประมาณนี้อาจจะเป็น 1,990 ก็ได้ประมาณนี้เนาะก็คือแล้วแต่กลยุทธ์ที่ทางผู้จำหน่ายเนี่ยอาจจะซุกซ่อนไว้นั่นเองนะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปทำอย่างนั้นนะครับก็คือเขียนราคาให้มันเต็มๆเลยนะจะลดจะแจกจะแถมช่วงโปรโมชั่นเวลากี่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากพบว่ามีการโฆษณาเกินจริงจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญก็เข้าข่ายความผิดนะครับอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับทั้งนี้นะครับผู้ประกอบการนะครับขออภัยทั้งผู้บริโภคท่านใดนะครับพบเห็นนะครับหรือว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการนะครับใช้บริการของร้านค้าต่างๆนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่าลืมมาแจ้งที่สายด่วนสคบ1166ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดเลยนะครับก็คือไม่ตรงปกนั่นเองสามารถแจ้งได้เลยนะครับ

0: หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากที่ไปฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับประจำวันนะครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังติดตามวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับอย่าลืมกันช่วงนี้ฝนเริ่มตกลงมาแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายไว้ด้วยนะครับผมราตรีสวัสดิ์นะครับนอนหลับฝันดีนะครับผมบ๊ายบายนะครับ
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้า
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งกรมประชาสัมพันธ์
3: โหมเน้นย้ำเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วน5ข้อทั้งการเสริมความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
7: พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสรุปผลการประชุมสภากลาโหมครั้งที่4ทับ2569ในวันนี้ซึ่งมีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับแซวทุกหน่วยงานและเหล่าทัพขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและเร่งด่วนทั้ง5ข้อได้แก่ความมั่นคงชายแดนการพัฒนาทหารอาสาจากหน้าที่สู่โอกาสการดูแลกำลังพลและทหารผ่านศึกในห้วงเวลาที่ผ่านมาการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนโยบายเหล่านี้มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมใน3มิติคือเรื่องความมั่นคงชายแดนการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ต้องมุ่งเน้นการทำงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพื่อเสริมสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางทหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนประเทศในอนาคตรวมถึงนโยบายด้านทหารอาสาที่มีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การรับสมัครทหารแบบสมัครใจมากขึ้นซึ่งในปัจจุบันการคัดเลือกทหารกองประจำการครั้งล่าสุดมีผู้สมัครเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจทั้งสิ้นกว่า 49,000 คนจากจำนวนที่ต้องการกว่า 62,000 คนซึ่งคิดเป็นจำนวนผู้สมัครใจกว่า 180%ของจำนวนที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศฉบับที่16ผ่อนคลายมาตรการบังคับเครื่องบินโดรนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาหลังสถานการณ์ความมั่นคงคลี่คลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคธุรกิจแต่ยังคงคุมเข้มในพื้นที่เสี่ยงบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAT แจ้งว่าจากการประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพบว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลายลงอย่างต่อเนื่องจึงได้ออกประกาศฉบับใหม่เพื่อปรับลดพื้นที่ควบคุมลงช่วยให้ประชาชนภาคธุรกิจและหน่วยงานต่างๆสามารถนำอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาใช้ประกอบอาชีพและทำกิจกรรมได้เกือบเป็นปกติอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อผลกระทบด้านความมั่นคงแคทยังคงมาตรการควบคุมการบินโดรนในบางอำเภอของ7จังหวัดชายแดนได้แก่อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วจันทบุรีและตราดทางนี้ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าวหากมีความจำเป็นต้องใช้งานเช่นการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเหตุฉุกเฉินต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือภารกิจของภาครัฐสามารถยื่นขออนุญาตปฏิบัติการบินเป็นกรณีพิเศษจากผู้อำนวยการแคทได้พร้อมย้ำเตือนว่าผู้ปฏิบัติการบินโดรนทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยต้องขึ้นทะเบียนผู้บังคับและตัวอากาศยานมีประกันภัยภาคบังคับและต้องขออนุญาตทำการบินผ่านระบบ UAS Portal ก่อนขึ้นบินทุกครั้งพาณิชย์อำนาจเจริญติดตามสถานการณ์สินค้าปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงยืนยันสินค้าอย่างเพียงพอราคาส่วนใหญ่ทรงตัว
8: นายเกษตรสิริสุวพงษ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคปุ๋ยและน้ำมันเชื้อเพลิงจากผลกระทบสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่ยังมีราคาทรงตัวและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนโดยผักบางชนิดเช่นมะเขือเปราะและกะหล่ำปีปรับราคาสูงขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนขณะที่มะนาวและพริกสดราคาปรับลดลงจากผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นด้านสถานการณ์ปุ๋ยเริ่มคลี่คลายหลังการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุดกลับมาดำเนินการได้ส่งผลให้ปริมาณสินค้าเพียงพอและแนวโน้มราคามีเสถียรภาพขณะที่น้ำมันเชื้อเพลิงยังมีเพียงพอให้บริการและราคาปรับลดลงตามราคาตลาดโลกหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทั้งนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญได้กำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงราคาสินค้าอย่างเคร่งครัดพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
3: ครับเจอกันนะฮะ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีครับปากทางเข้าฮอ12เลยครับบูธของอภัยภูเบศรนะเด่นเป็นสง่าเหมือนเดิมเข้าไปก็จะเอแล้วก็เข้ามาทักทายด้วยกิจกรรมแน่นเหมือนเดิมนะเพื่อแฟนคลับคนรักสมุนไพรคนรักอภัยภูเบศรนะครับชมมือที่2แน่นอนครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรท่านมารอแล้วแทนคุณหมอครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีต้อมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผม
3: คุณหมอวันนี้มี Facebook มั้ยครับ
4: มีครับวันนี้มีครับ
3: มีนะเดี๋ยวผมจะได้แชร์แล้วทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยคุณหมอออกแล้วนะ
4: ครับผม
3: โอเคครับเดี๋ยวผมค้นอีกรอบนึงแล้วกันเชิญครับคุณหมอครับคืนนี้มีอะไรจะเล่าให้กับแฟนคลับของเราได้ฟังเชิญเลยครับ
4: ตอนนี้ฮะก็2-5กรกฎาคมนี้ครับ เข้าไปนี่ตั้งเด่นเป็นสง่าแน่นอนนะฮะเห็นแต่ไกลเลยรับรองบูธอภัยภูเบศรเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกปีเนาะปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูโปรโมยเนี่ยนะฮะโอ้โหใหม่เยอะน
3: ่
4: าจะมีก็จะไปด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าใครไปเนี่ยก็อาจจะเจอผมก็ได้
3: ไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนไปวันไหนครับ
4: ไม่ฮะอาจจะเจอเป็นคลิปนะ เพราะว่าไปถ่าย VTR ของมูลนิธินะคร
3: ับ
4: เ
3: กี่ยว
4: นี่แหละอภัยบีเนี่ยนะฮะเรื่องของสมองที่ว่ากินเรื่องของกลุ่มที่เป็นการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้มันเริ่มมีงานวิจัยนะมันจะเป็นแสงสว่างว่ากลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมเนาะแต่ว่าหลงลืมดูแปลกๆนะครับการใช้ยาไปตรงนี้มันจะเข้ามาเติมเต็มได้ไหมนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยทำให้นอนหลับนะฮะสมองโล่งปลอดโปร่งส่วนเรื่องของที่เราอยากจะว่ามันจะป้องกันสมองเสื่อมได้หรือไม่เนี่ยอาจจะเป็นความได้แน่นะครับซึ่งต้องรอเดี๋ยวงานวิจัยต่อไป
3: แต่เบื้องต้นเนี่ยว่าเป็นของดีมีคุณภาพแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีเลยล่ะนะครับ
4: ใช่ครับ
3: ครับ
4: ก็เลยอาจารย์ต้องจะไปชวนถ่าย PTR นะฮะก็เลยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับว่าคือตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์แล้ว
3: สมบูรณ์แล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์ของคนประชากรเนี่ย
4: เกิน60ปีมากกว่า 20% นะ
3: มากกว่า กิน6อายุเกิน60ปีมากกว่า 20% เข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อย
4: ใช่ครับแล้วก็ในนี้เนี่ยนะมีประมาณสัก 8% ในอนาคตอ่ะที่กลายเป็นอัลไซเมอร
3: ์โอ้แล้วมันเป็นมันเหมือนกับเป็นคู่กันนะคนสูงอายุกับอัลไซเมอร์ใช่ไหมคุณหมอมันเป็นตัวเลขที่ไปด้วยกันขนานกันไป
4: ด้วยกันยิ่งถ้าเรามีผู้สูงอายุเยอะก็โรคสมองเสื่อมเจอเยอะแน่ๆ
3: ใช่
4: เนี่ยมันจะป่อไปนะแล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือก่อนหน้าที่จะเป็นอัลไซเมอร์อ่ะก็ภาวะเนี่ยเขาเรียกการบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอัลไซเมอร์ทุกคนนะฮะก็จะบางกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ดูงงๆเบลอๆอาจจะมีจากอื่นเช่นความเครียดการนอนน้อยพักผ่อนไม่พอนะฮะร่างกายเหนื่อยอ่อนล้าแต่ว่าก็จะมีส่วนหนึ่งจริงๆที่จะกลายไปเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตนะครับและกลุ่มที่เป็น MCI เนี่ยตามสถิติมีโอกาสถึงประมาณ 30% นะที่จะเทิร์นไปเป็นอัลไซเมอร์ได้นะครับเพราะนั้นก็ยังเป็นความท้าทายทางการแพทย์อยู่ว่าเราจะหาวิธีในการควบคุมรักษาโรคนี้อย่างไรเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเขาเรียกโปรตีนขยะนะไปเกาะในสมองส่วนกลีบหน้าแล้วก็กลีบด้านข้างไอ้โปรตีนขยะเนี่ยสาเหตุมันก็มีได้หลากหลายนะฮะส่วนหนึ่งยอมรับว่าเป็นพันธุ์แต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมสารเคมีต่างๆนะครับความเครียดการพรนะครับบุคลิกภาพแม้กระทั่งการออกกำลังกายอาหารเนี่ยเกี่ยวหมดเลยนะครับดังนั้นผมบอกว่าวิธีดูแลสมองให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือกินให้ดีกินอาหารสุขภาพดีนะกินผักกินวิตามินได้เยอะเพราะว่าสารพวกนี้เนี่ยมันมีแอนตี้ออกซิแดนต
3: ์
4: นะครับเอทีมีนสูงนะครับไขมันสูงนะฮะอันนี้ต้องลดแน่ๆการนอนหลับต้อง

0: ใจพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนะฮะในตัวเซลล์เราได้แล้วพอมีเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะทำให้เราป้องหรือทำให้โรคบางโรคเนี่ยมันดีขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นการรักษาโรคเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ยาหรอกนะฮะต้องมีวิธีเรื่องการรักษาด้วยไม่ใช่ยาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เดินเที่ยวในบูธของอภัยภูเบศได้นะครับ
1: ครับผมต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้าต้นเดือนหน้านะครับ 2-5 กรกฎาคมนะครับครับผม
0: อันนี้จะสอดคล้องกับข่าวสุขภาพที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับสาธารณสุขควรร่วมมหกรรมสมุนไพร 2-5 กรกฎาคมนะครับด้านรัฐมนตรีพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรสัตว์เลี้ยงครับนะเมื่อวันที่25มิถุนายนที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับมีการแถลงข่าวเปิดตัวงานมหกรรมแห่งชาติครั้งที่23ระหว่างวันที่25กรกฎาคม2569ที่ Impact เมืองทองธานีโดยนายพัฒนาพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าปัจจุบันเศรษฐกิจภาพของโลกราคาถึง 6.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว222ล้านล้านบาทนะฮะขณะที่ประเทศไทยมีมูลค่าเศรษฐกิจสุขภาพกว่า 42.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1.3 ล้านล้านบาทอยู่อันดับที่24ของโลกเฉพาะตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 45,882 ล้านบาทสะท้อนศักยภาพของไทยในการนำทุนทางภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพมาสร้างมูลค่าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับโดยความหมายสำคัญของกรมสาธารณสุขคือการยกระดับการแพทย์แผนไทยจากการทางเลือกสู่เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบสุขภาพไทยโดยบูรณาการองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์เหมาะสมเพื่อให้การแพทย์แผนไทยมีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนำไปสู่การสร้างเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในโลกนะครับโดยนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะครับภายใต้กรอบ MOPH+ นะครับคือการส่งเสริมเศรษฐกิจสุขภาพสร้างรายได้โดยยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่เศรษฐกิจสุขภาพผ่านการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรนะครับโดยสำคัญอย่างเช่น1ยกระดับสนับสนุนไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะครับ2สนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางการในระบบบริการสุขภาพนะฮะ3ผลักดันการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปัจจุบันโดยสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรในภาวะโรคที่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับและเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัตินะฮะข้อที่4ส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพระดับชุมชนนะฮะโดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยจะผลักดันนะครับมูลค่าของตลาดเนี่ยให้ไปได้ถึง 45,000 ล้านนะ 45,000 ล้านบาทนะครับโดยอัตราการเติบโตเนี่ยจะทำให้มีการต่อเนื่องในระดับ2หลักต่อปีแล้วก็จะทำให้เติบโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันปีนี้เนี่ยจะมีทิศทางใหม่ก็คือจะเจาะตลาดคนรักสัตว์เลี้ยงมากขึ้นนะครับโดยทิศทางสมุนไพรตลาดทีบิวตี้และสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีการเติบโตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสัตว์เลี้ยงที่คนไทยมีอัตราเด็กเกิดใหม่น้อยจึงมีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะฮะให้ดูแลให้ได้สิ่งดีๆนะดังนั้นตัวตลาดสัตว์เลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกเซกเมนต์นึงที่ผู้ประกอบการไทยสามารถจะเข้าไปสู่ตลาดนี้ได้โดยสมุนไพรที่นำมาเป็นยาและใช้ในสัตว์ก็มีฟ้าทลายโจรเป็นต้นนะครับคุณพัฒนาการนะครับก็ดันกันเต็มที่ครับนะฮะช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าถ้าบอกว่าประเทศไทยมีซอฟต์พาวเวอร์อะไรพี่บรม
1: ประเทศไทยเยอะครับซอฟต์พาวเวอร์เยอะแยะเยอะแยะเลย
0: มีอาหาร
1: อาหาร
0: นะ
1: สถานที่ท่องเที่ยวต่าง
0: ๆความสนุก
1: วัฒนธรรมครับผมขนบธรรมเนียมประเพณี
0: ใช่ครับแล้วอันหนึ่งก็คือผมว่าสมุนไพรนี่แหละไทย
1: เออใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเราสังเกตเนาะว่านักท่องเที่ยวมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้กันเนาะเมื่อก่อน มากว้านซื้อยาหม่อง

0: อะไรเงี้ยยาดมอะไรเงี้ยนะไปเต็มไปหมดเลยนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นทิศทางที่ดีแล้วก็ไทยเป็นแหล่งเกษตรอ่ะเพราะฉะนั้นปลูกอะไรมาเนี่ยคุณภาพมันดี
1: คุณภาพจะดีใช่อภัยภูเบศรของเราก็เคยโดนนะโดนเหมาไปเยอะเหมือนกันต่างประเทศมากว้านซื้อ
0: ครับเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านรัฐมนตรีมาที่เอาไฮ
1: บ
0: ูเบตเนี่ยท่านก็แง่คิดอย่างนี้ว่าเอาไฮบูเบตเราเนี่ยทำเก่งนะฮะคุณภาพดีแต่ขายไม่เก่ง คือหมายถึงว่าขายไประดับนานาชาติอ
1: ่
0: ะ
1: โอเค
0: ก็ยังเป็นจุดที่เรายังเอื้อมไปไม่ถึงแต่ว่ามันจะต้องมีกลไกที่มันแมสกว่านี้
1: ใช่ต้องมีวิธีการสร้าง
0: ต้องสร้าง
1: มูลค่า
0: คือถ้าเราออกไปนอกประเทศเนี่ยแวลูมันเยอะ
1: ใช่
0: คือพูดง่ายก็คือมันขายได้แพงขึ้นนะใช่ไหม
1: ม
0: ันยกระดับไปอีกมันก็แล้วถ้ามันติดตลาดแล้วเนี่ยคือรัฐมนตรีท่านก็แนะนำยกตัวอย่างเนาะอย่างการแข่งมวยวันแชมเปี้ยนชิพเนี้ยที่เป็นการแข่งขันในระดับโลกอ่ะถ้าสมมุติว่านักมวยที่แม่เหล็กเนาะนะครับเอากระดูกไก่พ่น
1: อ
0: ่ะตอนที่จะแบบวอร์มอัพอะไรเงี้ยแค่พกช้ำแล้วใช้กระดูกไก่ดำอย่างเงี้ยคิดดูว่าอิมแพคเนี่ยขนาดนั้นใช่ไหมฮะพวกคนเขามองดูอยู่ว่าไปใช่ไห
1: ม
0: หรือจอดอย่างมุดฟุตบอลโลกเนี้ยปวดกล้ามเนื้อแล้วอยู่ดีๆเอากระดูกไก่ดำมาพ่นอย่างเงี้ยนะก็ผมว่าขายระเบิดอ่ะโดยที่แทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลย
1: ใช่
0: แทบจะพูดอะไรเลยนะเพราะนั่นก็เป็นแนวคิดที่โอเคอยู่คิดว่า
1: แต่ว่าวิธีทำดิวิธีทำมันจะยากหน่อย
0: ใช่อันนี้มันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องมีการร่วมมือกันในหลายหน่วยงานก็ลองดูครับผมคิดว่าเราคิดท่านรัฐมนตรีก็น่าสนใจ
1: น่าสนใจ
0: ท่านก็เป็นคนรุ่นใหม่อ่ะนะเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเรื่องของการค้าการขายเนาะนะครับเราก็หวังว่าจะทำให้ตัวสมุนไพรเราโลกได้อย่าง
1: โกอินเตอร์บ้างล่ะแล้วตัวโกอินเตอร์อะไรของเราถ้าทำได้มันจะเป็นผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติเราด้วยครับ
0: ก็ช่วยกันใช้ก่อน
1: นะอย่างน้อยก็คนไทยต้องใช้ของคนไทยก่อนครับผม
0: ครับผมแล้วก็เมืองทองเดี๋ยวนี้ไปง่ายนะ
1: สะดวกสะดวก
0: โอเคนะครับก็2-5ผมนะครับโอเคครับพูดคุยภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยโรคหนึ่งฮะเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวนะครับให้กับผู้ที่เป็นเยอะเลยนะโรคนี้เนี่ยก็คือโรคที่เรียกว่าอาการเจ็บเส้นประสาทใบหน้าครับโรคปวดเส้นประสาทสมองคู่ที่5นะฮะจริงๆ เรามักจะใช้คำว่าเส้นประสาทใบหน้าซึ่งจริงเนี่ยมันผิดเพราะไอ้เส้นประสาทใบหน้าจริงๆมันเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่7นะแต่อาการเจ็บเนี่ยภาษาแพทย์เนี่ยเขาเรียกไตรจิมินัลนิวราลเจียมันจะเป็นเส้นประสาทสมองคู่ที่5ครับคู่ที่5ซึ่งไอ้เส้นประสาทที่รับความรู้สึกนะฮะของใบหน้าเราทั้งหน้าเลยนะเจ็บเวลาเราลูบหน้าเนี่ยทุกคนเราลองลูบหน้าไปเนี่ยอันเนี้ยมันจะถูกนำโดยเส้นประสาทคู่ทีนี้ถ้าปัญหาเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยมันมีปัญหานะครับมันก็จะทำให้การนำประสาทหรือการแปรผลเนี่ยมันผิดปกติไปโดยอาการสำคัญเนี่ยครับมันจะเป็นอาการแบบปวดแปรบนะฮะแปรบบริเวณเนี่ยคางนะฮะขึ้นไปถึงกระดูกขากรรไกรนะส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านล่างนะครับเขาเรียกเส้นประสาทสมองคู่ที่5แขนงที่3นะจะเป็นทางด้านล่างแต่บางคนก็เป็นบริเวณเหนือริมฝีปากขึ้นมานะฮะบางคนก็เป็นขึ้นมาถึงตรงหรือหน้าผากก็ได้นะโดยอาการเนี่ยมันจะเป็นอาการลักษณะของการเจ็บเส้นประสาทนะครับเช่นปวดแปรบคล้ายไฟช็อตนะครับมักจะเป็นข้างเดียวนะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมาแบบช่วงสั้นๆ1-2วินาที แต่เวลาแป๊บนี่จะแบบว่าสะดุ้งโยงเลยนะเคี้ยวเอามือคนหรือโดนลมเนี่ยบางคนโดนลมนะครับแล้วก็มันเป็นสักแต่บางถ้ามันเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะเจ็บแบบเหมือนเจ็บจิ๊ดๆๆนะซ้ำเด็กนะครับสิ่งกระตุ้นนะอาการพวกนี้ก็มักจะเกิดตอนที่ล้างหน้าแปรงฟันโกนหนวดพูดเคี้ยวอาหารอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางคนถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยอยู่เฉยๆก็เจ็บแล้วนะฮะลมพัดก็เจ็บละถ้าเป็นมากๆนะครับสาเหตุที่ทำให้ประสาทสมองคู่ที่5เนี่ยมันผิดปกติไปเนี่ยสาเหตุอันดับ1ที่พบบ่อยที่สุดก็คือเกิดจากหลอดเลือดนะครับเรียกว่าsuperior cerebellar artery เนี่ยมันไปกดทับระบบประสาทบริเวณสมองนะฮะทำให้ไอตัวเส้นประสาทคู่ที่5เนี่ยเกิดความเสียหายพอเกิดความเสียหายปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้มีการเจ็บขึ้นมาอันนี้คิดเป็นประมาณ 70-90% นะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากสาเหตุนี้ทำไมตอนแรกๆไม่เป็นและอยู่ดีๆอายุเยอะขึ้นถึงเป็นเพราะว่าไอ้หลอดเลือดพวกนี้มันก็จะมีการโป่งพองขึ้นมาตามอายุนะฮะมันเวลามันใหญ่ขึ้นมันก็จะไปกดทับเส้นประสาทเสียนะครับเส้นประสาทเสียก็ทำให้เกิดอาการนะครับอันนี้จะเจอบ่อยที่สุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอาจเกิดจากโรคอื่นได้นะครับเช่นมีเนื้องอกกดทับเส้นประสาทนะครับอันนี้มันก็เจอเหมือนกันว่ามันมีก้อนเนื้องอกเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งในโพรงจมูกนะครับหรือว่าก้อนเนื้องอกที่มันเป็นเนื้องอกที่อาจจะไม่ใช่เนื้อร้ายอ่ะแต่มันโตขึ้นมาแล้วมันไปทับรากประสาทต้องไปอีกนะครับหรือว่าเป็นโรคที่เรียกว่า multiple sclerosis นะครับโรคปลอกหุ้มเส้นประสาทแข็งตัวครับซึ่งก็เจอได้แต่ก็ไม่บ่อยนะครับนะแล้วก็แต่ที่สุดท้ายก็คือบางทีหาไม่เจอเลยทำ MRI มาแล้วก็ปกตินะครับทีนี้การวินิจฉัยเนี่ยสำคัญก็คืออาการนี่แหละครับที่จะเป็นตัวนำเพราะว่าตรงอาการสำคัญก็คือจะมีการเจ็บเสียวตรงเส้นประสาทใบหน้าอย่างที่เรียนไปแล้วนะฮะมักจะเป็นข้างเดียวนะเจ็บแป๊บๆนะครับแล้วก็คุณหมอก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมเนาะเช่นถ้าสงสัยว่าจะเป็นมีอย่างอื่นที่ได้เป็นจากเส้นเลือดกดทับเส้นประสาทเนี่ยก็น่าจะต้องทำ MRI นะครับเพื่อประเมินอาการหาสาเหตุนะครับเช่นข้อบ่งชี้ในการ MRI อายุน้อยกว่า40ปีมีอาการปวดทั้งสองข้างมีความผิดปกติของระบบประสาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นมากแล้วก็พิจารณาเรื่องของการผ่าตัดนะครับการรักษานะครับถ้าเป็นกลุ่มไตรกิมมินอลนิวราเจียเนี่ยเขาจะเริ่มให้ยาก่อนนะครับยาที่จะเป็นตัวเขาเรียกว่ายาหลักหรือว่าดักออฟชอยส์เลยเนี่ยก็คือที่ชื่อว่าคาร์บามาซิปีนตัวนี้จริงๆเป็นยากันชักแต่ว่ากลไกมันเนี่ยมันช่วยลดอาการเจ็บสาดได้ปัญหาคือยาตัวนี้เนี่ยถ้าแพ้นี่แพ้รุนแรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนใช้ยาตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาจะส่งตรวจยีนก่อนนะครับนะฮะส่งตรวจยีนก่อนว่ามีการแพ้ไหมนะครับนะฮะถ้ามีการแพ้เนี่ยห้ามใช้แต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถได้อันนี้จะรายได้ครับเนี่ยเพราะคนระวังปัจจุบันเนี่ยการตรวจยีนเนี่ยทางสปสช.บรรจุในสิทธิประโยชน์เรียบร้อยนะครับนอกจากนี้แล้วยังมียาตัวอื่นเช่นออกคาบามาซิปีนนะครับกาบาเพนติกกาบาลินบาโคเฟนแล้วก็ลาโมทิจีนนะครับก็จะให้กินยาถ้าดีขึ้นนะครับก็กินยาไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเนี่ยอาจจะต้องมีการผ่าตัดครับโดยการผ่าตัดเรียกว่าโควาสคูล่าดีคอมเพชันนะครับเป็นการแยกเส้นเลือดออกจากเส้นประสาทนะครับไม่ให้มันมาถูกันนะครับพอมันไม่ให้มันมาถูกันเนี่ยเส้นประสาทก็จะไม่เกิดการบาดเจ็บก็จะมีการฟื้นตัวได้นะฮะนอกจากนี้แล้วยังมีการผ่าตัดแบบอื่นเช่นเพอร์เซเนสโปรซีเจอร์นะฮะสเตอริโอแทคติกวิดีโอเซอร์ซีซึ่งอันนี้ก็จะให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะครับว่าจะต้องใช้เทคนิคเป็นไทยนะครับโดยปกติเนี่ยป่วยส่วนใหญ่ในช่วงแรกเนี่ยมักจะตอบสนองกับยาได้ดีครับแต่บางรายเนี่ยพอกินไปแล้วมันเจ็บมากขึ้นจากพยาธิสภาพที่เป็นมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะแม้กระทั่งส่งการผ่าตัดนะฮะการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะโดยสรุปก็คืออาการปวดเส้นประสาทสมองที่5หรือว่า spinal neuralgia จิตเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดได้มากนะครับแล้วก็การรักษาก็เริ่มต้นด้วยยาก่อนดีขึ้นก็อาจจะผ่าตัดต่อไปนะครับเรื่องการใช้ยาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของอันแพ้ยาด้วยเพราะนั้นการกินยาพวกนี้จะต้องในความคุ้มของแพทย์ด้วยนะครับโอเคครับก็เอามาฝากครับสำหรับโรคไตกินตัวเราเกียร์ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนท่านพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครฟังแล้วยังมีข้อสงสัยตรงไหนอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมกรวันนี้เน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะกับช่วงกับชั่วโมงของคุณหมอมกรนี่เราเน้นแพทย์แผนปัจจุบันเดี๋ยวฟังสปอร์ตก่อนนะจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาเบอร์เดิมครับ022900473นะ022900473หลังฟังสปอร์ต1ชุดแล้วโทรเข้ามานะครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
7: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
8: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
7: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
8: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
7: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
8: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
7: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
9: แม่ลืมปิดแก๊ส
10: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
11: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
9: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
10: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
11: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
9: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
12: อภัยบีสมองดีไม่มีโล

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ไม่ควรพลาดนะฮะกิจกรรมแน่นแน่นแน่นแน่นเหมือนเดิมครับสำหรับบูธของอภัยภูเบศนะไม่ใช่แค่บูธอภัยภูเบศนะครับมีบูธของภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทั่วประเทศไทยมาในงานนี้มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหรือว่าใครสะดวกในช่วงนี้นะถึงวันอาทิตย์นะ Thailand Healthcare ครับไปชิมลางก่อนได้งาน Thailand Healthcare ทางเครือมัติชนเขาจัดที่3ย่านมิดทาวน์นะครับ3ย่านมิดทาวน์จัดถึงวันอาทิตย์นี้ภัยภูเบศก็ไปเปิดบูธเหมือนกันนะฮะกิจกรรมก็คล้ายๆกันนะไปชิมลางกันก่อนได้อ่ะผู้ฟังที่รออยู่ครับ02-290-0473ครับรับทีละท่านทีละท่านนะเพื่อจะให้คุณหมอได้ให้คำอธิบายแล้วก็คลายข้อสงสัยของผู้ฟังที่สอบถามกันเข้ามามาแล้วจากไหนครับ
2: จากนนทบุรีค่ะพอดีวันก่อนได้ยินอาจารย์
1: อาสาลา
2: ค่ะพูดถึงขยะในสมองค่ะพูดเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าดิฉันถามไม่ทันในเวลานั้นจะเรียนถามอาจารย์หมอมาก่อนแทนได้ไหมคะอยากรู้ชื่อค่ะค่ะ
3: ครับมันมี2ตัวที่จะเป็นตัวสีขีดตัวแรกเขาเรียกทาวโปรตีน TAU ครับ
2: BA
3: อยู่ทาวโปรตีน
1: เสียง
2: BAU เหรอคะค่ะ
3: TAU ฮะทาวฮะทาวโปรตีนฮะครับ
2: ไม่พี่เพิ่อเนี่ยเหรอคะ
1: ทีใช่ไหมคะตัวที
3: นะ
1: ฮะเดี๋ยวฟังใหม่คุณหมอเสียงมันค่อนข้างจะเสียงมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่คุณหมอว่าใหม่ครับ
3: มันมีโปรตีน2ตัวที่เป็นโปรตีนขยะครับ
2: ค่ะ
3: ที่เอา
2: ตัวแรก
3: ที่เอาโปรตีนเอาโปรตีนนะฮะอีกตัวหนึ่ง
2: ค่ะ
3: EAU
2: แล้วก็จบเลยแล้วก็โปรตีนนะคะแล้วอีกตัวอะไรคะ
3: อีกตัวเขาเรียกลอย
1: อะไรนะเอาใหม่ครับพูดใหม่ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: อีกตัวหนึ่งเนี่ยเขาเบต้าอะไมลอยครับ
2: รู้สึกจะคุณหมอจะพูดตัวเนี้ยเบต้าอะไมลอย
3: ครับ
2: เบต้าแล้วก็เอเอ็มใช่ไหมคะ
3: ใช่ฮะอะไมลอยฮะAMYOID ฮะ
2: AMY แล้วก
3: ็ LOID ครับ
2: LOID เหรอคะเทาโปรตีนกับเบต้าอะไมลอยโปรตีนนะคะค่ะทีนี้ถ้าคนเป็นอัลไซเมอร์คือต้องมี2ตัวนี้ในสมองเยอะๆถูกไหมคะ
3: ต้องค่ะจะทำให้สมองมันฟอกครับผม
2: อ๋อค่ะเพราะว่าอาจารย์ท่านบอกว่ามีการพอกินอภัยบีแล้วมีการเอาเลือดคนไข้ไปตรวจแล้วจะพบว่าไอสารโปรตีนขยะเนี่ยมันจะออกมาในเลือดมากแต่ถ้ามันออกมาในเลือดน้อยแปลว่าขยะในสมองอ่ะมีมากดิฉันไม่รู้พูดอย่างนี้เข้าใจถูกหรือเปล่า
3: คือถ้ามันเยอะกว่าปกติใช่ไหมฮะตัวเยอะกว่าว่าตัวเทาโปรตีนเนี่ยมันมีการเริ่มมีการทำผลิตออกมามากนะคร
2: ับ อ๋อค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผมคร
2: ับ เบต้าอะไมลอยด์ก็เหมือนกันว่ามันถ้ามันค้างในสมองเยอะๆมันก็ทำให้สมองเสื่อมทั้งคู่นี้เลยนะคะค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
1: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ฮะติดตามฟังข้อมูลอย่างดีเลยขอบคุณนะครับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับถามได้เลยครับคุณหมอทักเลยครับเชิญครับ
4: อยากถามครับไม่รับไปใครบทชีแล้วก็ไปใครออกนิดเดียวต้องได้กับไปกันไปมันเป็นอะไรคะเป็นนานแล้วนะแล้วก็ไปหาหมอก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมันทำไมมันไม่หาย
1: คุณหมอฟังเข้าใจไหมครับ
3: ไม่เข้าใจคร
1: ับ ไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณน้าถามใหม่นะเริ่มครับถามใหม่ครับ
4: การจอมไปอยากปวดตรงที่แล้วก็ไปชีมันจะออกนิดเดียว
1: เวลาไปอุจจาระเนี่ยมันออกนิดเดียว
4: จ้ะ
1: ออกก้อนออกก้อนแข็งหรือก้อนเละแล้วก็ก้อนไม่เละไม่แข็ง
4: เละ
1: แต่ว่าออกนิดเดียวและเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยใช่ไหม
4: ใช่
1: เป็นมาเป็นเดือนเป็นปีหลายปี
4: ประมาณสักสองเดือนเนี่ย
1: ประมาณ2เดือนก่อนหน้านี้ก็ออกมาเยอะปกตินะ
4: เป็นบางครั้ง
1: ออกมาเยอะปกติเป็นบางครั้งออกมาน้อย
4: จ้า
1: แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยน้อยตลอดเลย
4: จ้า
1: ก็เลยสงสัยว่ามันเกิดจากเหตุอะไรได้บ้างคุณหมอช่วยพิจารณาให้หน่อยนะ
4: จ้า
1: โอเคจ้า
3: ก็จริงๆก็ใช่มันก็มีเยอะแยะนะครับไล่ไปตั้งแต่สิ่งที่มันอันตรายเช่นน้อยกินของที่มีกากใยน้อยลำไส้ไม่เคลื่อนไหวดื่มน้ำน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นสาเหตุซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โดยลักษณะเนี่ยถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่ามีความผิดปกติของสิ่งที่มาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ชั่วคราวนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการอย่างอื่นผิดปกติเช่นไม่ได้มีน้ำหนักลดไม่ได้มีถ่ายเป็นเลือดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้มักจะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลมากนะแต่ว่าถ้าสมมติว่ารูปแบบมันอุจจาระเป็นแบบนี้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ร่วมกับมีอย่างอื่นด้วยเช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียน้ำหนักลดถ่ายเป็นกลนแบบนี้มันจะเป็นข้อบ่งชี้ในการตรวจเพิ่มเติมการส่องกล้องดูลำไส้เป็นต้นนะครับ
4: แต่ที่เจ้าไปหาคุณหมอเป็นว่าที่ว่าจะนัดช่องกล้องเพื่ออ้ออันนี้มันจะเริ่มต้องช้ำหรอเป็นกลัว
1: แต่หมอสรุปหมออยากจะให้ส่องกล้องดูด้วยใช่ไหม
4: ใช่
1: แต่คุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่
3: ส่องไปเลย
1: คุณน้าไม่ส่องใช่ไหมเดี๋ยวตอบคำถามก่อนคุณน้าไม่ส่องใช่ไหม
4: ไม่ใช่คุณหมอว่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องทำ
1: อ๋อคุณหมอหมายถึงว่าคุณหมอพูดเรื่องส่องกล้องว่ายังไงครับ
4: ที่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่กลัวเป็นลำไส้ใหญ่จะเกาส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยคุณหมอว่าอายุเยอะก็เขาก็ไม่เคยกล้า
1: หมายถึงว่าคุณน้าหมายถึงว่าคุณน้าอยากให้หมอส่องกล้องให้ดูแต่หมอไม่ส่องให้ใช่ไหม
4: ใช่เป็นแบบอายุเยอะเป็นไม่กล้าเป็นบอกเป็นให้ไปช่องกระเพาะในนี่วันที่27กรกฎาคมนี่แหละ
1: หมอให้ไปส่องละกระเพาะวันที่27กรกฎาคมที่จะถึงนี่แล้วไงต่อครับ
4: จ้ะนั่นแหละแล้วปกตินี่ว่ามันจะเป็นอะไรมากไหม
1: โอเคครับคุณหมอต่อครับ
3: คืออย่างนี้เป็นอะไรมากไหมเนี่ยได้เพราะว่าอาการที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันยังเป็นอาการนำที่มันยังไม่ได้มีความจำเพาะเจาะจงไงว่าบอกว่าเป็นจะบอกว่าปกติก็พูดไม่ได้จะบอกว่าผิดปกติก็พูดไม่ได้นะครับเพราะถ้ามันยังเป็นอยู่ผมคิดว่าการส่องกล้องเนี่ยเป็นแนวทางที่จะช่วยเราแยกโรคออกไปนะครับผมคิดว่าถ้ายังไม่หายเนี่ยคุณป้าปรึกษาคุณหมอใหม่อีกทีคือ อายุเยอะก็ส่งได้เพียงแต่ว่าแน่นอนผมก็เห็นด้วยคือผมเดาใจเพราะว่าอย่างนี้นะผมเดาใจหมออาการคุณป้าน่ะดูมันไม่ค่อยร้ายแรงโอเคนะฮะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากกว่าเพราะนั้นเหมือนแกจะพยายามจะสังเกตอาการไปก่อนเพราะว่าการส่องกล้องอ่ะแน่นอนความเสี่ยงสำคัญนะคือลำไส้ทะลุใช่ไหมแต่ว่าคุณมาดีขึ้นจริง
4: ๆนะ
3: มันก
1: ็เดี๋ยวคุณนะฟังก่อนฟังต่อนะเดี๋ยวค่อยอธิบายเดี๋ยวค่อยแจ้งหมอใหม่เพิ่มเติมคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือโดยสรุปอะผมคิดว่าให้คุณป้าเนี่ยติดตาไปก่อนตรวจเนี่ยแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นอะบอกหมอก็เลยบอกหมอป้าอยากส่องผมคิดว่าเดี๋ยวเขาส่องให้ครับ
4: แต่ทุกวันหนูกันเจ้าจะกินนี่ก็ตีมันกัดต้องเสียนะอันหนึ่งก็อะไรนะตีข้องเสียนะตีน้ำชมๆนะนะอะไรนะเกล่ะเกล่ะถ้ามันเป็นที่บ่อยๆก็ไปกินนั่นมันก็ยุบกินเกล่ะ
3: เกล่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรเนี
1: ่ยไม่เกี่ยวกับท้องเสียไม่เกี่ยวกับการอุจจาระเกล่ะไม่เกี่ยวกับถ่ายอุจจาระครับ
3: ใช่
1: ทำไมถึงกินเกล่ะใครแนะนำให้กิน
4: ไปหาคุณหมอขอให้ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาล
3: ก็ให้ทดแทนไงแต่ว่าเกลือแร่มันไม่ได้ช่วยทำให้การขับถ่ายมันเป็นเสียมันผมคิดว่ามันคงไม่ใช่คนละเรื่องกัน
1: ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณหมอกินได้ไม่เป็นไรไม่กินก็ได้กินก็ได้ไม่กินก็ได้
4: กินได้ไหม
1: กินก็ได้ไม่กินก็ได้เกลือแร่ไม่เกี่ยวกับปัญหาที่คุณน้าเป็นครับก็เอาเบื้องต้นนะเบื้องต้นอย่างที่คุณหมอแนะนำไปก็ไม่ต้องวิตกกังวลเพราะดูจากอาการที่เป็นเนี่ยไม่มีอะไรน่าวิตกก็ไปให้หมอตรวจอะไรตรวจกระเพาะเหรอส่องกระเพาะเหร
4: อ
1: ให้หมอส่องกระเพาะแล้วก็คุยกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งให้เรียบร้อยเลยว่าโอเคส่องกระเพาะแล้วดูการตรวจผลแล้วก็ประเมินตัวเองซิว่ามันมีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าก็เข้าไปคุยกับคุณหมอเพิ่มเติมเนาะ
4: จ
1: ้าเบื้องต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอีกไหมครับคุณหมอครับ
3: ก็ถ้าแต่ประมาณดูอาการไปก่อนถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงๆบอกคุณหมอเขาเลยครับเพราะว่าการวินิจฉัยจำเพาะเจาะจงดีที่สุดก็คือส่องดูลำไส้ใหญ่นั่นแหละคร
1: ับแต่ว่าอุจจาระเนี่ยมันไม่ดูจากข้อมูลเรื่องอุจจาระเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรน่าวิตกเท่าไหร่ครับ
4: จ
1: ้
4: าขอบคุณจ้า
1: จ้าโอเคครับก็ต้องดูเรื่องการกินของเราด้วยใช่ไหมคุณหมอถ้ากินน้อยมันก็อึน้อยใช่ไหม
3: กินน้อยกากใยน้อยกินน้ำน้อยแม้กระทั่งเรื่องนี้ความเครียดนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผล
1: มันก็มีผลถึงอุจจาระด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่ากินผักเยอะๆเนี่ยอุจจาระดีนะคุณหมอกินผักเยอะๆนะฮะกินผักเยอะๆนะครับ
3: ใช่คร
1: ับสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
5: สวัสดีค่ะจะรบกวนสอบถามนิดนึงค่ะปรึกษานะคะคุณพ่ออายุ93กังค่ะเป็นหัวโรคหัวใจแล้วก็หนึ่งใจรั่วเต้นผิดจังหวะอะไรมีประวัติสโตรกที่เคยถามมาครั้งนึงแล้วค่ะมีต่อมลูกหมากโตความดันไขมันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบแล้วค่ะจะเรียนปรึกษาคุณหมอเนี่ยค่ะพอดีไปหาหมอแล้วคุณหมอให้ปรับยานะคะตอนไปโรงพยาบาลปรับยานี้ความดันก็ปกติและพอปกติแต่นี่พอไปหาหมออีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ปรับยาอีกทีหนึ่งคือให้กินยาความดันนะคะตอนนี้ความดันก็เลยจะตกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะปรึกษาว่าเพราะว่าจะกินยาพวกความดันเพิ่มเนี่ยลาไอ้ลอซาทานนะคะ50มิลลิกรัมแล้วก็มานิไดฟินอีก20มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ด็อกซาโตซิน2มิลลิกรัมก็ไปเน้นเทลาอีก5มิลลิกรัมเนี่ยถ้าพอกินพวกนี้เข้าไปความดันวัดความดันจะตกเลยอะค่ะคือต่ำกว่า100อะค่ะ
3: อ๋อครับ
4: โยมเขาจะมีก็เลยครั้งแรกแต่คุณหมอไม่ได้ให้กินตัวนี้ก็ความดันจะปกติพอไม่กินคุณหมอกลับมาให้กินความดันก็เลยตกเลยไม่ทราบว่าจะยังไงดีค่ะถ้าจะกินนี่เราไม่เลือกกินนอกซาโซฟินสักอย่างเดียวได้ไหมคะเนี่ยดูว่าต้องกลับไป
3: คือนี่ฮะผมคิดว่าอาจารย
4: ์คว
3: รจะกลับไปปรึกษาหมอเขาใหม่นะฮะโดยเอาคือผมคิดว่าปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เราเจอบ่อยในเวชปฏิบัติก็คือว่าตอนที่ไปที่โรงพยาบาลน่ะความดันใช่ไหมเวลาไปวัดที่โรงพยาบาลดันสูงหมอเขาก็จะตัดสินใจจากข้อมูลเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยโรคประจำตัวเยอะมาก
4: ค่ะ
3: เป็นเลือดหัวใจตีบแล้วก็สโตรกเรารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยถ้าคุมความดันไม่ดีอ่ะโอกาสเป็นซ้ำจะสูงนะครับโดยความดันที่ต้องการเนี่ยต้องการแถวๆสักไม่เกิน140 90 35เวลาข้อมูลที่หมอตัดสินใจอะครับเขาจะเอาข้อมูลที่ไปวัดบาเนี่ยเนาะถ้าผมฟังดูอะเนี้ยเคสเนี้ยเขาน่าจะมีการค่อยๆเพิ่มความดันมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดเพื่อให้ความดันเนี่ยอยู่ในระดับที่ควรได้นะครับทีนี้ปัญหาคือว่าที่กังวลว่าความดันเนี่ยมันจะต่ำไปไหมใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ทีนี้ผมคลายความกังวลพี่นิดหนึ่งเวลาเราดูว่าความดันมันต่ำไปไหมเนี่ยมันก็ดูอาการประกอบด้วยครับ
4: ค
3: ือถ้าคนไข้เนี่ยไม่ได้การอะไรเลยปกติดีไม่มีแบบมืดเป็นลมพี่อย่าเพิ่งไปกังวลโอเคไหมฮะเพราะความดันโลหิตเนี่ยมันเป็นเรนจ์มันเป็นช่วงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการปฏิบัติเนี่ยถ้ามีเครื่องความดันอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะแนะนำเช้าวัดเย็นเลยนะวัดเช้าตื่นนอนตอนเช้าวัดก่อนจะนอนวัดรอบนึงเอาสองท่าเนี้ยมาดูแนวโน้มนะฮะว่าความดันที่ว่ามันต่ำไปเนี่ยมันต่ำจริงไหมหรือมันต่ำบางครั้งเนี่ยมันค่อนข้างสูงด้วยซ้ำข้อมูลเนี่ยครับจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะน่าเชื่อถือที่ต้องลองวัดไปเรื่อยๆฮะนะ
4: ถ้ามัน
3: ไ
4: ม่ได้ก่อนนอน
3: แถบ120 80 110 85อะไรเงี้ยผมว่าไม่นะไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันต่ำแบบน้อยกว่า90 60อันเนี้ยต้องไปคุณหมอเขาแล้วว่าจะเอายาตัวไหนออกผมก็ไม่กล้าแนะนำว่าเอายาตัวไหนออกเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยมีประจำตัวเยอะเพราะฉะนั้นความดันมันเป็นเรื่องสำคัญผมมาห่วงความดันสูงมากกว่าความดันต่ำ
4: ค่ะตัวแรกใช่ไหมคะและตัวกลางนะคะ
3: ก็ไม่ต่ำมากหรอกครับ
4: ตัวแรก
3: แต่ถ้าบน
4: ค่ะ
3: กลับไปคุยกับคุณหมอเขา
4: ค่ะ
3: แล้วจดค่าความดันที่บ้านอ่ะเอาไปให้หมอเขาดูว่าหมอมันต่ำไหมเนี่ยมันให้หมอจะปรับลดยาตัวไหนไหมผมว่าพี่เอาข้อมูลตรงนี้ไปเอาดีกว่านะครับ
4: ตัวแรกแล้วก็ตัวกลางนี่ใช่ไหมคะตัวกลางนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ย
3: ก็มันจะมีตัวบนกับตัวล่าง
4: ไอ้ตัวล่าง
3: ตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยมันจะเป็นเช่น120ตัวล่าง80อย่างนี้เป็นต้นครับผมคร
4: ับ แล้วตัวสุดท้ายนี่ค่ะบางที40ป่ะคะ
3: ตัวสุดท้ายเป็นชีพจร
4: ชีพจรอะไรบางที40 43เนี่ยก็เลยกังวล
3: ถ้า40เนี่ยก็ต้องไปดูว่าคุณหมอเขารู้ปัญหานี้หรือยังถ้ายังไม่ได้รู้ปัญหานี้อันเนี้ยต้องหาเหตุแต่ถ้าบางทีอ่ะเขารู้แล้วเขาเรียกว่าเป็นไซนัสแบดดี้อาเดียคือหมายถึงว่าคนไข้ก็เป็นอย่างนี้แหละอันนี้ก็จะไม่น่ากังวลแต่ถ้า40นี่ก็ถือว่าเต้นช้าไปหน่อยนะครับเพราะนั้นผมถ้าพี่กังวลนะพี่ไปหานอกรอบ แล้วเอาปัญหาตรงนี้ไปคุยกับหมอเขาเขาจะได้ปรับครับ
5: โดยที่คนไข้ไม่ต้องไปได้ไหมคนไข้ไปแล้วเหนื่อย
3: ก็ได้ฮะลอง
1: เออน่าจะได้น่าจะได
3: ้เอาลองเอาตัวเลขพวกเนี้ยไปหมอเขาได้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องเป็นหมอที่เขาดูแลคุณพ่อเป็นประจำนะไปวันที่พบของ OPD วันนั้นน่ะก
5: ็
3: เอาสมุดไปให้เขาดูอย่างเงี้ยว่าเนี่ยโต๊ะเนี่ยหมอทำมาให้ดู2อาทิตย์เนี่ยความดันกับชีพจรแบบเนี้ยมันต่ำไปไหมได้ปรับยาให้ครับ
5: สองค่ะทำไป2อาทิตย์ให้ดู
1: 2อาทิตย์3อาทิตย์ได้หมดเลยเดือนนึงก็ได้ครับ
3: ครับผม
5: ค่ะโอ้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณหมอ
3: ครับ
5: คุณบรมด้วยนะคะ
1: ยินดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: จะได้คลายกังวลนะต้องคุยกับเจ้าหมอเจ้าของหมอคนไข้ที่เขาดูแลติดตามอยู่นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าคนกระเพาะบางมันจะมีอาการแบบร้อนท้องประจำเลยทานอิ่มหน่อยก็ร้อนแล้วหิวก็ร้อนท้องค่ะมันจะแสบแต่ก็ไม่แสบมันร้อนท้องเลยค่ะแต่แบบนี้จะเป็นโรคลำไส้บางด้วยไหมคะ
3: มันไม่ใช่โรคลำไส้บางหรอกมันเป็นโรคกระเพาะเอาอย่างถ้าเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ก็กรดไหลย้อนประมาณนี้มีลักษณะการอักเสบของตัวเยื่อบุผิวกระเพาะถ้าถือว่าร้อนในท้องนะกินอาหารแล้วมันรู้สึกแสบร้อนนะฮะก็เป็นโรคกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบครับ
6: แต่ทีนี้พอเดี๋ยวมันชอบเป็นเนื้อหาฉันพอระวังนะคะพอฉันระวังอย่างดีมันก็หายไปถ้าเกิดเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกแล้วหรือเราจะอายุมากกว่านี้นะเพราะมัน80แล้ว
3: ต้องไปส่องต้องไปส่องกล้องนะ
6: อ๋อนี่ต้องไปส่องกล้องค่ะ
3: ก็ควรจะไปส่องเพราะว่าปัญหาอย่างนึงคือไอ้กลุ่มพวกกระเพาะอาหารอักเสบเนี่ยมันถ้าเป็นเรื้อรังนะมันจะบางกลุ่มเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า H. pylori บางทีต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเชื้อไหมถ้ามีเชื้อต้องกินยาฆ่าเชื้อ
6: ค่ะ
3: ครับไอ้ก็ส่องกล้องครับผม
6: ถ้าส่องมันจะส่องทางก้นหรือส่องทางปากคะถ้าเราส่อง
3: ทางปาก
6: ทางปากนะคะ
3: ใช่ครับ
6: เคยส่องมาทีตั้ง10กว่าปีแล้วค่ะแต่หมอบอกไม่เป็นไรแล้วตั้งแต่นั้นไม่เคยส่องเลย
3: ก็
6: นี่มันนานเกินน่ะ
3: ก็นานเกินก็ส่องได้ไงฮะก็10ปีแล้วอาการมันเป็นเพิ่มขึ้นก็ส่องได้ครับนะครับ
6: ค่ะแต่มันไม่ได้เป็นมากตอนนี้มันเป็นแค่เนี้ยมันไม่ได้ปวดโอดโอยมันจะแค่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะร้อนท้องแสบท้องเนี่ย
3: หรือถ้ายังไม่อยากส่องก็ดูแลประคับประคองเรื่องอาหารใช่ไหมฮะกินให้จืดคิดนอนหลับพักผ่อนด้วยการนอนหลับให้ดีลดความเครียดลงก็ต้องดูแต่หายก็ต้องนะครับมันไม่ใช่อันหัตถการอันตรายครับ
6: ครับขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
1: โอเคครับเรียบร้อยนาทีครึ่งทันไหมเนี่ยถ้าสั้นๆนะอ้าวถามเลยครับเวลาเหลือน้อยมากๆแล้วครับ
7: ค่ะรบกวนคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้ทานผักมากๆวิตามินมากๆอธิบายคำว่าวิตามินมากๆหน่อยค่ะ
3: ก็มันก็อยู่ในผักผลไม้นี่นะครับ
7: ไม่ใช่ยาใช่ไหมคะ
3: อะไรนะฮะ
7: ไม่ใช่เกี่ยวกับพวกยาใช่ไหมคะ
3: อ
7: ๋
3: อไม่ใช่ผมหมายถึงกินใช้อาหารนี่นะครับยา
7: อ๋อค่ะ
3: ครบหมู่แล้วเราไม่ต้องไปกินเสริมครับ
7: ค่ะผักผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ในผักผลไม้มันจะมีพวกวิตามินสูง
3: ใช่
7: ที่มัน
3: สีเขียวสีเหลืองสีแดงครับกินในหลัก
7: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับโอเคครับ
7: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณหมอภาคเฟซบุ๊กมีต่อไหม
3: นี่ฮะเดี๋ยวจะคุยเรื่องปวดหัวไม่กับปวดหัวใจความเครียดมันต่างกันยังไง
1: ปวดหัวไมเกรนกับปวดหัวจากความเครียด มันต่างกันอย่างไรเอาวันนี้เรื่องปวดหัวเดี๋ยวชมได้ทาง Facebook ต่อนะครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนครับภาควิทยุเราคงต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและย้ำนะครับเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะครับ 2-5 กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองธานีฮอ11และฮอ12กิจกรรมแน่นเหมือนเดิมและมีมากกว่าเดิมสำหรับบูธอภัยภูเบศครับ
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
9: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมสนับสนุนทีมค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศจากเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาน
14: ายเจเซฟไทเฟตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกปตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ทีมหลักจำนวน46คนพร้อมสุนัขเคนายจำนวน3ตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศสำหรับทีมยูซ่าเป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเตรียมสนับสนุนการปฏิบัติการซึ่งทุกหน่วยงานมีความพร้อมเข้าร่วมภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอสำหรับทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองทั้งนี้อยู่ซ่าไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศโดยได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้รับการยอมรับในระดับสากลมีธรรมะสากลรายงาน
9: ภาคเอกชนสงขลาเสนอจัดตั้งวอลลุ่มน้ำเร่งมาตรการป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ก่อนเข้าฤดูฝน
15: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.แถลงข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมช่วงปลายปี2569โดยได้เสนอแนวทางเร่งด่วนต่อรัฐบาล3ประการได้แก่การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังข้อเท็จจริงของทุกภาคส่วนการจัดตั้งวอร์รูมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดสงขลาเพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างส่วนกลางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นเอกภาพรวมถึงการเร่งอนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการสำคัญด้านการป้องกันน้ำท่วมนายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงค์ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าภาคเอกชนขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยแต่ขณะนี้สิ่งสำคัญคือการเร่งตัดสินใจและผลักดันงบประมาณลงสู่พื้นที่ให้ทันก่อนฤดูฝนพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการต่างๆอย่างทันท่วงทีจะช่วยลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
9: ปิดท้ายที่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นัดตัดสินเข้ารอบกลุ่ม F ญี่ปุ่นพร้อมด่วนสวีเดนขณะที่เนเธอร์แลนด์มั่นใจเก็บชัยชนะเหนือตูนิเซีย
16: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้มีลงสนามทั้งหมด6คู่เป็นการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม D E และ F โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม F ทั้ง2คู่เริ่มที่คู่แรกญี่ปุ่นพบสวีเดนซึ่งเป็นการแย่งกันเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายโดยทัพซามูไรบลู2นัดแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนสวีเดนเปิดหัวสวยด้วยการชนะตูนิเซีย5-1แต่ไปแพ้ในเนเธอร์แลนด์1-5ในแมตช์ที่2จึงต้องชนะเพื่อเข้ารอบอัตโนมัติหรือถ้าเสมอก็ต้องไปลุ้นเป็นอันดับ3ที่ดีที่สุดความพร้อมนัดนี้ของทัพซามูไรบลูไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บตัวหลักพร้อมลงสนามทั้งหมดส่วนทีมไวกิ้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแนวรับใหม่หลังจากนัดที่แล้วโดนถล่มมา1-5ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียที่ตกรอบไปแล้วแต่ทัพกังหันลมยังต้องการใช้ชนะเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปสำหรับทั้ง2นัดในกลุ่ม F จะแข่งขันในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาส่วนการแข่งขันคู่อื่นๆกูราซาวพบไอวอรี่โค้ดและเอกวาดอร์พบเยอรมนีเวลา3 นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐอเมริกาและปารากวัยพบออสเตรเลียเวลา9 นาฬิกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรณบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยะ

ภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่จะรับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอร์เนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognitionในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์ร.10ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตทรงประดับพระยศพลเอกหญิงให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระยศทางทหารพุทธศักราช2543ว่าที่ร้อยตรีหญิงร้อยตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอัมพรสถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารก
แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
0: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามThank you.

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานปรรณนาเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีอยู่เป็นหลายร้อยหลายพันเรื่องเลยทีเดียวท่านใดจดบันทึกมาในคัมภีร์ส่วนที่เป็นอรรถกถาบันทึกไว้เพื่อที่จะขยายความว่าส่วนที่เป็นพุทธพจน์นั้นคาถานั้นคำกล่าวนั้นมีเรื่องราวมาเป็นอย่างไรทำไมถึงกล่าวคำนี้ไว้แล้วเรื่องในสมัยก่อนนั้นเป็นมาอย่างไรเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไรในชาติก่อนๆดังนิทานชาดกสองเรื่องที่จะเล่าประกอบกันให้ฟังนี้ชื่อเรื่องเดียวกันเลยท่านผู้ฟังธรรมัฏฐชะชาดกว่าด้วยธรรมของสัตบุรุษพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ฟังปรารภพระเทวทัตโดยในอดีตกาลนั้นมีพระราชาชื่อว่ายัสสปาณีโพธิสัตว์นี้เป็นปุโรหิตของพระราชาชื่อว่าธรรมทัตโพธิสัตว์นี้เป็นผู้ประพฤติธรรมพระเจ้ายัสสปาณีนั้นก็มีเสนาบดีชื่อกาลกะแล้วก็มีช่างตัดผมของพระเจ้ายัสสปาณีที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันกับปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นั่นก็คือชัตตปาณีชัตตปาณีนี้เป็นช่างตัดผมนี่คือตัวละครที่สำคัญในนิทานชาดกเรื่องนี้ชัตตปาณีนี้จะเป็นผู้ที่จะมาคลี่คลายปัญหาที่กาลกะเสนาบดีก่อไว้ด้วยความขัดใจในปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตพระราชายัสสปาณียังไม่ได้ทันพิจารณาแล้วตัดสินก็เลยเกิดปัญหาขึ้นยังไงมันเริ่มมาจากการที่เสนาบดีที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการบ้านเมืองปุโรหิตนี่ก็ให้คำปรึกษาแก่พระราชาเฉยๆนะปุโรหิตเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนลงมือทำกาลกะเสนาบดีนั้นก็ดูแลบ้านเมืองท่านผู้ฟังตัดสินคดีความปกครองดูแลแต่ว่าตัดสินโดยไม่เป็นธรรมรับสินบนจากทั้งสองฝ่ายกินสินบนจากฝ่ายนี้หรือกินสินบนจากฝ่ายนั้นเบียดเบียนทรัพย์สินของประชาชนเบียดเบียนทรัพย์สินของพระราชาซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับคนที่คอยกินเนื้อสันหลังของคนอื่นเวลาตัดสินความก็ใครให้สินบนมากกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะฝ่ายไหนให้สินบนน้อยกว่ารับมาเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินให้เขาแพ้การถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมอย่างนี้ก็จึงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากยิ่งทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งทุกข์ลงมากขึ้นอีกโกงกันอยู่แล้วก็ยิ่งโกงกันมากขึ้นอีกเพราะด้วยระบบของอคติระบบของคอร์รัปชันระบบของความไม่ยุติธรรมซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะในสมัยปัจจุบันหรอกมีมาตั้งนานแล้วไม่ใช่ธรรมะอันใหม่เลยการโกงกินการคอร์รัปชันนี้แม้แต่ปัจจุบันที่ว่าจะมีกระบวนการที่จะแอนตี้คอร์รัปชันไม่ให้มีการโกงกินกันมันก็ป้องกันไม่ได้ดูฟังเพราะอะไรกฎระเบียบอะไรต่างๆนั่นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์กฎระเบียบเนี่ยไม่ได้จะแก้กิเลสมนุษย์ได้ถ้าไม่มีธรรมะต่อให้มีกฎระเบียบยังไงคนมันก็หาทางดิ้นไปได้อยู่ดีแต่ถ้ามีธรรมะไม่ต้องมีกฎระเบียบอะไรมากแค่5ข้อทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดก็หมายถึงศีล5ก็ไม่มีใครโกงกันแล้วแต่พอเสนาบดีกาลกะตัดสินคดีความอย่างนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่พึ่งทำยังไงก็ไปหาปุโรหิตโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าธรรมทัตขอให้ท่านช่วยด้วยช่วยตัดสินด้วยช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยปุโรหิตธรรมทัตก็จึงวินิจฉัยใหม่คราวนี้เอาหลักฐานได้ว่าไงคนนี้ว่าไงคนนั้นว่าไงหลักฐานเป็นยังไงสืบสวนคดีความบางคดีมันก็ลึกลับซับซ้อนเราต้องใช้เวลาต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการสอบสวนก็ช่วยในการวินิจฉัยช่วยในการสืบสวนสอบสวนทำให้ความจริงเนี่ยปรากฏพอความจริงปรากฏแล้วก็ต้องคืนของที่เป็นเจ้าของให้คนที่เป็นเจ้าของนั้นจริง
ประชาชนพอรู้ข่าวเรื่องนี้ก็แซ่ซองสรรเสริญสาธุการว่าโอ้พระราชามีคนดีๆแบบนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยสาธุสาธุเสียงแซ่ซองสรรเสริญนั้นดังอึกทึกกึกก้องเลยบางครั้งบางคราวทำให้พระราชาที่อยู่ในพระราชวังนั้นพอได้ยินเสียงแล้วสอบถามดูว่าเป็นเรื่องอะไรทราบความที่ธรรมทัตโพธิสัตว์นั้นตัดสินคดีความที่กาลกะเสนาบดีทำไว้ผิดให้ถูกต้องขึ้นมาพระราชาดีใจนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์จึงสั่งการว่าการตัดสินคดีความทุกอย่างจากนี้ไปให้ปุโรหิตธรรมทัตเป็นผู้ทำงานทั้งสิ้นเลยเสนาบดีกาลกะนี่ให้หยุดเรื่องการตัดสินคดีความซะให้ไปทำอย่างอื่นแทนกาลกะเสนาบดีที่พอถูกปลดออกจากตำแหน่งการตัดสินคดีก็ไม่ได้รับสินบนไงคราวนี้ล่ะฮะเริ่มมีปัญหาละเงินเข้านี่มันลดลงแล้วทีนี้อยากให้ท่านผู้ฟังวิเคราะห์ตรงนี้นะว่าการที่โพธิสัตว์ตัดสินคดีความโดยถูกต้องจนทำให้เงินทองที่จะไหลเข้ามาของกาลกะเสนาบดีนั้นลดลงเนี่ยถามว่าเป็นการเบียดเบียนกันไหมเป็นการเบียดเบียนกาลกะเสนาบดีที่ได้เงินอยู่เนี่ยทำให้เขาไม่ได้เงินน่ะอย่างเงี้ยเรียกทำชั่วไหมอย่างเงี้ยเรียกเบียดเบียนคนอื่นไหมโอ้ยแน่นอนเลยท่านผู้ฟังเป็นการเบียดเบียนแน่นอนเป็นการเบียดเบียนกิเลสสิเพราะว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องเบียดเบียนกิเลสอยู่แล้วเบียดเบียนความชั่วอยู่แล้วเบียดเบียนคนไม่ดีอยู่แล้วเป็นการขูดเกลาท่านใจคำนี้ขูดเกลาคนชั่วขูดเกลาคนไม่ดีแน่นอนว่าเวลาถูกขูดเกลานะมันก็จะแสบๆคันๆไม่ค่อยพอใจแบบพืชทัดพื้นแน่นอนเพราะมันขูดเกลามันขัดเกลามันจะเสียดแทงธรรมะจึงเป็นเรื่องเสียดแทงกิเลสแล้วจริงๆนะคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลด้วยท่านผู้ฟังในพระสูตรอื่นๆพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ยคือเรากำจัดกิเลสจิตใจของคนที่มีกิเลสไม่ได้ทำร้ายหรือจ้องจะทำลายบุคคลนั้นแต่ทำลายกิเลสที่อยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นต่างหากซึ่งถ้าบุคคลนั้นเขาเอากิเลสออกไปจากใจแล้วเขาจะกลายเป็นคนดีได้ดูกรณีของพระเทวทัตเนี่ยไม่เห็นส่วนที่เป็นธรรมะสีขาวแม้อยู่หน่อยหนึ่งเลยเนี่ยแต่พอกิเลสถูกกำจัดออกไปถูกกำจัดออกไปธรรมะฝ่ายเขาจะค่อยปรากฏหน้าจนกระทั่งถึงขนาดว่าจะสามารถเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้เทวทัตผมคิดดูแล้วกันเพราะว่าธรรมะเป็นเรื่องขุดเกลากิเลสนั่นเองกาลกะเสนาบดีเป็นไงชาตินั้นโอ้ยไม่พอใจแล้วคราวนี้ขาดเงินขาดทองจึงทำการยุยงพระราชาคราวนี้ตัวเองเสื่อมลาภลงแล้วเสื่อมยศลงแล้วยุยงเลยว่าเนี่ยมีช่องเมื่อไหร่นะคอยเลยเนี่ยเวลาปุโรหิตธรรมทัตเดินมามีชาวบ้านอะไรต่างๆเดินตามมายกย่องสรรเสริญนี่ยุยงเลยเนี่ยดูสิมีพวกแล้วเนี่ยยุยงพระราชาว่าปุโรหิตนี่สั่งสมกำลังพลเอาไว้มีความคิดที่จะยึดพระราชบัลลังก์นี่เวลาตัดสินคดีความอะไรแล้วมีคนสาธุขึ้นนะแล้วดูพระองค์สิเวลาไปตรวจเมืองเนี่ยใครจะสาธุยินดีปานนี้อำนาจบารมีของธรรมทัตปุโรหิตนี่เพิ่มขึ้นแล้วนะครั้งแรกๆเนี่ยท่านก็ไม่สนละพระราชาก็ไม่สนไงอย่าพูดอย่างนั้นเพราะว่าเขาทำความดีแน่นอนคนก็ต้องสรรเสริญแต่พอถูกยุอยู่เรื่อยนะถูกยุอยู่เรื่อยนะท่านผู้ฟังคนเราถูกพูดใส่ให้ทุกวันเนี่ยบางครั้งมันก็มีความคล้อยตามไงเพราะว่าดูจากหลักฐานตรงหน้าเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแม้แต่กับพระราณเองก็ตามนะคุณฟังนะคือทั้งสองฝั่งอ่ะคือฝั่งที่ถูกคนอื่นเขายุแล้วก็เชื่อตามไปคนเชื่อตามไปนั้นเป็นพระราณก็มีหรือพระราณเองถูกคนอื่นนินทาด่าว่าให้ร้ายก็มีอย่างกรณีของพระทัพพระมัลลบุตรนี่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล
จนคณะสงฆ์ทั้งหมดก็เชื่อตามไปตามนั้นว่าโอ้ท่านเป็นปาราชิกนะเนี่ยเป็นปาราชิกนะเนี่ยทำไมไม่ว่าท่านก็ไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะแต่ก็ถูกคนด่าว่านินทาอะไรต่างๆมีพระอรหันต์นะเนี่ยตั้งแต่อายุ7 ขวบนี่พระตาปามัลลบุตรหรือกรณีของท่านพระกัสสปะอย่างนี้ท่านพระกัสสปะเป็นพระอรหันต์มีลูกศิษย์อยู่2 คนคนหนึ่งทำไม่ดีคนหนึ่งทำดีไอ้คนที่ทำไม่ดีบางทีมันก็ด่าคนทำดีบางทีท่านก็ฟังดูมันใช่ไม่ใช่ก็ถูกเขายุยงเหมือนกันเชื่อเข้าไปได้เหมือนกันกรณีนี้ก็เช่นกันนะฟังนับอะไรกับปุถุชนปุถุชนคือพระเจ้ายาสาปาณีฟังคำยุยงของเสนาบดีกาลกะทุกวันทุกวันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกแบบว่าจิตใจคล้อยตามไปใช่นี่เขาสามารถจะสั่งสมตั้งกองกำลังยึดราชสมบัติได้นะเนี่ยก็เลยถามถึงว่าวิธีป้องกันจะทำยังไงถ้าเราจะแบบว่ากำจัดธรรมทัตเสียเนี่ยแม้มันก็จะไม่ดีนะประชาชนนี่จะไม่พอใจลุกฮือขึ้นได้กาลกะเสนาบดีได้ทีนี้อัดเลยคิดแผนไปแล้วเราก็ให้เขาทำผิดพลาดสักอย่างใดหนึ่งสิหาช่องความผิดพลาดของธรรมทัตบัณฑิตเนี่ยซะแล้วก็เอาความผิดนั่นแหละนี่มาลงโทษให้หนักที่สุดแล้วก็ให้ตายไปเลยหรือว่าปลดออกจากตำแหน่งจะได้ไม่ต้องมากังวลใจอีกเวลาเขาจะใส่ร้ายใครสักใครคนหนึ่งนะดูฟังนะเขาก็หานี่แหละหาโทษนิดๆหน่อยๆคุณทำผิดตรงนี้คุณทำผิดตรงนั้นแล้วก็เอาโทษหนักเลยจะไอ้ผิดนิดๆหน่อยๆนั่นแหละแต่จุดที่ไม่พอใจจริงๆกันน่ะไม่มาพูดตรงๆไงคนเราบางทีไม่ตรงไปไม่ตรงมาอ้อมๆนี่อ้อมๆไม่ตรงไปตรงมาแล้วมันก็เลยมีปัญหาปัญหาในที่นี้ก็จะตกอยู่กับใครอ่ะก็ตกอยู่กับทุกฝ่ายเลยพอไม่ตรงไปตรงมาปุ๊บพระราชาเองก็จะมีปัญหาตัวคนยุยงเองกาลกะเสนาบดีก็จะมีปัญหาตัวโพธิสัตว์ปุโรหิตธรรมทัตก็จะมีปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นก็คืออย่างนี้ว่าสั่งการเลยพระราชาสั่งให้ทำอะไรที่มันยากยากที่ว่าทำไม่ได้ง่ายๆแล้วก็จะเอาโทษเลยในข้อนี้จึงสั่งให้สร้างอุทยานหมายถึงสวนและสวนที่มีความสวยงามมีความดีมีที่ประทับมีที่ทรงอะไรต่างๆให้เรียบร้อยโดยอ้างว่าสวนเก่าเนี่ยมันไม่ดีแล้วมันเก่าแล้วมันไม่งามแล้วให้ท่านสร้างอุทยานใหม่สวนใหม่ขึ้นมาซึ่งปกติแล้วการที่จะสร้างอุทยานขึ้นมาใหม่เนี่ยนะมันก็ใกล้ๆเคียงกับการสร้างพระราชวังเลยล่ะมันต้องปรับดินต้องใส่ปุ๋ยต้องเรื่องเกี่ยวกับน้ำยังมีการก่อสร้างอาคารอะไรนั่นนี่อีกโอ้ย 3-4 ปีมันจะเสร็จหรือเปล่านี่จะให้เสร็จภายในพรุ่งนี้เนี่ยนะโอ้มันคือสั่งการอย่างนี้นี่คือสั่งหาเรื่องนะสั่งเพื่อที่จะให้ทำไม่ได้เนี่ยโอ้แล้วข้าโทษไปด้วยนะว่าถ้าทำไม่ได้นี่จะสำเร็จโทษนะให้ท่านจงทำมาให้ได้คือถ้าคนที่เขาไม่ฉลาดนะทุกฝั่งนะเวลาถูกสั่งอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยก็จะพาซื่อนะว่าโอ้ท่านต้องทำไม่ได้แต่ไม่รู้ว่าถูกคนยุยงแล้วแต่คนที่ก็ไม่เ

คือนั่งคิดก็คิดไม่ออกก็เลยนอนคิดนอนคิดจนเอาเท้าในกายอยู่หน้าผากนอนคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนาะทำยังไงดีเนาะใครจะไปสร้างสวนอุทยานให้เสร็จภายในพรุ่งนี้ได้ขณะที่คิดไปคิดไปเนี่ยคิดไม่ออกเปลี่ยนเท้าขวาก็มาใช้เท้าซ้ายหนุนอยู่ที่หน้าผากแทนนี่ที่นั่งดูฝังที่นั่งของเท้าสักกะเทวราชเกิดอาการเร่าร้อนขึ้นนั่งอยู่นี่มันนั่งไม่ติดแล้วก้นมันไม่ติดอะเท้าสักกะเทวราชนี่คือพระอินทร์นั่นเองพระอินทร์นี่เกิดร้อนขึ้นที่ก้นเฮ้ยทำไมมันร้อนมันมีเรื่องอะไรไหนลองตรวจดูโลกมนุษย์ดูสิพอตรวจดูโลกมนุษย์เห็นปัญหาเกิดขึ้นในพระราชวังของพระเจ้ายะสาปานิก็เกิดขึ้นโดยกาลกาเสนาบดีให้โทษมันจะตกลงแก่ปุโรหิตธรรมทัตโพธิสัตว์นี่แล้วเอางั้นเราต้องไปช่วยท้าวสักกะจึงมาหาโพธิสัตว์แล้วบอกว่าจะช่วยแก้ปัญหานี้ให้จึงทำการเนรมิตอุทยานให้มีความสวยงามวิจิตรพิสดารเหมือนอย่างกับสวนนันทวันให้สร้างอยู่ทางด้านโน้นของเมืองสร้างเสร็จปุ๊บโอ้โล่งเลยโอ้สำเร็จโอเคดีไม่ต้องเบียดเบียนใครคือถ้าจะไปกล่าวร้ายให้ร้ายกับกาลกาเสนาบดีก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเราจะเลิกทำความดีนั่นก็ไม่ใช่วิสัยของบัณฑิตเอางั้นก็แก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าโพธิสัตว์กินอย่างนี้ท่านผู้ฟังพิจารณาดูให้ดีนะวิสัยของบัณฑิตนะท่านผู้ฟังไม่กล่าวร้ายคนอื่นแล้วก็ไม่เลิกทำความดีความดีตัวเองก็ทำไปจะกล่าวร้ายให้ร้ายคนอื่นที่คิดประทุษร้ายตนก็ไม่ทำหรอกคนดีๆก็ไม่ทำกันแล้วอะไรที่มันจะทำความดีให้เกิดขึ้นนี่เขาก็ไม่เลิกทำสิ่งนั้นด้วยแต่ไอ้ที่ทำความดีแล้วให้เกิดขึ้นมันไปเบียดเบียนคนอื่นที่เป็นคนพาลเอ้าไม่แคร์ก็แล้วกันไม่แบบความดีมันเกิดนะฮะคิดว่าก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นแล้วพอเหตุการณ์เป็นอย่างนี้มีคนมาช่วยก็โล่งไปเปราะหนึ่งพอวันรุ่งขึ้นพระราชาเสด็จมาเห็นอุทยานโอ้โหอลังการมากเต็มไปด้วยต้นไม้ดอกไม้มีทั้งผลมีทั้งดอกกลิ่นหอมอาคารสำหรับที่จะนั่งพักมีที่ชมมีที่ประพาสสวนห้องน้ำอะไรต่างๆอลังการมากเลยโอ้สามารถทำให้เสร็จในวันเดียวเสนาบดีกาลกะนี่นี่เห็นไหมอยู่เลยอยู่พระราชาดูสิปุโรหิตธรรมทัตเนี่ยสามารถทำอย่างนี้ให้เสร็จได้ภายในคืนเดียวแล้วทำไมถึงจะไม่สามารถยึดเอาพระราชบัลลังก์ของพระองค์มาได้โอ้ยพระราชานี่ก็ไม่พิจารณานะทุกฝั่งคือที่จะทำก็ทำตั้งนานแล้วคือไม่ต้องมารอเวลาอะไรหรอกแต่ว่าเขาไม่ทำไม่ทำแต่เองก็ไม่รู้ก็คิดระแวงคิดกังวลว่าเขาจะทำความระแวงความกังวลมันก็ถูกใส่มาจากคนที่เขาเสียผลประโยชน์ไงในที่นี้คือกาลกะเสนาบดีพอคนข้างตัวเป็นคนไม่ดีแล้วถ้าไม่รู้จักระมัดระวังบดีกระแสความไม่ดีมันก็แผ่มาได้กรณีของพระราชายสปานีก็โดนอย่างนี้เอาพอสามารถแก้ปัญหาเปราะแรกไปได้แล้วความต้องการของคนที่คิดประทุษร้ายมันยังไม่หมดไงมันยังไม่หมดยังไม่พอก็เลยสั่งการใหม่อีกคราวนี้สั่งให้เนรมิตสระโบกกรณีที่มีความงดงามมีท่าขึ้นลงได้100มีเขาวงกตดาดาดไปด้วยดอกบัว5สีให้มันแบบว่าอลังการวังเวอร์อยู่ข้างๆกับสวนนี้มีสวนแล้วก็ต้องมีบ่อน้ำใช่ไหมล่ะจะทำไงอ่ะโอ้ยถ้าจะทำโครงการขุดสระเนาะเลยต้องปลูกบัวเนี่ยพรุ่งนี้มันจะไปเสร็จได้ไงมันก็ต้องเป็น 3-4 ปีนู่นน่ะก็นอนคิดในคราวนี้โพธิสัตว์ท้าวสักกะก็มาช่วยแก้ปัญหาให้เหมือนเดิมนะคือมาเนรมิตให้ว่าให้มีสระโบกกรณีให้มีดอกบัวต่างๆเลิศหรูอลังการขึ้นมาเลยอยู่ใกล้ๆกันวันรุ่งขึ้นพระราชามาทอดพระเนตรเห็นโอ้โหทำได้ในคืนเดียวได้ไงเนี่ยเจ้าเสนาบดีที่คอยยุยงอยู่

เริ่มผิดสังเกตละเฮ้ยทำได้ขนาดนี้นี่แสดงว่าต้องมีเทวดาคอยช่วยแน่ครั้งแรกอาจจะฟลุกฟลุกครั้งที่สองนี่มันไม่ใช่ฟลุกละมันต้องมีคนช่วยเฮ้ยจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีกาลกะเสนาบดีคิดนะแล้วก็ยุพระราชาต่ออีกว่าดูสิคนแบบนี้ทำไมจะมาขึ้นเป็นพระราชาอะไรต่างไม่ได้บุญญาธิการมากกว่าท่านอีกนั่นนี่นอนพระราชานี่ก็มีความกังวลตั้งแต่แรกละเพราะว่าถูกเขายุยงมาโดยตลอดพอมีความกังวลมีความไม่พอใจกันแล้วก็คิดถึงวิธีการละจะทำยังไงให้อะไรที่เทวดาเขาจะช่วยเขาจะทำเนี่ยไม่ได้นี่ก็นับว่ารู้ว่ามีเทวดาช่วยนะยังคิดว่าจะทำยังไงถึงจะเอาชนะให้ได้นะคุณเราคิดดูแล้วกันจึงคิดว่าเทวดาเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางประการในการที่จะเนรมิตสิ่งใดๆขึ้นมาได้หมายความว่าจะไม่สามารถเนรมิตมนุษย์ขึ้นมาให้ได้แต่ว่าจะเป็นรูปเฉยๆแต่ว่าก็จะไม่มีจิตไม่มีใจนะการที่ใครจะเป็นอะไรยังไงจะขึ้นมาได้มันก็เป็นเรื่องของกรรมอันนี้มันเกินวิสัยของมนุษย์ใช่ไหมเสนาบดีก็รู้ข้อจำกัดนี้จึงยุพระราชาต่อละว่าสั่งการเลยให้ธรรมทัตนี่เขาหามาคนที่มีธรรมะสี่ประการมาทำหน้าที่รักษาอุทยานนี้ให้ได้ต้องมีอุทยานใช่ไหมมีสาโบกรณีแล้วก็ต้องมีคนมารักษาอุทยานสิคนจะมารักษาอุทยานได้ต้องประกอบด้วยองค์สี่ประการองค์สี่ประการนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือ 1. เป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใคร 2. เป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมา 3. เป็นผู้ไม่ติดในความรักและ 4. เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธ 4 ประการนี้คือธรรมะของคนที่จะรักษาอุทยานได้นี่คือเขาตั้งขึ้นนะเป็นข้อกำหนดข้อบัญญัติในสมัยนั้นโอ้คนที่ไม่กินเหล้าตลอดชีวิตเหรอโอ้เวลาเขาจัดงานมรสพนี่ถ้าแอบไปกินก็ไม่ได้นะโอ้แล้วใครจะทำหน้าที่นี้ได้ล่ะนี่ข้อที่หนึ่งละฮะคนที่ไม่อิจฉาริษยาคนอื่นนะเขาจะได้ตำแหน่งขึ้นไปสูงไงคุณก็ต้องดูแลสวนต่อไปอ่ะโอ้คุณจะมีจิตใจแบบนั้นได้ไหมสามไม่ติดในความรักสี่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่โกรธนะสี่อย่างเนี้ยให้หามาโอ้ยใครมันจะมีธรรมะสี่อย่างนี้แล้วท้าวสักกะเทวราชนี่ก็จะเนรมิตให้ไว้ได้เหมือนเดิมแล้วโพธิสัตว์นี่ปลงใจเลยปลงใจนี่คือคิดว่าวันนี้ฉันคงไม่รอดแล้วพรุ่งนี้ฉันคงจะต้องถูกประหารแน่นอนเพราะว่าท้าวสักกะเทวราชก็คงจะไม่ได้สามารถมาเนรมิตข้อนี้ให้ได้โพธิสัตว์นี่พอกลับบ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนอนก็นอนไม่หลับละจึงเดินเข้าป่าไปนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็รำพึงรำพันถึงศีลของตัวเองถึงความดีที่ตัวเองทำมาคือคิดว่าจะตายแล้วล่ะก็จึงมาอะไรตายอยากแบบว่ามานึกถึงความดีของตัวเองอยู่ที่นี้ท้าวสักกะเทวราชก็จึงแปลงกายเป็นนายพรานเข้ามาคุยกับโพธิสัตว์ด้วยเนาะว่าทำไมท่านมานั่งซบเซาอยู่ตรงนี้โพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยเราเป็นสุขอยู่แล้วตอนนี้ทำไมท่านถึงเป็นสุขได้เราก็เป็นสุขมาระลึกถึงอยู่ความสงบเงียบตรงนี้นึกถึงศีลของตนนึกถึงคุณงามความดีของตนเองที่ได้ทำมาตัวเราเองถึงแม้จะกำพร้าถึงแม้จะไม่มีที่พึ่งอะไรก็ตามแต่ว่าก็ยังมีความสบายใจอยู่นะนี่นะดูฟังหน่อยคือคนที่ตกที่นั่งลำบากแล้วอะยังมีกำลังใจสูงได้อยู่ไหมคือไม่ใช่คิดอยู่ถึงแต่ปัญหาที่ตัวเองเจอโอ้ปัญหาคิดไม่ออกปัญหาคิดไม่ออกคิดไม่ออกคิดปัญหาแล้วมันก็จะวนอยู่งั้นน่ะคิดปัญหาคิดไม่ออกมันก็จะยิ่งเครียดหนักกว่าไปอีกใช่ป่ะล่ะบางคนคิดวนไปซ้ำไปซ้ำมาเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจนซึมเศร้าได้นะเพราะก็คิดแต่ปัญหาเรื่องเดิมๆมันก็ทิ่มตัวเองอีกดอกนึงทิ่มตัวเองดอกนึงอยู่เรื่อยไม่เลยวิธีการตั้งจิตในขณะที่ตกที่นั่งลำบากนี้คือคิดนึกถึงความดีที่ตัวเราเองได้ทำมาอยู่ในที่สงบเงียบ
ตั้งจิตระลึกถึงศีลของตนอย่างน้อยมันยังสบายใจได้นะสบายใจได้นึกถึงธรรมะของคนดีสบายใจแล้วบางทีมันอาจจะคิดอะไรออกบ้างนะถึงต่อให้ว่าคิดอะไรไม่ออกเลยนะแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาก็ยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างน้อยเราก็ยังมีจิตที่เป็นกุศลธรรมถ้าเกิดตายไปตอนนั้น worst case เลยนะตายไปเลยเนี่ยก็ยังไปดีนะนี่คือแนวทางแก้ไขนะทุกฝั่งนะเวลาที่เราเจอปัญหาแล้วอย่าไปคิดถึงแง่ลบจะคิดถึงแง่บวกก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคิดนึกหาหนทางออกไม่ได้ก็มันยังไม่ออกจะทำไงอ่ะงั้นก็คิดอะไรที่มันดีๆซะก่อนเป็นกุศลธรรมในจิตใจของเราพอรู้ถึงความที่นายพรานคนนี้คือท้าวสกัดเทวราชแล้วเนี่ยก็รู้หลักว่าโอ้ช่วยไม่ได้ละคราวนี้จะไม่สามารถเนรมิตคนขึ้นมาให้เป็นมีองค์สี่ประการแบบนี้แล้วมอบถวายแก่พระราชาไม่ได้แต่เรื่องนี้มันจะไปยากอะไรท้าวสกัดบอกเขาต้องการคนที่ประกอบด้วยองค์สี่ใช่ไหมมันมีอยู่แล้วฮะมีอยู่ที่ไหนก็ช่างตัดผมนั่นเด้ช่างตัดผมคือช่างกลบกของพระราชาที่ชื่อว่าและเป็นคนที่มีองค์สี่ประการนี้หือแล้วท่านท้าวสกัดเทวราชนี่รู้ได้ยังไงโอ้ฉันตรวจดูจิตของบุคคลต่างๆในวังแล้วในทั้งเมืองเนี่ยคนกินเหล้าก็มีคนบางทีไม่กินเหล้าแต่บางทีคืออิจฉาริษยาคนอื่นก็มีบางคนไม่กินเหล้าไม่อิจฉาแต่ว่าบางทีก็โกรธก็มีติดในความรักก็มีแต่ชัตตาปานีนี่นอกจากไม่กินเหล้าแล้วรักษาศีลดีแล้วไม่คิดอิจฉาริษยาใครไม่ติดอยู่ในความรักไม่ตั้งอยู่ในความโกรธถ้าไม่เชื่อนะท่านลองไปถามก็ดูดิเฮ้ยมันจะใช่หรอคืนนั้นเลยไปเลยไปยืนยันกับชัตตปาณีท่านช่างตัดผมท่านนี่มีคุณสมบัติของคนสี่ประการนี้ใช่หรือไม่ชาตาปานี้นี่หันควับเลยทุกฝั่งหืมท่านรู้ได้ไงนี่เรื่องนี้เราไม่เคยบอกใครนะเราเก็บตัวเงียบๆ keep low profile ไม่สูงสิงไม่ยุ่งกับใครมาทำงานเฉพาะกับตามที่มอบหมายไม่ได้อยากจะเป็นจุดเด่นอะไรเลยท่านมารู้เรื่องนี้ได้ไงโอ้ท้าวสกัดเทวราชบอกว่าท่านมีคุณธรรมเห็นปานี้โอเคถ้าถูกพระราชาไม่พิจารณาความแล้วก็ถูกยุยงอย่างนี้โดยเสนาบดีกาลกะนี่ฉันจะช่วยก็ได้ฉันจะยืนยันว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมสี่ประการคือคนที่จะมามีคุณธรรมสี่ประการได้เนี่ยนะคือมันไม่ใช่ว่าโอเคฉันก็มีแล้วนะถ้าคิดว่าตัวเองมีแล้วมันก็มีเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะมันต้องมีเหตุแห่งการที่จะได้มาซึ่งคุณธรรมอะไรๆนั้นคือทุกอย่างมันต้องอาศัยเงื่อนไขปัจจัยไงท่านฟังคนที่ฉาบฉวยเนี่ยก็จะเอาแค่ว่าคือตามเขาบอกไงก็ตามนั้นก็บอกว่าเขามีก็คือมีก็บอกว่าเขาไม่มีก็คือไม่มีก็บอกเขาคิดก็คือคิดเขาบอกไม่คิดก็คือไม่คิดแต่ว่ามันจะต้องมีเหตุคือต้องตรวจสอบไปที่เหตุคนเราจะมาดูการเพียงผิวเผินเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าดูกันเพียงผิวเผินถูกหลอกได้นะเรื่องนี้เขาถูกหลอกกันมาเยอะแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลจนถึงแม้ในสมัยพุทธกาลเองจนถึงสมัยบัดนี้เองก็ตามแค่ฟังเพียงสิ่งที่เขาพูดนี่พูดว่าฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่แน่ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นคืออะไรกรณีของชาตาปานีตัวฟังท่านเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่าที่เป็นผู้ไม่อิจฉาริษยาใครเนี่ยนะทุกฟังจำเรื่องในสัปดาห์ที่แล้วที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของพันธนะโมคะชาดกที่มเหสีของพระราชาเนี่ยนะที่ขอร้องพระราชาให้ชื่นชมแต่นางคนเดียวไม่ไปสนใจมเหสีคนอื่นตัวเองขึ้นเป็นอัครมเหสีแล้วถึงแม้กระนั้นนางนี่ก็ยังไปมีสัมพันธ์กับชายอื่นถึง64คนด้วยกันน่ะช่วงจังหวะที่พระราชาไม่อยู่ไปตรวจหัวเมืองไปทำการรบนี่ตัวชาตาปานีเนี่ยเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนตัวบังเคยเป็นพระราชาค
ของหัวเมืองแห่งหนึ่งมีนางสนม 16,000 คนคลอเคลียอยู่กับอัครมเหสีคนเดียวเพราะด้วยอำนาจกิเลสถึงแม้ปานนั้นก็ยังให้นางอิ่มด้วยกามอิ่มด้วยกิเลสนี้ไม่ได้โกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนนี้ลักษณะการโกรธคนอื่นด้วยความรักที่มีต่อคนเนี้ยเขาเรียกว่าความริษยาอิจฉาริษยาไงไม่พอใจในความดีของเขาคือมันตรงข้ามกับมุทิตาไงเขารักเราแต่ว่าเขาก็ยังรักคนอื่นด้วยเออเราไม่พอใจที่เขารักเราเอ๊ะหรือเราไม่พอใจที่เขารักคนอื่นเอ๊ะหรือยังไงเนี่ยมันสับสนนะลักษณะนี้คืออิจฉาริษยาจึงตั้งปณิธานอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะท่านเปรียบไว้กับเวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอาหารเนี่ยดีมากเลยกินกินกินเข้าไปเสร็จปุ๊บพอวันรุ่งขึ้นถ่ายออกมาโอ้อุจจาระนี่มันเหม็นนะโอ้ยทำไมอุจจาระมันเหม็นอย่างนี้วะอาหารที่ฉันกินเข้าไปทำไมมันกลายเป็นไม่ดีอย่างนี้ออกมาคุณโกรธคุณไม่พอใจนี่หรือเวลาเราใส่เสื้อผ้าแล้วมันเหม็นมันโดยเฉพาะยิ่งตรงที่อยู่ในร่มผ้านี่เวลาเราเหงื่อออกนั่นนี้แล้วมันเกิดกลิ่นขึ้นนี่ก็มาโกรธมาไม่พอใจว่าโอ้ยเสื้อผ้านี่ทำไมมันเหม็นอย่างนี้นะเอ้าเฮ้ยนี่มันไม่ค่อยถูกนะคือมันเป็นลักษณะความเกลียดที่เกิดจากความรักไงความเกลียดที่เกิดจากความรักเกิดจากความดีอ่ะทั้งนั้นนี่มันดีแต่เกลียดไม่ชอบอ่ะนั่นคือความริษยาตอนนี้ตัวคนนั้นเขาได้ดีนะตอนที่คุณจะอนุโมทนาแบบไม่ฉันไม่ชอบเสื้อผ้านี้มันดีแต่พอมาสกปรกคุณก็ไม่ชอบอาหารนี่มันดีแต่พอมันออกมาเป็นอุจจาระคุณก็ไม่ชอบคนนี้เขาทำดีเขาได้ดีอยู่แต่คุณไม่ชอบนี่คือลักษณะความริษยาจึงตั้งปณิธานไว้ว่าโอ้ยต่อไปนี้นะถ้ายังไม่บรรลุอาหารตราบใดเนี่ยกูจะไม่ขอให้เกิดความริษยาขึ้นเลยจะขอให้ว่าอย่าเกิดความริษยาขึ้นเลยตั้งใจไว้ว่างี้อธิษฐานจิตไว้ว่างี้คือด้วยเหตุมันต้องมีแบ็กสตอรี่ไงทุกฝั่งในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในข้อที่สองที่บอกว่าเป็นผู้ไม่ดื่มน้ำเมานี่ท่านจะยืนยันได้ไงว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่ดื่มน้ำเมาทำไมท่านถึงมีคุณธรรมในข้อนี้ชตปาณีจึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยด้วยความดื่มน้ำเมาเนี่ยมันเคยผิดพลาดมาแล้วเพราะว่าคราวที่เป็นพระราชาในหัวเมืองนั้นน่ะก็กินเหล้าอยู่ประจำทุกวันตื่นขึ้นในต้องกรึบสองกรึบซะก่อนด้วยความมึนเมานี่เวลากินเนี่ยต้องมีเนื้อด้วยนะมีกับแกล้มคราวไหนไม่มีกับแกล้มนี่ไม่ได้เลยทุกครั้งจะกินเหล้าเมาต้องมีเนื้อมีคราวหนึ่งเป็นวันอุโบสถซึ่งปกติแล้วพ่อครัวเขาก็จะเตรียมเนื้อไว้ก่อนแต่เนื้อวันนั้นเนี่ยมันดันเก็บไว้ไม่ดีถูกสุนัขมากินไปทำให้ไม่มีเนื้อที่จะทำถวายพระราชาในวันอุโบสถวันอุโบสถคนหนึ่งงดกินสุรากันรักษาศีล5ศีล8กันพระราชาคือชตปาณีในคราวก่อนนั้นไม่สนไม่แคร์จะกินเอาเขาตามใช้ทำให้กินแต่ว่าวันนั้นมันผิดพลาดนะผิดพลาดว่าสุนัขมันเอาเนื้อไปกินนี่โกรธมากเลยพระราชาคือชตปาณีเนี่ยนะตอนเป็นพระราชาโกรธมากว่าทำไมไม่เอาเนื้อมาคือตัวเองเมาอยู่ด้วยไงต้องมีเนื้อด้วยสิจะมีเหล้านี่โอ้ยไม่ได้มันไม่มีเนื้อใครเอาไปให้ไอ้พ่อครัวมันก็กลัวก็เลยขอให้พระเทวีเอาเหล้าเฉยๆแล้วกันไปให้พระราชาถ้าไม่มีเนื้อนี่ก็คงจะถูกประหารแน่นอนพระเทวีก็ด้วยความอนุเคราะห์พ่อครัวนะก็เลยเอาเหล้าไปถวายให้พระราชาโดยเทคนิคของพระนางเทวีนี่ก็คือว่าพระราชาในปกติจะเป็นคนอารมณ์ดีตอนที่เล่นกับลูกก็อายุไม่มากยังนั่งบนตักนี่แหละประมาณยังไม่ถึงขวบนึงยังเดินไม่ค่อยได้เต็มที่ก็เอาลูกไปให้พระราชาอุ้มก่อนพระโอรสและกำลังเล่นกับลูกกำลังรออาหารที่จะเขาเอามาให้กินมีเหล้ามีอะไรต่างในวันอุโบสถนั้นขณะที่เล่นอยู่คิดว่าสบายใจแล้วก็จะได้บอกว่าเอาแต่เล่าแล้วก็จะได้ไม่สนใจเรื่องเนื้อแล้วก็ลืมไปแล้วก็จะได้ไม่ถูกใครลงโทษอะไรต่างไปเป็นโทษแก่ใครพอเอาเหล้าเข้าไปนั่นแหละขณะที่เล่นอยู่นี่นะ
กินเหล้าอยู่เลยเจ้าแล้วเนื้อไปไหนอ่ะเนื้อวันนี้หาไม่มีเอ้าทำไมไม่มีเขาสั่งการไว้แล้ววันอื่นทำไมมีโกรธขึ้นมาทันทีเลยนะพระเจ้าชะตาปานีเนี่ยนะด้วยความโกรธแบบว่าแบบมันปื๊ดขึ้นนะโกรธปื๊ดขึ้นนี่ลงมือลงไม้หักคอลูกตัวเองลูกที่นั่งอยู่บนตักเนี่ยนะกำลังเล่นอยู่เนี่ยหมุนเลยคอนี่เพราะว่าด้วยความโกรธว่าอะไรนะทำไมไม่มีเนี่ยหมุนหัวเด็กเลยเด็กตายเลยตายแล้วนี่ยังไม่สนใจเลยนะบอกให้เอาเนี่ยแหละเนื้อลูกไปทำครัวมาเอาเนื้อเด็กคนนี้ไปทำปิ้งมาจะกินกับเหล้าตัวเองเนี่ยด้วยความเมาไงด้วยความเมาทำลงไปเนี่ยโอ้โหฆ่าเด็กไปคนหนึ่งเลยลูกตัวเองด้วยนะนั่นน่ะบิดคอหมุนเสร็จกรึบพ่อครัวนี่ก็ต้องรับมาแล่เนื้อเด็กออกเป็นชิ้นเป็นชิ้นปิ้งให้กินแล้วก็มากินกินจนหมดอ่ะกินจนหมดนี่ยังไม่หายเมายังเมาอยู่ใช่ป่ะล่ะพอเมาเต็มที่กินเต็มที่แล้วก็นอนหลับไปนอนหลับไปรุ่งเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็เลยสั่งเมาแล้วองค์พระเทวีทำไมร้องไห้ร้องไห้กล่ำครวญดิลูกตายไปทั้งคนทำไมกูจะไม่ร้องใช่ป่ะล่ะพระเทวีก็ร้องไห้ร้องไห้สะอื้นนี่ก็บอกว่าโอ้พระองค์ข้าพระโอรสจะแล้วเออทำไปตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยก็ตอนเมื่อวานที่กินเหล้าฮะจริงเหรอเราก็กินเนื้อลูกด้วยไงนะไม่รู้ตัวเลยท่านผู้ฟังด้วยความเมาตื่นขึ้นมาแล้วจึงค่อยรู้ว่าโอ้เราฆ่าลูกเราเองแล้วด้วยความเมาจึงกำฝุ่นขึ้นมากำมือหนึ่งท่านผู้ฟังแล้วก็อธิษฐานบอกว่าตั้งแต่นี้เลยจนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยจะไม่ขอดื่มสุราเลยจะทำสงครามจะแยกจากมันโดยเด็ดขาดจะไม่ให้สุราแม้หนึ่งหยดล่วงลำคอไปเลยนี่เป็นเรื่องภายหลังของช่างตัดผมนะที่มาแบบว่านิ่ง keep low profile อยู่ในพระราชวังแคว้นกาสีของพระเจ้ายสปานีนี่ไม่ดื่มเหล้าเลยนี่คือข้อที่สองส่วนในข้อที่สามนั้นคือเป็นผู้ไม่ติดในความรักทำไมช่างกลบกชตาปานีถึงจะไม่ติดในความรักได้ที่ได้เล่าเรื่องราวในสมัยก่อนอดีตชาติของท่านเป็นพระราชาที่ชื่อว่ากิตาวาสะในกรุงพาราณสีพระอัครเมสีก็ให้กำเนิดพระโอรสที่ชื่อว่าทุฏฐกุมารแต่ก็ตั้งชื่ออย่างนี้แสดงว่าเด็กคนนี้มันจะต้องทำอะไรผิดพลาดแน่ซึ่งเวลาเขาตั้งชื่อเขาก็ตั้งชื่อตามเรื่องนี่แหละเรื่องเป็นมาไงเขาก็จะเรียกชื่อนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะของตัวละครว่าเด็กคนเนี้ยพวกปุโรหิตเขาทำนายไว้ว่าถ้าโตขึ้นมานะจะมีชีวิตอยู่ไม่เกินพระบิดาโดยเวลาตายนี่ก็จะอดน้ำตายพระราชาก็เครียดแล้วทีนี้เอ้าลูกเราจะตายก่อนเราได้ไงแล้วยังจะตายด้วยการอดน้ำด้วยไม่ได้จะแก้ปัญหาไว้ก่อนและด้วยความรักลูกจึงเอาโอ่งหรือว่าหม้อน้ำเนี่ยนะวางไว้ทุกหัวมุมเลยในเมืองนั้นทุกหัวระแหงเจอคอร์เนอร์ไหนมุมไหนถนนเส้นไหนนี่มองไปเนี่ยจะเห็นแต่หม้อน้ำแอ่งน้ำบ่อน้ำก๊อกน้ำไว้ให้สำหรับที่จะเปิดดื่มได้ทันทีไม่มีใครขาดน้ำเลยในเมืองนี้ตั้งตุ่มน้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้คำพยากรณ์คำทำนายของโหราจารย์เป็นจริงขึ้นมาเวลาก็ล่วงเลยผ่านมาทั้งฝั่งจนกระทั่งวันหนึ่งนี่นะเกิดว่าไปประพาสอุทยานระหว่างที่ไปประพาสอุทยานเนี่ยก็ไปพบพระปัจเจกพุทธเจ้ามหาชนแทนที่เขาจะมาไหว้พระราชามาแล้วก็ไหว้พระสงฆ์ก่อนใช่ไหมล่ะพอไหว้พระสงฆ์ประกอบอัญชลีขึ้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระราชกุมารที่ว่าเติบโตขึ้นมาแล้วนี่เห็นกิริยาเหล่านั้นของคนอื่นทำไมไม่ไหว้พระราชาเสด็จพ่อของเราเราก็ไม่เคยเห็นพระเลยนะคราวนั้นก็เพิ่งเห็นพระครั้งแรกนี่แหละเกิดโกรธขึ้นกับพระภิกษุที่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปนี้คิดอย่างนี้นะว่าเอ้าทำไมคนอื่นนั้นพากันไปไหว้สมณะล้นกว่านั้นล่ะไม่ไหว้พ่อเราเลยลงจากหลังช้างนะตอนที่เสด็จประพาสอยู่นี่
เข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าถามท่านบอกว่านี่ท่านได้อาหารแล้วหรือท่านก็ตอบว่าได้แล้วไหนดูบาตรหน่อยดึงบาตรท่านมาจากมือเสร็จปุ๊บทุ่มลงพื้นดินเลยเด็กคนนี้ทุ่มลงพื้นดินเหยียบย่ำทั้งบาตรเหยียบย่ำทั้งอาหารไม่สามารถที่จะรับประทานได้อีกโอ้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มองหน้าเด็กคนนี้คิดว่าเอาแย่แล้วเรานี่จะทำเด็กคนนี้ให้วอดวายได้นี่เด็กคนนี้นี่ทำกรรมขนาดนี้นี่จะอยู่ไม่ได้นะเนี่ยโอ้ถ้าอยู่ต่อไปนี่ก็จะมีปัญหามากกว่านี้ว้าไปเลยหวังเพราะไปในอากาศหายไปจากตรงนั้นเลยพระราชานี่ตกใจเลยเอ้าลูกฉันทำไมทำอย่างนี้ไอ้ยารีบลงมานี่ยังไม่ทันถึงตัวของทุตตกุมารนี่เลยนะเด็กคนนี้ด้วยกรรมที่ทำเมื่อสักครู่นี้ทำบาดของพระปัจเจกพุทธเจ้าให้แตกแล้วก็เหยียบย่ำทุกอย่างลงไปหมดนี่เกิดความเร่าร้อนขึ้นทั่วกายก็คือเป็นไข้ขึ้นอย่างฉับพลันพลุ่งพล่านร้องตะโกนว่าร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยพวกคนก็เลยรีบจะไปเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มอยู่ในหม้อบริเวณใกล้เคียงเปิดดูเอ้าไงว่างเปล่าหมดเลยน้ำนี่เหงื่อแห้งไปหมดหม้อใบไหนก็ไม่มีน้ำเด็กคนนี้ก็ร้องว่าขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยตายก๊อกตรงนั้นเลยทุกวันไปเกิดในอเวจีมหานรกนี่คือความที่ว่ารองลงมาจากถูกธรณีสูบนะถูกธรณีสูบเนี่ยคือแผ่นดินมันจะแยกออกตรงนั้นแล้วก็มีไฟระแวบดูดลงไปสู่มหานรกใช่ป่ะอเวจีมหานรกรองลงมาเนี่ยก็คือรู้สึกเร่าร้อนขึ้นทั่วตัวแผ่นดินเนี่ยมันยังไม่ทันแยกแต่ว่าด้วยความร้อนขึ้นทั่วตัวเป็นไข้อย่างหนักเลยแล้วก็ตายมอกก็อยู่ตรงนั้นเองพระเจ้าชตปาณีซึ่งในชาตินั้นคือพระเจ้ากิตวาสะเนี่ยเสียใจมากโอ้เราสารักลูกเตรียมการต่างๆขนาดนี้ลูกมันยังเป็นอย่างนี้ความเศร้าโศกเนี่ยเกิดขึ้นเสียแทงจิตอย่างมากจึงตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้ายังไม่บรรลุอรหันต์ตราบใดนะจะไม่เอาจิตเข้าไปผูกพันมีความรักในสิ่งใดๆไม่ว่าจะมีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณก็ตามนะตั้งจิตไว้ไว้คือนี่คือแบ็กสตอรี่ของชตปาณีนี่นะทำให้เขากล่าวได้ว่าฉันเป็นผู้ที่ไม่มีความรักในข้อที่3ส่วนในข้อที่4ที่บอกว่าไม่โกรธเพราะว่าในชาติก่อนนั้นท่านบอกว่าเราทุกชาติได้เนี่ยเคยเกิดเป็นดาบสที่ชื่อว่าอารกะเจริญเมตตาอยู่7 ปีเต็มที่เลยนะไม่มีช่วงเวลาไหนที่ว่าง7 ปีนี่คือต่อเนื่องกันตลอดซึ่งทำให้ไปเกิดไปพรหมโลกอยู่ตลอด7 กับ7 สังวัตกับแล้วก็7 สังวิวัตกับด้วยความที่ว่าไปเกิดอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานจิตสั่งสมเมตตาไว้จึงมีแต่เมตตาไม่มีความโกรธคุณธรรมทั้ง4 ข้อนี้ยืนยันด้วยปากของชตปาณีเองว่าตัวเองมีปุโรหิตที่ชื่อว่าธรรมทัตก็นำชตปาณีช่างกลบกนี้มาถวายตัวแก่พระราชาเปลี่ยนหน้าที่ละเปลี่ยนจากช่างตัดผมให้เป็นคนดูแลสวนแทนพอฟังเรื่องราวที่ให้เกิดความสลดใจให้เกิดปัญญาเหล่านี้แล้วพวกชาวบ้านเองก็ตามอมาตย์เสนาบดีในที่นั้นเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้ยไอ้คนที่ยุยงพระราชาเนี่ยมันคือคนกินสินบนคือไอ้เจ้ากาลกะอมาตย์นี่แหละเสนาบดีคนนี้มันทำไม่ดีจึงลุกฮือกันขึ้นในที่ประชุมนั้นลุกฮือกันขึ้นว่าเอ้าเสนาบดีทำอย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยมาใส่ร้ายคนอื่นก่อนแกล้งนั่นนี่ต่างจึงช่วยกันจับเสนาบดีกาลกะนี่นะให้ออกจากท้องพระโรงแล้วก็ทุบตีด้วยมือทุบตีด้วยท่อนไม้ให้ถึงแก่ความตายทิ้งอยู่ที่กองอยากเยื่อไม่ต้องทำงานศพอะไรสิ้นพระราชาที่ชื่อว่ายสปาณีพอมีปุโรหิตธรรมทัตเป็นที่ปรึกษาแล้วก็สามารถตั้งอยู่ในธรรมได้ในชาตินั้นก็ปกครองกันต่อไปโดยธรรมโดยเอาคนไม่ดีคือเสนาบดีกาลกะออกไป
เอาคนดีคือธรรมทัตปุโรหิตขึ้นมาทำหน้าที่แทนอธิบายไว้ดังนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ากาลกาสีนาวดีเนี่ยคือพระเทวทัตชตปาณีอุบาสกเนี่ยคือท่านพระสารีบุตรส่วนธรรมทัตปุโรหิตนั้นก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองในอีกนัยยะหนึ่งผู้ฟังชื่อเรื่องเดียวกันธรรมัตถชาชาดกก็เป็นเรื่องของผู้ประพฤติธรรมเหมือนกันตัวในเรื่องมาสักครู่เนี่ยก็คือประพฤติธรรมแล้วทำจริงๆถูกใส่ร้ายถูกใส่ร้ายแล้วก็แก้สถานการณ์ได้อย่างที่บอกไว้ว่าคนประพฤติธรรมะจริงๆถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีคนเห็นดูว่าประพฤติธรรมะแต่จริงๆไม่ได้ประพฤติธรรมะถูกยกย่องก็มีถูกใส่ร้ายก็มีดังตัวอย่างในเรื่องที่สองนี้พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุที่ชอบโกหกรูปหนึ่งที่ว่าชอบเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีพูดเขาก็ว่าเออเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวเองดีกว่าอย่างเงี้ยนะเอาความดีเข้าตัวเองปรำบอกเลยตัวเองดียังไงนั่นนี่คนอื่นก็ดียังไงนั่นนี่แต่ตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงปรารภเรื่องในอดีตที่ตอนนั้นพ่อค้าเรือกลุ่มหนึ่งได้นำเรือออกไปค้าขายจากเมืองพาราณสีก็คาดว่าจะไปที่สุวรรณภูมิในขณะที่ขึ้นเรือมาก็เอานกกามาด้วยตัวหนึ่งปรากฏว่าเรือแตกนกกานี่พอหลุดออกจากกรงได้ก็บินขึ้นฟ้าละหาดูซิว่าจะไปทางไหนก็ไปเจอเกาะแห่งหนึ่งชาวเรือนี่ก็ตายทุกคนเหลือรอดนกกาตัวเดียวไปที่เกาะแห่งหนึ่งนี้เกาะแห่งนี้ก็มีนกประจำถิ่นอยู่แล้วมากมายนกประจำถิ่นนี่ก็หากินกันในทะเลกินปลาบ้างกินต้นไม้กินอะไรต่างๆบริเวณนั้นบ้างแล้วก็มีฝูงอย่างใหญ่มากเลยก็มีบริษัทนี่แหละเป็นจ่าฝูงของนกประจำถิ่นนั้นนกกามาถึงแล้วตัวมันดำปื้อเลยนะมันก็เข้าคนอื่นไม่ได้แล้วจะทำไงอ่ะก็เลยหาอุบายดีกว่านกกาตัวนี้คิดหาอุบายดูว่าจะกินไข่นกจะกินลูกนกยังไงจะไม่เราไปหากินที่อื่นกินพวกลูกนกกินไข่นกนี่แหละก็เลยทำทีว่ายืนขาเดียวกางปีกไว้ปากขึ้นฟ้าทำท่าอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆนกประจำถิ่นตัวอื่นเนี่ยเจ้านกกานี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้เนาะก็เลยเข้ามาถามว่าท่านเป็นไรเนี่ยโอ้ฉันยืนขาเดียวเราทำไมไม่ยืนสองขาเพราะว่าฉันมีตะบะนะถ้าเหยียบลงแผ่นดินสองขาเมื่อไหร่เนี่ยแผ่นดินมันจะทนไม่ไหวเพราะความที่ตะบะของฉันมันแรงแล้วทำไมต้องอ้าปากด้วยโอ้ฉันไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเป็นอาหารเฮ้ยมันจะเป็นได้เหรอโอ้ท่านนี้สุดยอดจริงๆเลยเนี่ยนับถือนับถือนกตัวนี้ก็ว่าอย่างนี้ก็เลยไปเรียกนกตัวอื่นมาเฮ้ยเพื่อนดูสิโอ้นกตัวนี้มีตะบะแรงกล้าเนี่ยไม่ยอมเหยียบพื้นเลยยืนขาเดียวแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นด้วยกินแต่ลมเป็นอาหารสุดยอดเลยสุดยอดเลยนกตัวอื่นก็เอ้ยโอ้โหจริงด้วยเนี่ยยืนขาเดียวนะอ้าปากเนี่ยจริงเหรอโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยเรียกกันมาดูเรียกกันมาดูเนี่ยข่าวลืมก็ไปไงข่าวลืมไปว่าโอ้นกตัวนี้ไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยมันสุดยอดเลยนะมาจากที่อื่นเนี่ยโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยถึงกระทั่งมาถึงบริษัทก็เห็นแล้วว่าโอ้โหท่านคงจะประพฤติดีจริงๆเนี่ยก็ตามหมู่คณะหมู่คณะว่าไงก็ตามนั้นโอ้ยดีมากเลยท่านอยู่ที่นี่งั้นช่วยเราหน่อยได้ไหมอ่ะคือทุกวันเนี่ยเราก็จะต้องผลัดเวรกันเฝ้ารังดูลูกนกระวังไข่เนี่ยแล้วก็ไปหาอาหารดีเสียถ้าว่าท่านมาเนี่ยท่านยืนอยู่นี้ใช่ไหมท่านก็คอยเฝ้าดูให้เราด้วยว่าตัวไหนมันทำอะไรมาก็ช่วยรักษาเราหน่อยถ้ามีตะบะแรงกล้าเนี่ยแล้วก็ไม่กินอย่างอื่นกินแต่ลมเนี่ยช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยนกกาคิดในใจเลยหวานแล้วหวานแล้วแต่ก็เล่นตัวไว้ก่อนนะบอกโอ้ยไม่ได้เราก็ประพฤติธรรมของเราอย่ามายุ่งกับเราเลยไอ้เจ้าพวกนกประจำถิ่นเนี่ยก็ตื้อน่ะเห็นความดีของเขาเพียงแค่เขาพูดว่าเขาเป็นอย่างนั้นก็เชื่อเลยน่ะนะท่านช่วยเราหน่อยเราสัตว์อยู่ด้วยกันนั่นนั่นนี่โน่นอะไรก็ว่าไปจะเอาอาหารมาให้นกกาบอกฉันไม่กินอาหารอย่างอื่นฉันกินตะลมนะช่วยดูหน่อยช่วยดูหน่อยเดี๋ยวดูให้ก็ได้แต่ในใจเนี่ยโอ้ยหวานอยู่แล้วตัวสั่นเลยล่ะอยากจะได้นี่ตัวอื่นก็ไปหาอาหารกันหมดนกประจำถิ่นเหลืออยู่แต่นกกาพอสังเกตรอบตัวแล้วไม่เห็นใครโถมันก็เมื่อยปีกนะกางไว้เฉยใช่ป่ะ
มันก็เมื่อยปากนะอ้าไว้เฉยเนี่ยมันก็เมื่อยขาอยู่นะยกไว้เฉยเนี่ยก็เลยเอาลงทั้งหมดเจาะกินไข่นกก่อนเลยไข่มันอยู่ในมึงนะเจาะกินเจาะกินพอกินไข่นกจนอิ่มแล้วเนี่ยลูกนกมันก็คงจะเข้าทีนะมันก็กรุบกรุบนะกรุบกรุบนี่ก็เลยกินลูกนกด้วยพอกินจนอิ่มแล้วนอนเสร็จปุ๊บรู้สึกตัวก็มายืนขาเดียวอีกยืนขาเดียวอ้าปากไว้พวกนกอื่นๆกลับมาตอนเย็นหาอาหารเรียบร้อยร้องโอดครวญกันขึ้นว่าโอ้ไข่นกของฉันหายไปลูกนกฉันตายไปรำให้รำครวญกันขึ้นเอ๊ะทำไมเป็นงี้ทำไมเป็นงี้ท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมท่านนกกานกกาก็แซงทำทีไม่เห็นนะฉันก็ทำตะบางฉันอยู่เนี่ยฉันก็เข้าสมาธิอยู่เนี่ยไม่เห็นใครเลยอะไรเป็นยังไงแกล้งเสแสร้งแบบไม่รู้โพธิสัตว์เนี่ยก็เริ่มสังเกตแล้วว่าเมื่อก่อนถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ได้เฝ้าอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอันตรายอะไรนะบนเกาะแห่งนี้แต่ตั้งแต่เจ้านกกามาเนี่ยมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจึงคอยเฝ้าระวังในคราวนี้วันต่อมาก็ไปหากินกันอีกใช่ไหมนกตัวอื่นโพธิสัตว์นี่ก็บอกโอเคเดี๋ยวไปหากินกันได้ให้ฝากท่านเฝ้าแล้วกันนะคราวนี้ท่านเฝ้าให้ดีๆหน่อยนกกาเนี่ยก็หวานแล้วโอเคได้ได้เดี๋ยวดูให้ไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวแต่บินไปเนี่ยอ้อมาอีกด้านหนึ่งทำทีฟอร์มว่าไปใช่ไหมโพธิสัตว์แต่ว่ามาแอบอยู่ในพุ่มไม้อย่างหนึ่งไม่ให้เจ้านกกานี่เห็นพอตัวอื่นไปหมดลายมันออกทันทีพอคนอื่นไม่เห็นลายมันออกทันทีอยู่เบื้องหลังนี่พอเอาปีกลงเดินสองขาแล้วเที่ยวเจาะกินเจาะกินคราวนี้นี่ไปเรียกพวกมาเลยบริษัทแย่แล้วเราถูกหักหลังแล้วที่พึ่งของเรามีปัญหาแล้วเรียกพวกกลับมาคราวนี้จับได้คาหนังคาเขาเจ้านกกานี่เองแซงประพฤติว่าตัวเองดียืนขาเดียวสอนธรรมะแต่ว่ากาตัวนี้มันไม่มีศีลพูดว่าตัวเองประพฤติธรรมประพฤติธรรมแต่พูดอย่างหนึ่งการกระทำก็มันอีกอย่างหนึ่งพูดแต่ปากไม่ทำด้วยกายไม่ตั้งอยู่ในธรรมมีวาจาอ่อนหวานพูดจาดีแต่จิตใจร้ายกาจมีปากปราศัยหัวใจเชือดคอเป็นผู้ที่ยกธรรมะขึ้นเป็นธงแต่ซ่อนตัวไว้เหมือนงูเห่าอยู่ในหม้อซ่อนอาศัยอยู่ในรู้คนที่เป็นคนโง่จึงจะรู้ได้ยากพวกเราจงทำลายมันซะแล้วก็ใช้จงอยปากตีใช้เท้าตีใช้ปีกตีกาตัวนี้ก็จึงตายในที่สุดท่านผู้ฟังคนที่ว่าประพฤติทำแล้วคือบางทีดูแค่ธงที่เขายกมันก็ไม่แน่เหมือนงูเห่าซ่อนอยู่ในหม้อปากพูดดีมากแต่หัวใจอาจจะคิดประทุษร้ายเป็นไปได้ท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมัตถชาดกสองเรื่องในชื่อหัวข้อเดียวกันแต่ไส้ในให้เห็นถึงความแตกต่างกันนี้หมายฟังในช่วงของนิทานพรรณนาซึ่งจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าจะโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในรายการธรรมารับรุ่นนั้นท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ของมูลนิธิที่ปัญญา .org eanya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกแล้วเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bank of World มาๆๆเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรุงเทพมหานครตรวจความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.วันที่28มิถุนายนนี้โดยเสริมความแข็งแรงเต็นท์สนามและคุมเข้มความปลอดภัยระบบไฟรองรับหากเกิดฝนตก
9: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่สำนักงานเขตพัฒนาและสำนักงานเขตคลองเตยเพื่อติดตามความคืบหน้าและการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ภาพรวมทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งในส่วนของเขตพัฒนามีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น90หน่วยเตรียมมีมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนฟ้าคะนองในวันเลือกตั้งแม้จะไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในจุดเสี่ยงน้ำท่วมแต่ได้มีการเสริมความมั่นคงของเต็นท์สนามทุกจุดพร้อมติดตั้งรางระบายน้ำฝนเพิ่มเติมซึ่งเขตคลองเตยมีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น105หน่วยทั้งเขตมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยเพื่อรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันโดยเฉพาะการป้องกันระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าจากน้ำฝนรวมถึงการติดตั้งผ้าใบพลาสติกเกี่ยวรอบเต็นท์อย่างมิดชิดทั้งนี้ขอเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้จะเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เพื่อขอให้ประชาชนสังเกตสีบัตรเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งสีเขียวสำหรับเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและบัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับเลือกสก.โดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตจิตรามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศห้ามเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้บริการเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ
10: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของผู้ใช้บริการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผ่านสื่อต่างๆอย่างแพร่หลายทั้งเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสซึ่งบางกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภาพนิ่งวิดีโอและเสียงที่สามารถระบุตัวตนได้อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิสวัสดิภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์รวมถึงเข้า าข่ายละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงกำชับให้สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างเคร่งครัดโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอภาพวิดีโอและเสียงหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่เปิดเผยพิกัดหรือรายละเอียดที่เชื่อมโยงถึงตัวผู้ใช้บริการและต้องปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการเบลอภาพหรือปกปิดอัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การบันทึกและเผยแพร่ภาพเสียงหรือข้อมูลของผู้ใช้บริการต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนพร้อมห้ามนำเสนอเนื้อหาหรือถ้อยคำที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ก่อให้เกิดความอับอายหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีของผู้ใช้บริการนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E เอกวาดอร์เก็บชัยเหนือเยอรมนี2-1ทำให้ทั้งเอกวาดอร์เยอรมนีและโกดีวัวผ่านเข้ารอบน็อกเอาท
11: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดสุดท้ายทีมชาติเอกวาดอร์ที่ต้องการ3แต้มเพื่อเข้ารอบน็อกเอาท์พลิกชนะทีมชาติเยอรมัน2-1เก็บ3แต้มสำคัญมี4คะแนนผ่านเข้ารอบเป็น1ใน8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดส่วนทัพอินทรีเหล็กมี6แต้มเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโกติวัวชนะกูราซาว2-0ผ่านเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มส่วนกูราซาวตกรอบสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆในวันนี้ญี่ปุ่นพบสวีเดนและตุนิเซียพบเนเธอร์แลนด์กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบตุรกีและปารากวัยพบออสเตรเลียแข่งขันเวลา8 นาฬิกาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับในเช้าวันทำงานสุดท้ายแบบนี้นะครับผมวันศุกร์ที่6วันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับขึ้น12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเราสองคนครับคุณพลอยพิริยาพรมุกอุบลและผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพฤทธนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวยามเช้านะคะ
1: ต้อนรับนะฮะท่านช่วยปลุกผู้ฟังนะฮะและท่านช่วยปลุกผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวจะช่วยปลุกคุณด้วย
1: พูดผิด2ครั้งเลยตั้งแต่วันอะไรนะ
0: พอคุณพูดวันที่ผิดวันที่6ปุ๊บพี่ชนเงยหน้าเลยพี่ชนบอกไม่ใช่นะยังไม่ใช่ต้นเดือนนี่ปลายเดือนแล้วนะ26
1: เมื่อกี้จะพูด26แต่ว่า20มันอยู่ในคอเมื่อกี้มันยังไม่ออกมานั่นเองนะครับ
0: เอามาด้วยนะคะ
1: ทางเทคนิคครับคุณสายชนนีสังครับและทีมงานของ New Media ในการทํา Facebook Live นะครับทักทายผ่านทั้ง Facebook เพจของข่าวยามเช้านะครับแล้วก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยนะคะวันนี้สุกปลายเดือนแล้วนะคะ
1: จะบอกว่าจะพูดอย่างนี้แหละว่าวันนี้คือวันทำงานวันสุดท้าย
0: ของสัปดาห์เพราะว่าเรายังมี 29-30 อยู่นะ
1: ใช่
0: จันทร์อังคารหน้า
1: ก็คือจันทร์อังคารหน้า
0: ถูก
1: แต่ว่าเงินเดือนของพวกเราสองคนออกตั้งแต่เมื่อวาน
0: แล้วก็
1: หมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหมือนกัน
0: ไอ้คุณบัญชีม้าปะเนี่ย
1: ไม่ได้บัญชีม้า บัญชีหมูนะกินอย่างเดียวเลย
0: เข้ามาแล้วก็ออกไวนะคะ ก็เป็นสิ้นเดือนแล้วนะคะสุขสิ้นจะบอกว่าสุขสิ้นเดือนได้ไหมก็ได้เพราะว่าสุขสุดท้ายเน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าถ้าคนทำงานที่เงินออก26ก็น่าจะวันนี้น่าจะมีความ
0: บริษัทเอกชน
1: คึกคักของเศรษฐกิจในการที่จะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการกินดื่มด้วยเหมือนกันนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผู้ไม่มีหนี้เป็นลาภประเสริฐแล้วนะครับถ้ามีหนี้ก็อย่าลืมครับใช้หนี้ด้วยนะฮะ
0: วันนี้นะคะข่าวสารข่าวยามเช้านะคะก็ยังคงมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันโดยเฉพาะฝนฟ้าอากาศหน่อยเมื่อวานนี้โอ้กรุงเทพมหานครช
1: ่
0: วงประมาณเกือบทุ่มตกหนักมากเลยนะกรุงเทพมหานคร
1: แถวพระราม5หรือเปล่าที่ไหน
0: ไม่แถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานเนี้ยดิฉันยังอยู่แถวนี้แล้วก็ออกจากที่ทำงาน 6:30 เนาะแล้วก็ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวประมาณเกือบทุ่มโอ้โหตกหนักแบบหนักเลยจนประมาณ 3:00 นก็ยังตกอยู่นะคะก็ช่วงนี้ฝนอาจจะมีบางพื้นที่นะที่กลับมา
1: แต่รอบนี้ฝนเหมือนจะดีหน่อยนะไม่ใช่ฝนราชการแบบ 4:30
0: ก็คือ
1: 2วันที่ผ่านมาคือตกประมาณ 20:00 นตั้งแต่เมื่อวานคือพฤหัสแล้วก็วันพุธ
0: ให้พอได้แบบว่ากลับมาอยู่ที่บ้านถึงบ้านแล้วก็ได้เย็นๆหน่อย
1: เย็นๆก็เสี่ยงที่จะน้ำขังด้วยเหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ค่ะเอามาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะคะเช้าวันนี้ประเทศไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมที่บริเวณเวียดนามตอนบนยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากที่ฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยถ้าวันนี้เข้ามาเช็คที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตตอน6นาฬิกาที่ผ่านมานะคะวันนี้ภาคเหนือฝนจะอยู่ที่ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันกับภาคอีสานนะคะขยับมาที่ภาคกลางวันนี้ฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่เลยเช่นเดียวกันกับภาคตะวันออกด้วยวันนี้ฝน 60% นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้นะคะเตรียมพร้อมรับมือนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ะมาดูฝั่งอ่าวไทยก่อนวันนี้ฝั่งอ่าวไทยฝนอยู่ที่ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนฝั่งอันดามันวันนี้มากหน่อยนะคะฝนอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ช่วงประมาณภาคกลางลงไปนะครับก็ 60% ของพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนนะฮะเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ครับมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการเกิดฝนทิ้งช่วงและฝนตกหนักตลอดทั้งฤดูฝนปีนี้ครับมีการคุมเข้มการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศให้สมดุลรองรับทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมแม่เป็นสองเรื่องที่คนละขั้วกันเลยนะฮะแล้งคือไม่มีน้ำน้ำทุ่มนี้ก็น้ำเยอะเกินไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางสธนช.นะครับพูดถึงว่ามีการติดตามปริมาณของฝนที่สะสมทั้งประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยต่ำกว่าค่าปกติร้อยละ12ครับยกเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีปริมาณฝนสะสมนั้นมากกว่าค่าปกติร้อยละ18ครับภาพรวมของน้ำในประเทศนะครับสถานการณ์น้ำมีปริมาณน้ำเก็บกักรวม 44,794 ล้านลูกบาศก์เมตรครับน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ293 ล้านลูกบาศก์เมตรครับประกอบกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีการเกิดฝนทิ้งช่วงนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมเรื่องนี้นะครับขยายหน่อยละกันคือตอนแรกมีการคาดการณ์กันว่าฝนจะเริ่มทิ้งช่วงตั้งแต่วันนี้นะฮะก็คือ26ถึง27มิถุนายนแต่ว่าตอนนี้มีการคาดการณ์เพิ่มเติมว่าน่าจะเป็นในช่วงของสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมนะครับจึงมีการเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานนั้นมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆให้สอดคล้องนะครับโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำที่มีน้ำน้อยก็จะมีอ่างเก็บน้ำเนี่ยขนาดใหญ่15แห่งแล้วก็ขนาดกลางอีก79แห่งนะครับยังต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากด้วยนะครับซึ่งก็มีการดูในขนาดใหญ่4แห่งครับคืออ่างเก็บน้ำแม่งะสมบูรณ์ชนอ่างเก็บน้ำกิ่วลมอ่างเก็บน้ำแม่จางแล้วก็อ่างเก็บน้ำลำปาวครับมีการดูน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก35แห่งแล้วก็ขนาดเล็กอีก21แห่งคือต้องบอกว่าก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำน้อยนะฮ
0: ะ
1: และก็มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำเยอะเหมือนกันก็ต้องเรียกว่าบริหารให้สมดุลอันที่น้อยเนี่ยเมื่อฝนมาก็ต้องเก็บกักอันที่มากก็ควรจะผ่องถ่ายไปตอนที่ยังเรียกว่าสามารถจะผ่องถ่ายได้นะครับซึ่งวันนี้ครับทางกรมชลประทานนั้นแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับมีการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติอ่างเก็บน้ำแบบพลวัตครับควบคู่การติดตามและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดครับเพื่อปรับแผนต่างๆนะครับและจัดสรรให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนโดยมีการเก็บกักน้ำให้มากที่สุดเพื่อรองรับภัยแล้งพร้อมให้ใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำหลักและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเป็นแหล่งน้ำเสริมในช่วงฝนทิ้งช่วงหรือเมื่อจำเป็นนั่นเองนะครับก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ดูความสมดุลของน้ำที่เก็บเพื่อจะมีน้ำไว้ใช้ในช่วงของภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับ
0: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะบางทีอาจจะต้องบริหารจัดการให้ดีหน่อยบางพื้นที่แตกต่างกันอย่างที่คุณพี่บอกบางเขื่อนบางพื้นอ่างเก็บน้ำเนี่ยบางทีมีปริมาณจำกัดบางพื้นที่ยังคงพอมีอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะมาดูเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวค่ะกรมการค้าภายในค่ะเขาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะลงพื้นที่ติดตามการรับซื้อมะพร้าวแล้วก็มีการสั่งให้โรงงานนั้นมีการรายงานข้อมูลราคารับซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะเป็นการคุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรเรื่องนี้เนี่ยคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจค่ะรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในนั้นร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การรับซื้อมะพร้าวในแหล่งผลิตที่สำคัญอย่างใกล้ชิดค่ะหลังจากที่ราคามะพร้าวผลแก่และเนื้อมะพร้าวปรับตัวลดลงนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวมีการว่ากดราคารับซื้อในบางพื้นที่ด้วยก็เลยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปโดยได้กำชับโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานกะทิสำเร็จรูปโรงงานสกัดเย็นผู้รวบรวมผลผลิตแล้วก็ผู้นำเข้าค่ะให้มีการรายงานข้อมูลราคารับซื้อปริมาณรับซื้อสต็อกวัตถุดิบแล้วก็ปริมาณการผลิตอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อเป็นการติดตามความเหมาะสมของราคารับซื้อแล้วก็ดูแลให้การซื้อขายเนี่ยเป็นธรรมมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทิโรงงานแปรรูปมะพร้าวแล้วก็ผู้นำเข้าเพื่อขอความร่วมมือให้รับซื้อผลผลิตจากพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นลำดับแรกพร้อมกับประสานจังหวัดที่ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรค่ะให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดคือ2จังหวัดนี้เนี่ยมะพร้าวก็คือเยอะนะใช่นะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวเขาจะลงพื้นที่สัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้แล้วนะคะเพื่อไปรับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็กำหนดแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมก็คาดว่ามาตรการนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันเรื่องของการกดราคาซื้อได้แล้วก็ดูดซับผลผลิตภายในประเทศเป็นการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวแล้วก็คุ้มครองรายได้ของพี่น้องเกษตรกรด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าพบการเอาเปรียบพี่น้องเกษตรกรหรือว่ามีการกำหนดการรับซื้อราคาที่ไม่เป็นธรรมกรมการค้าภายในก็จะตรวจสอบนะคะแล้วก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ
1: จริงๆประเทศไทยมีจังหวัดที่ปลูกมะพร้าวเยอะนะครับอย่างเช่นราชบุรีนี่ก็เยอะหรือฝั่งของชลบุรีเองฝั่งสัตหีบก็มีการปลูกมะพร้าวเยอะหรือที่เราจะคุ้นชินก็คือเกาะสมุย
0: ก็มี
1: แต่ว่าแต่เกาะสมุยเนี่ยมะพร้าวอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าโดดเด่นด้วยเรื่องของว่าต่างชาติเนี่ยชื่นชอบในการดื่มน้ำมะพร้าวจากลูกแบบสดๆนั่นเอง
0: แล้วเดี๋ยวนี้ลูกมะพร้าวลูกนึงเนี่ยเขาปอกสวยนะ บางคนสแตมป์เป็นโลโก้เป็นลวดลายอะไรอย่างเงี้ยมันก็อัพแวลูได้นะ
1: แต่ต้องดูว่าท่านซื้อมะพร้าวจากที่ไหนถ้าเกิดสมมติว่าอย่างผมเนี่ยซื้อแบบเอาแค่กินเฉยๆซื้อตามรถกระบะที่มาเปิดท้ายเนี่ยให้เลยลูกหนึ่งไม่เกิน30บาทแน่นอนแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ที่ดีหน่อยมีการทำสวนการเป็นที่คุณพลอยบอกนะครับไปได้ถึง150นะ
0: เกินนะ
1: เกินเหรอ
0: เกินเคยซื้อเกิน
1: ในประเทศไทยใช่ไหม
0: ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหละอันนี้เข้าใจได้
1: เข้าใจได้นะครับคือทำให้บริโภคง่ายคือบริโภคได้ตั้งแต่น้ำจนกระทั่งเนื้อที่เป็นภาชนะบรรจุอันนี้ก็อยู่ที่การเพิ่มมูลค่าแล้วก็หน่วยผู้ประกอบการเองด้วยนะครับจากเรื่องของมะพร้าวครับไปดูกันที่เรื่องของกรมการปกครองบ้างแต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการสอบที่เป็นประเด็นนะครับ
0: เดี๋ยวมีอัปเดตเรื่องนี้
1: ไม่จบจริงๆเรื่องนี้ไม่จบแน่ๆด้วยนะครับมาดูกันที่เรื่องที่ดีๆนะครับผมสำหรับเรื่องนี้ครับกรมการปกครองโดยท่านอธิบดีกรมนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลครับในฐานะประธานกรรมการการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับมีการเปิดเผยว่ามีการทำหนังสือแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดครับเรื่องการพัฒนาระบบการชาปนกิจสงเคราะห์กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือนะครับผมชกน. plus ให้กำชับให้อำเภอเร่งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนะครับอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับมีการเชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านและแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับรวมถึงคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายของบุคคล

0: ประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายและตอบสนองความต้องการของสมาชิกทั่วประเทศครับ
1: ค่ะก็อย่าลืมนะคะก็ไปสมัครกันได้ผ่านทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะรวมไปถึงคู่สมรสด้วยนะคะก็เชิญชวนให้สมัครมาเป็นสมาชิกทางออนไลน์ได้แล้วก็ไปยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้เลยนะคะไหนๆก็ไหนๆและอีกเรื่องนึงขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นนะคะเพราะว่าเขาตระหนักเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะมีการกำหนดจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569เขาจะจัดขึ้นเดือนหน้า6-10กรกฎาคมนะคะที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างกระแสการตื่นตัวในสังคมนะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนเนี่ยเห็นถึงความสำคัญในการคัดกรองแล้วก็เฝ้าระวังรวมไปถึงส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างถูกวิธีค่ะเพื่อให้เด็กๆนั้นได้รับบริการที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการพัฒนาตนเองอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะคะก็ในช่วงเดือนหน้านะคะ6-10กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นช่วงในสัปดาห์รณรงค์ก็จะมีการจัดกิจกรรมบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญนะคะก็ย้ำว่า6-10กรกฎาคมจะมีการจัดกิจกรรมที่สถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ครับผมส่วนในวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและการเลือกนะครับในเมืองพัทยาด้วยนี่ๆเรามีป้าย
1: โชว์หน่อย
0: โชว์โอ้ขอโทษประชาชนกระแทกใหม่เมื่อกี้นะท่านผู้ฟังเมื่อกี้ถ้าเกิดเสียงดังไม่เป็นไรนะกระแทกใหม่นะครับผมโชว์หน่อยนะครับฝั่งนี
1: ้
0: อ๋อลืมไปข้างหน้าก็มีนะฮะ
1: เดี๋ยวฉันโชว์ก่อนนี่ถูกเนาะ
0: นี่นะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับสำนักงานกกต.ครับมีการแจ้งเตือนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.และนายกและสมาชิกเมืองพัทยาที่จะออกไปใช้สิทธิ์นะครับในวันอาทิตย์นี้28มิถุนายนตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับโดยในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอันนี้คือกฎระเบียบนะครับห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดในพื้นที่เขตเลือกตั้งตั้งแต่เวลา18นาฬิกาหรือว่าเวลา6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ครับคือ27มิถุนายนจนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือ6โมงเย็นวันเสาร์ถึง6โมงเย็นวันอาทิตย์นะครับห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดงานเลี้ยงสุราทุกชนิดนะครับซึ่งเป็นช่วงของวันเลือกตั้งนะครับพร้อมเตือนหากมีการฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช62ครับขอให้ทุกภาคส่วนนะครับปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและเชิญชวนให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อเพื่อร่วมกันสร้างการเลือกตั้งที่สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมนะครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะใครที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันอาทิตย์ที่แล้ว28มิถุนายนนะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกกต.เองก็ขอแจ้งผู้ที่มีสิทธิ์นะคะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันทางรัฐเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการที่เกี่ยวข้องได้นะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็รับบริการด้านการเลือกตั้งผ่านระบบดิจิทัลค่ะโดยท่านเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลจากแอปทางรัฐเนี่ยเอามาเป็นหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงตนในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างบัตรประชาชนบางคนหายบางคนหมดอายุหรือขี้เกียจไปทำหรือยังไม่มีเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดที่แอปทางรัฐได้เลยมันก็จะขึ้นบัตรประชาชนของเราออนไลน์เนาะก็ใช้อันนี้เป็นหลักฐานได้แล้วก็จะใช้แอปทางรัฐนี่แหละค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่าท่านเลือกตั้งเขตไหนหน่วยไหนที่ไหนเช็คได้แล้วก็ยังสามารถที่จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงก่อนวันเลือกตั้งได้นะคะก็ยังช่วงนี้ยังได้อยู่นะก็คือถึงวันที่27มิถุนายนใครที่ไม่สะดวกติดงานภารกิจต่างๆแจ้งได้ว่าท่านเนี่ยติดภารกิจไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้และนอกจากนี้ยังใช้แอปพลิเคชันทางรัฐแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าหลังวันเลือกตั้งก็ได้นะคะ29มิถุนายนเป็นต้นไปถึง5กรกฎาคมท่านก็ยังแจ้งได้อยู่นะคะ คะก็ยังไงย้ำว่าให้ใช้แอปพลิเคชัน

0: ทางรัฐหรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตก็ได้นะคะเพื่อเตรียมพร้อมก่อนวันเลือกตั้งแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์กันนะคะอย่าลืมนะ28มิถุนายนคนกรุงเทพต้องบอกว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วกัน
1: พัทยาด้วย
0: กรุงเทพพัทยาถูกนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่ะแล้วเราก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันในวันอาทิตย์นะคะ
1: ท่านที่ไม่ว่างนะฮะอยากจะให้ไอ้ท่านที่ว่างอยู่แล้วอยากจะให้รู้นะฮะว่าผมมีน้องคนหนึ่งชื่อคุณอนันตสุคน
0: ค่ะ
1: เขาไม่ว่างในวันอาทิตย์นี้เขาติดเวรอ่านข่าวแต่เขาอยากไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ามากเขาเลยขอแลกเวรเพื่อทำให้ตัวเองว่างในวันอาทิตย์เพื่อจะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสกคือเขาอยากใช้สิทธิ์มากแม้เขาจะไม่ว่างฉะนั้นใครที่ว่างนะครับอย่าอายอนนท์นะครับผม
0: ใช่อย่าแพ้อนนท์นะอนนท์
1: เขายอมเนี่ยเขาขอแลกเวรเพื่อเขาจะไปเลือกตั้งเลยเขามีความมุ่งมั่นในการจะไปเลือกตั้งมาก
0: ใช่
1: ถามว่าจะเลือกใครอันนี้ยังไม่รู้แต่จะไป
0: อันนี้ก็คือเก็บไว้ในใจก่อนใครมีใครในดวงใจก็แล้วแต่แหละเอาแต่ก็ดูหมายเลขให้ดีดูว่าหมายเลขให้ดีดูชื่อให้ดีแล้วกันนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือให้ออกไปใช้สิทธิ
1: ์อันนี้พูดถึงพัทยาด้วยนะครับพัทยาก็มีอยู่3ตัวเต็งนะครับก็แล้วแต่ท่านว่าจะชื่นชอบนะครับพวกการเมืองแบบไหนที่พัทยาด้วยนะครับบัตรสีชมพูนะครับเลือกสมาชิกบัตรสีเขียวเลือกนายกนะครับสำหรับที่พัทยานั่นเองนะครับเราได้น่าจะข่าวนี้คือข่าวนี้ทั้งข่าวแน่นอนในช่วงแรกนี้นะครับมาดูกันที่ข่าวเกี่ยวกับการ
0: ทุจริตการสอบ
1: ท้องถิ่นนะครับผมเรื่องนี้นะฮะเมื่อกี้นำเสนอไปของทางกรมการปกครองนะครับโดยไปดูกันที่ฝากฝั่งของอธิบดีกรมการปกครองนะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลและเป็นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกแถลงการว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ครับมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดในการสอบแข่งขันในครั้งนี้ได้มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOU ภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันระหว่างนะครับหลายหน่วยงานครับเมื่อวันที่19ธันวาคมปี67เลยครับซึ่งทางท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมโดยเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อให้การสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตครับซึ่งก็มีการประกวดราคาจ้างหมอดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-bidding ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐครับซึ่งในวันที่26มิถุนายน68นั้นก็มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมาครับทางราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วจึงได้จัดทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางวินิจฉัยครับ29กันยายนนะครับกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งนะครับว่ากรณีกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฟังไม่ขึ้นนะครับสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้ดังนั้นครับจะเห็นได้ว่าในประเด็นการลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคานายนฤชาโคสาศรีวิไลอดีตของอธิบดีกรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นผู้ลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในฐานะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในขณะนั้นซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกฎหมายเป็นหนึ่งในกระบวนการปกติในการจัดสอบแข่งขันซึ่งทางนายนฤชานะครับก็พ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่28กรกฎาคมปี68ครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนดังกล่าวอยู่ระหว่างการอุทธรณ์โดยได้มีการส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลางเป็นผู้วินิจฉัยและในวันที่8ตุลาคมปี68ครับจึงมีการประกาศผู้ชนะการประกวดราคาและมีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามาลงนามสัญญาวันที่24ตุลาคมปี68ในยุคของอธิบดีท่านใหม่ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากนายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการดำเนินการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างแล้วดังนั้นการจัดสอบแข่งขันและการประกาศผลการสอบแข่งขันจึงดำเนินการในยุคของอธิบดีท่านอื่นจากขั้นต้นนะครับจะเห็นได้ว่า ทางนันทนฤชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสอบแต่อย่างใดสำหรับในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงให้เกิดความเสียหายเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของนันทนฤชาโกษาศรีวิไลต้องขอใช้สิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นแถลงการชี้แจงจากอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง
0: ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆก็โอ้โหออกมาชี้แจงกันจ้าละวันเลยนะอย่างสำนักงานกพ.ออกมาชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าเรื่องของการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคก.คือถ้าใครอยากเป็นข้าราชการต้องผ่านภาคก.
1: เราสองคนก็ผ่านภาคก.
0: ถูกต้องกพ.ก็เลยต้องออกมาชี้แจงนะคะว่าการสอบภาคก.ของกพ.เนี่ยคือยุติธรรมโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะคะเรากพ.เองก็เป็นร่วมในการตรวจสอบด้วยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการจัดสอบความรู้ของกพ.เนี่ยก็จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันซึ่งมีความโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการออกหนังสือด่วนที่สุดค่ะยกเลิกคำสั่งชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะที่สอบบรรจุได้ในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ก็มีการทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้ชะลอไปก่อนนะแล้วก็ทางมสว.เอง
1: ยกเลิกคำสั่งเหมือนว่าจะให้ยืนยันเหมือนเดิม1กรกฎาคมนี่ผู้แข่งขันสอบได้ให้รายงานตัวตามเดิม
0: ถูกต้องยังมารายงานเหมือนเดิมได้ก่อนนะ
1: คือคำสั่งที่มีคำว่าชะลอเนี่ยยกเลิกไปเลย
0: ค่ะยกเลิกการชะลอนะส่วนมสว.เองเขาก็ออกมาเขาเรียกว่าอะไรยืนยันความบริสุทธิ์ใจ
1: ก็แถลงการเหมือนก
0: ัน แถลงการฉบับที่2ก็ยืนยันว่าเขาทำตามขั้นตอนในกระบวนการต่างๆที่ได้รับการว่าจ้างมานะคะนี่เป็นการอัปเดตเรื่องการทุจริตถูเป็นกระแสดังทั่วประเทศเลยแล้วก็สะเทือนวงการสอบการแข่งขันเลยนะ
1: ก็วิปนะถ้าเป็นผมก็วิปก็คือก็ไม่พอใจเพราะกว่าจะเนี่ยอย่างถ้าเกิดสอบเข้ากรมประชาเนี่ยต้องสอบผ่านภาคกก่อนแล้วก็ต้องเตรียมข้อมูลเตรียมอะไรต่างๆนานาเตรียมทฤษฎีเพื่อจะสอบ
0: คือจริงๆของพวกเราเนี่ยต้องเทสเสียงด้วยนะรุ่นบางรุ่น
1: เรามีสอบ3ภาคคือกขค
0: ใช่บางรุ่นเนี่ยต้องเทสเสียงให้ผ่านก่อนคุณถึงจะมีสิทธิ์ไปสอบข้อเขียนได้
1: รุ่นเรา2คนเทสเสียงด้วย
0: ใช่นะ
1: ก็ได้เทสแล้วนะฮะเทสแล้วนะ
0: กว่าจะผ่านนะก็ได้อยู่นะ
1: เทสแล้วนะโอ้พอได้เนาะ
0: เอาละค่ะ 6:32 นาทีนะคะล่วงเลยมาสักนิดหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักคู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
7: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้า กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569เพิ่มความคล่องตัวรับภารกิจเร่งด่วนย้ำใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่24สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ครับโดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนงบประมาณรายจ่ายบางรายการที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศครับรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินอื่นๆหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ2ประการนั่นก็คือประการแรกครับเพื่อนำรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของหน่วยรับงบประมาณที่คาดว่าไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณหรือสามารถชะลอการดำเนินการได้ไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับวัตถุประสงค์สำคัญประการที่2นั่นก็คือเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีงบประมาณพุทธศักราช2569และเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินให้ทันต่อสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่ารัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกในการรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.เพื่อให้ทางรัฐบาลได้นำงบประมาณแผ่นดินไปดำเนินการในเรื่องที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความคุ้มค่าโปร่งใสและเกิดผลสำฤทธิ์ต่อประเทศชาติสืบไปนั่นเองครับพี่น้องนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มีการขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพโดยความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040มียอดใช้จ่ายรวมแล้ว 38,917 ล้านบาทจากประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสิ้น 26,046,23 รายทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลได้ออกประกาศเชิญชวนให้ผู้ได้รับสิทธิ์เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินเดือนแรก 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนภายในวันที่30มิถุนายน2569เนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นมีผู้ใช้สิทธิ์ครบวงเงินแล้ว 7.59 ล้านรายหรือคิดเป็น 29.15% ของผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดครับโดยวงเงินที่เหลือจะไม่สามารถนำไปสมทบในเดือนถัดไปได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้มีกำหนดเยียวยาต่อเนื่องรวม4เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ภายใต้เงื่อนไขรัฐร่วมจ่ายไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงนั่นเองครับไปกันที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการหารือทางโทรศัพท์ก ับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียย้ำว่าผลักดันการค้าการลงทุนและความมั่นคงกันด้วยพร้อมเชิญเยือนประเทศไทยในโอกาสครบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลียครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทางโทรศัพท์กับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยมีสาระสำคัญในการกระชับความสัมพันธวิภาคีและเตรียมการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลียในปี2570ครับแล้วในการนี้ออสเตรเลียได้เชิญประเทศไทยบอกว่าให้เดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจกันด้วยซึ่งทางฝ่ายไทยก็มีนโยบายนำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปเพื่อผลักดันให้เกิดการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และความตกลงระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมด้วยครับแล้วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการแก้ไขปัญหาขบวนการหลอกลวงออนไลน์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์ด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ได้สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าให้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus กระตุ้นระบบเศรษฐกิจครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมปี2569นี่แหละครับโดยทางรัฐบาลจะสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจให้แก่ประชาชน 50% ด้วยกันของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์สูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาทครับพร้อมทั้งสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าในเครือโลตัสและแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาฟรีไปเลยครับเป็นเวลา6เดือนด้วยกันตลอดจนการสนับสนุนระบบกรุงไทยบิสเนสสินเชื่ออัตราพิเศษและมาตรการค้ำประกันสินเชื่อจากหน่วยงานพันธมิตรเพื่อมุ่งสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้ว่างงานและกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอว่ายังไงโดยล่าสุดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติเลมอนลอยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคของเสียต้องได้เปลี่ยนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพสหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่าเลมอนลอนี่แหละครับให้ที่ประชุมได้พิจารณาเนื่องจากว่าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถคุ้มครองคู่สัญญาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและมีกระบวนการผลิตที่มันซับซ้อนจนผู้ซื้อไม่อาจตรวจพบความเสียหายภายนอกได้ในขณะรับมอบครับอีกทั้งกระบวนการเดิมกำหนดให้ผู้ซื้อต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ความชำรุดบกพร่องจนนำไปสู่การปฏิเสธความรับผิดหรือต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการฟ้องร้องต่อศาลกันด้วยครับแล้วร่างกฎหมายฉบับนี้จึงมุ่งกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะความผิดพลาดจากการออกแบบการผลิตการประกอบการขนส่งและการเก็บรักษากันด้วยเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ซื้อในการเรียกให้ผู้ขายซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญากันไปเลยรวมไปถึงกำหนดความรับผิดของผู้ขายตามประเภทสินค้าเพื่อให้เกิดกลไกแก้ไขปัญหาที่มันรวดเร็วเป็นธรรมลดคดีความ และยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสภาพการในปัจจุบันนั่นเองครับพี่น้องแล้วนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับสคบไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายกันด้วยครับในเรื่องนี้นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกร้านอาหารบุฟเฟ่ในพื้นที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่25มิถุนายน2569แล้วการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลค่าครองชีพและสิทธิ์ของประชาชนตลอดจนความเป็นธรรมของผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ซึ่งประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากมายก่ายกองและก็มีการแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวในทางด้านเรื่องของโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับการตรวจในครั้งนี้นั้นทางสคบก็เน้น3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือประเด็นที่1ป้ายโฆษณาและโปรโมชั่นจะต้องระบุเงื่อนไขให้ครบก่อนลูกค้าตัดสินใจไม่ให้เกิดกรณีป้ายตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนอย่างหนึ่งแต่ว่ามีเงื่อนไขจำกัดสิทธิ์ที่ใช้ตัวอักษรขนาดตัวเล็กกระจิ๊ดริดนิดเดียวครับประเด็นที่2นั่นก็คือภาพอาหารและเมนูจะต้องตรงกับของจริงหากรายการใดหมดก็ต้องแจ้งลูกค้าก่อนใช้บริการครับและประเด็นหลักที่3คือราคาต้องชัดเจนหากมีค่าบริการหรือภาษีมูลค่าเพิ่มก็ต้องแจ้งให้ครบก่อนชำระเงินรวมไปถึงคูปองที่ขายล่วงหน้าทางออนไลน์ต้องระบุเงื่อนไขให้มันชัดเจนตั้งแต่ตอนขายครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากพบการโฆษณาเกินจริงหรือทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญอาจจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา22ประกอบมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับกรณีจัดโปรโมชั่นแต่ว่าไม่แจ้งเงื่อนไขให้ครบถ้วนอันนี้อาจจะมีโทษตามมาตรา48และหากขายคูปองล่วงหน้าแล้วปิดกิจการหลบหนีไปเลยโดยมีเจตนาหลอกลวงอันนี้อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับแล้วนอกจากนี้ทางสคบก็ยังมีอำนาจในการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคตามมาตรา39เลยครับเพื่อรวบรวมผู้เสียหายและฟ้องเรียกเงินคืนพร้อมกันทำให้ผู้บริโภคนั้นไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังกันต่อไปอีกแล้วหากพบปัญหาหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมผู้บริโภคก็ร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดได้เลยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสผลักดันยุทธศาสตร์สื่ออาเซียนสร้างพื้นที่ออนไลน์ปลอดภัยและใช้ AI อย่างสร้างสรรค์ครับพี่น้องครับนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสารนิเทศอาเซียนครั้งที่23หรือSOMRI ณกรุงบันดาเสรีเบกาวันประเทศบรูไนดารุสซาลามเป็นเวทีของผู้บริหารระดับสูงด้านสื่อและข้อมูลข่าวสารของประเทศสมาชิกอาเซียนแหละครับรวม11ประเทศด้วยกันก็เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเปลี่ยนผ่านสื่อดิจิทัลส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและก็สร้างความปลอดภัยบนโลกออนไลน์กันด้วยครับแล้วที่ประชุมแห่งนี้ก็ได้มีการเห็นชอบแผนงานอาเซียนด้านสื่อและสารนิเทศฉบับใหม่พุทธศักราช2569ถึง2578ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้อาเซียนก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์กันต่อไปโดยขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านที่1ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในวิถีชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นครับ ด้านที่2ส่งเสริมการใช้สื่อสารโดยมีการขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์5ด้านอันได้แก่ยกระดับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงทุกกลุ่มสามารถใช้ประโยชน์จากอาเซียนในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบพัฒนาบุคลากรและงานเพื่อการสื่อสารอาเซียนที่เข้มแข็งรวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI อย่างมีความรับผิดชอบครับโดยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้เสนอแนวทางยกระดับความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจาโดยสนับสนุนการจัดทำแผนงานแยกรายประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นและอาเซียนเกาหลีโดยออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความสนใจของแต่ละภาคีได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยครับและนอกจากนี้ประเทศไทยเองได้มีการรายงานผลสำเร็จของการขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียนเกาหลีผ่านโครงการพัฒนาวงการภาพยนตร์ซึ่งช่วยสร้างโอกาสให้ผู้กำกับนักเขียนบทและผู้ผลิตภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆของอาเซียนและเกาหลีกว่า300คนเกิดเป็นเครือข่ายเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และคอนเทนต์สร้างสรรค์ของอาเซียนให้มันเติบโตเข้าถึงผู้ชมในวงกว้างและแข่งขันได้ในตลาดโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเทศไทยได้เตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ธนาคารโลก IMF ปี2569เวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ทั่วโลกต้องจับตาเลยทีเดียวครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการเงินระดับโลกอีกครั้งหนึ่งแล้วครับกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยถือเป็นหนึ่งในเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกนะครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2หลังจากเคยจัดมาแล้วครั้งที่1เมื่อปี2534ครับแล้วการประชุมในครั้งนี้จะมีการรวบรวมผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศทั่วโลกรวมจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมคาดว่ามากกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับเพื่อร่วมกันหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกอย่างเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกเงินเฟ้อหนี้สาธารณะเสถียรภาพระบบการเงินความยากจนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ World Bank IMF 2026นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยบนเวทีโลกและครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมด้านการจัดงานระดับนานาชาติและมาตรฐานความปลอดภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตานักลงทุนและประชาคมโลกกันด้วยอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนคนไทยชาวไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อต้อนรับผู้แทนจากประเทศสมาชิกทั่วโลกที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้แหละครับเพื่อส่งต่อรอยยิ้มมิตรไมตรีและความประทับใจของประเทศไทยให้แก่ผู้มาเยือนจากนานาอารยประเทศพร้อมร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่เวทีโลกกันด้วยครับพี่น้องพี่น้องครับสำหรับวันนี้ตีค้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6:55 นะครับต้อนรับท่านผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะช่วงนี้มาทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะที่คอมเมนต์มาพี่สุเทพสวัสดีนะคะคุณจิรารัตน์สวัสดีค่ะพี่ประคองบอกว่าสวัสดีคุณพลอยคุณพีพร้อมกับทีมงานนะคะ
0: คุณชาตรีบอกว่าสวัสดีครับบ่ายวันนี้เจอกันอ๋อบ่ายวันนี้มี
1: สนุกดนตรีไลฟ์ใช่วันนี้ใครลงทะเบียนไว้ก็
0: ใส่เสื้อมาเลยนะ
1: นี่ดิฉันก็คือพร้อมเป็นทีมงานเลย
0: อยากใส่เสื้อตัวนี้เหมือนกัน
1: แต่
0: วันนี้มีถ่ายทอด
1: อ๋อโอเคต้องเรียบร้อยหน่อยเนาะแล้วก็สวัสดีคุณสุชินค่ะคุณพงศักดิ์ด้วยนะคะคุณวนิดาพี่สุวิทย์นะคะมีคุณนายทองหยดนะคะพี่ทองหยดนะคะพี่อเนกส่งสติกเกอร์รัวๆมาให้เลยนะขอบพระคุณมากค่ะคุณนินกรสวัสดีนะคะแล้วก็มีหลายคนพี่มารีสวัสดีค่ะบอกทักทายน้องพลอยน้องพีค่ะพลอยพีเข้ากันนะคู่กันนะพลอยพี
0: สองพอ
1: สองพอ
0: พอเถอะเนี่ย
1: คุณสิริมาสวัสดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคอมเมนต์พี่พงษ์นเรศมาแล้วพี่สุนทรน้องน้ำขาวสวัสดีค่ะมาช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวกันหน่อย
0: ข่าวดีๆอะไร
1: มา
0: ดีๆนะ
1: มาเสิร์ฟคุณผู้ฟังมั่งข่าวสุดท้าย
0: เป็นข่าวดีๆมากๆเป็นข่าวความภูมิใจของสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เกาะสมุยคว้าอันดับ1เกาะที่ดีที่สุดประจำเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026นะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องนี้ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เปิดเผยว่านะครับผมเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับคว้าอันดับ1ในหมวดเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Best Island ประจำเอเชียแปซิฟิกครับในรางวัล Travel and Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับแนวหน้าตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลกอีกครั้งครับสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของเกาะสมุยในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยมาตรฐานการบริการระดับลักชัวรี่ควบคู่ไปกับเสน่ห์ทางธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์นอกจากนี้ครับรางวัลชนะเลิศในประเภทเกาะที่ดีที่สุดหรือว่า Base Island นั้นสถานประกอบการและโครงสร้างพื้นฐานบนเกาะสมุยยังได้รับรางวัลอื่นๆด้วยน
1: ะ
0: ในระดับท็อปจากเวทีเดียวกันครับได้แก่รางวัลสนามบินที่ดีที่สุดหรือว่า Base Airport ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย International Airport คว้าอันดับ2นะของสนามบินที่ดีในภูมิภาคครับเป็นรองเพียงสนามบินชางงีของสิงคโปร์อันนั้นก็ดีจริงนะครับผมชี้เห็นถึงเอกลักษณ์การออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและความสะดวกสบายในการให้บริการผู้โดยสารต่อมาครับรางวัลรีสอร์ทริมหาดและเกาะที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับ Base Beach andIsland Resort in Thailand ครับโรงแรมและรีสอร์ทหรูบนเกาะสมุยติดอันดับท็อป10มากถึง5แห่งนะครับตอกย้ำความเป็นเดสติเนชันของการพักผ่อนระดับไฮเอนด์ครับมีเคปฟ้าโฮเทลนะครับเกาะสมุยอันนี้คว้าอันดับ2 Four Seasons Resort เกาะสมุยคว้าอันดับ5
1: ค่ะ
0: แคลมตันกายทะเลสมุยอันดับ7แล้วก็อนันทารานะฮะลาวาน่าเกาะสมุยอันดับ8แล้วก็เซนทารารีเซิร์ฟสมุยอันดับ9ก็คือใน10อันดับมีของสมุยไปแล้ว5แห่งนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เป็นความภูมิใจของเกาะสมุยชาวสุราษฎร์ธานี
0: ส่วนถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการสมุยที่อยากให้เราสองคนไปพักแล้วก็ไปนำเสนอก็บอกได้เลยเพราะเราก็อยากไปเกาะสมุยเหมือนกันนะคร
1: ับ ยินดีรับงานค่ะ
0: ยินดีบาร์เตอร์ได้เลยนะครับผม
1: วันนี้หมดเวลาของรายการข่าวยามเช้าแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
0: ผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากรายการข่าวยามเช้าลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.